สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยพระภิกษุสามเณรวัดบ้านขุนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่จำนวน200รูปเดินธรรมยาตราฉลองแชมป์บาลีคณะสงฆ์หนเหนือหลังคณะสงฆ์สามารถคว้าแชมป์การศึกษาบาลีคณะสงฆ์หนเหนือมาครองได้อย่างภาคภูมิใจเมื่อเร็วๆนี้พระภิกษุสามเณรวัดบ้านขุนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่จำนวน200รูปได้ออกเดินธรรมยาตราฉลองแชมป์บาลีคณะสงฆ์หนเหนือหลังคณะสงฆ์สามารถคว้าแชมป์การศึกษาบาลีคณะสงฆ์หนเหนือมาครองได้อย่างภาคภูมิใจโดยจุดเริ่มต้นของเส้นทางธรรมยาตราจากวัดศรีโสดามุ่งตรงไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรวมระยะทางกว่า11กิโลเมตรโดยได้รับความเมตตาจากพระวชิรกิจโสพลเจ้าคณะอำเภอฮอดเจ้าวาดวัดบ้านขุนจังหวัดเชียงใหม่เดินนำคณะพระภิกษุและสามเณรเดินธรรมยาตราในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่โดยในปีพุทธศักราช2569นี้พระภิกษุสามเณรวัดบ้านขุนสอบบาลีได้เป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือถูกรูปสอบได้เพราะความมุ่งมั่นต้องใช้ความเพียรอย่างแท้จริงเพราะทุกอย่างถูกจำกัดด้วยเวลาส่วนใหญ่พระภิกษุสามเณรวัดบ้านขุนจะมุ่งเรื่องงานมากกว่าเรื่องเรียนทั้งนี้มิใช่ว่าไม่อยากเรียนแต่งานก่อสร้างทั้งในวัดบ้านขุนวัดแม่ขิงวัดแม่แพที่อยู่บนดอยต้องช่วยกันทำหลวงพ่อบอกว่าถ้าเราไม่ทำแล้วจะให้ใครทำพระภิกษุสามเณรวัดบ้านขุนต้องสลับผัดเปลี่ยนกันไปทำอยู่ตลอดและการเดินธรรมยาตราของคณะสงฆ์ในครั้งนี้เต็มไปด้วยเส้นทางที่ลาดชันตามเส้นทางธรรมชาติเต็มไปด้วยความยากลำบากจากความลาดชันแต่พระภิกษุและสามเณรทุกรูปต่างมุ่งมั่นเดินหน้าด้วยความสงบสำรวมท่ามกลางพลังศรัทธาอันแรงกล้าโดยระหว่างทางได้มีพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติผ่านมาและรวมต้อนรับอนุโมทนาบุญเป็นภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจและเป็นที่ปรับปลื้มของผู้ที่ได้ผ่านมาพบเห็นซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งเมื่อพระธรรมยาตราถึงจุดหมายปลายทางคือวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารคณะพระภิกษุและสามเณรทั้งหมดได้เข้ากราบคารวะพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาจากนั้นได้ร่วมกันเดินเวียนประทักษิณรอบองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ส่วนวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดพื้นที่แห่งความสงบให้แก่ชาวต่างชาติได้มาเรียนรู้วิธีการผ่อนคลายจากความเครียดจากการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องโดยในสัปดาห์นี้มีชาวท้องถิ่นสนใจเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อแสวงหาความสงบและผ่อนคลายจากชีวิตประจำวันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองรวมทั้งสิ้น67ท่านโดยทุกท่านได้ร่วมกันพบปะพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์การทำความดีร่วมกันด้วยรอยยิ้มทำให้เกิดบรรยากาศที่เบิกบานและเป็นกันเองจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระไมเคิลวีระธรรมโมและพระนิกสันตะจิตโตได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการสมรวมอินทรีย์เพื่อให้ใจหยุดนิ่งได้ง่ายก่อนที่จะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย

พร้อมทั้งให้ความรู้ทางทฤษฎีสมาธิเบื้องต้นเทคนิคการผ่อนคลายใจและวิธีการประคองใจให้เข้าถึงความสงบได้อย่างถูกหลักวิชาด้านท้องถิ่นหลายท่านได้เปิดเผยถึงความประทับใจว่าสมาธิช่วยให้สามารถทำให้จิตใจที่สับสนวุ่นวายกลับมานิ่งและสงบได้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมการต้อนรับอย่างอบอุ่นของเจ้าหน้าที่และแสดงความตั้งใจที่จะกลับไปฝึกฝนการนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านของตนเองต่อไปด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญประจำสัปดาห์พร้อมด้วยพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญบารมีท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติค่ะโดยภายในงานพระอาจารย์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโย3ภาษาโดยมีกัลยาณมิตรบุญธริกาสุเพียรและกัลยาณมิตรอรพันธ์วรพันธ์กิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวายซึ่งอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยจะใช้เป็นสถานที่รองรับการอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์และเป็นศูนย์รวมใจในการแผ่ขยายสันติสุขภายในไปสู่ชาวท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างยั่งยืนจากนั้นทุกท่านได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทและข้อคิดในการสร้างบารมีก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้พร้อมใจกันน้อมถวายพัตตาหารเพลที่จัดเตรียมมาอย่างประณีตจากบ้านเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นและปีติที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้และในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com และขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 น.ถึง 15:45 น.ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

เส้นทางยาวไกลในสังสารวัฏเป็นเส้นทางที่จะต้องสั่งสมบุญบารมีให้มากๆเพราะบุญกุศลเป็นพลังชีวิตที่เราจะมองข้ามไม่ได้หรือมัวประมาทคิดว่าจะสร้างบุญเมื่อไหร่ก็ได้หรือไม่ทำก็ได้เพราะกว่าที่เราจะไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคือขจัดอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะไม่ใช่เรื่องพอดีพอร้ายหากเรายังเป็นผู้ที่ประมาทอยู่ไม่เร่งสั่งสมบุญและทำความเพียรโดยการทำใจหยุดนิ่งควบคู่กันไปเส้นทางนี้ก็จะยิ่งยาวไกลออกไปอีกดังนั้นการสั่งสมบุญควบคู่ไปกับการหมั่นฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งจึงเป็นภารกิจหลักที่เราต้องมันทำเป็นประจำสม่ำเสมอกันนะจ๊ะพระนางจันทาเทวีได้กล่าวคำอธิษฐานเอาไว้ว่าข้าพเจ้ารักษาศีลในความบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีด่างพร้อยเลยแม้แต่น้อยตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งในสัจจวาจานี้ขอบุตรจงบังเกิดกับข้าพเจ้าได้เถิดตามปกติการที่สามีภรรยาจะกำเนิดบุตรหรือธิดาจะมาเป็นอภิชาตบุตรเพื่อเชิดชูวงตระกูลให้สูงขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะจ๊ะเพราะบุญกรรมระหว่างพ่อแม่และลูกต้องใกล้เคียงกันบางครั้งพ่อแม่มีบุญมากแต่ผู้มีบุญมากที่สมควรจะได้มาเกิดก็ยังไม่มีพ่อแม่จึงไม่สามารถมีบุตรได้ตั้งแต่สมัยโบราณเรามักได้ยินหรือได้เห็นสตรีที่อยากมีลูกไปทำพิธีบวงสรวงบ้างอ้อนวอนขอกระเทพเจ้าบ้างเส้นไหว้ผีสางเทวดาและวิธีการต่างๆบ้างแต่สำหรับผู้มีปัญญาทั้งหลายหากปรารถนาบุตรท่านจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์และอ้อนวอนต่อเทวดาโดยยึดหลักคืออ้างถึงบุญที่ตนได้ทำไว้ดีแล้วเช่นได้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอ้างเอาความบริสุทธิ์กายวาจาใจของตนที่ได้ประพฤติมาได้ดีไม่ใช่ว่าไม่เคยทำความดีอะไรเลยเอาแต่อ้อนวอนอย่างเดียวอย่างนั้นก็ไม่สำเร็จแต่ถึงแม้สำเร็จมีลูกมาเกิดก็อาจจะเป็นแบบอวชาตบุตรคือเกิดมาสร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่แต่ถ้าจะให้ได้อภิชาตบุตรก็ต้องรู้หลักวิชาดังตัวอย่างของพระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้ากาสิกราชทรงฉลาดในการอธิษฐานเพื่อได้อภิชาตบุตรมาเกิดเรามาติดตามรับฟังเรื่องราวกันเลยนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระเจ้ากาสิกราชผู้ครองเมืองพาราณสีทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรมแม้จะมีพระสนมจำนวนมากถึง 16,000 นางแต่ก็ยังไม่มีใครเลยได้กำเนิดราชทายาทแก่พระองค์แม้แต่พระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระอัครมเหสีก็ยังไม่อาจให้การประสูติพระราชโอรสหรือพระราชธิดาเพื่อพระองค์ได้เลยแต่พระองค์ทรงปริวิตกถึงเรื่องนี้ขณะเดียวกันก็ได้มีกลุ่มชาวเมืองมาชุมนุมอยู่ที่พระลานหลวงทรงสงสัยว่าชาวเมืองมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรถึงได้พากันมาชุมนุมนับว่าเป็นราชประเพณีการปกครองที่อบอุ่นซึ่งเมื่อชาวประชา

เกิดความทุกข์ร้อนอันใดก็จะมาชุมนุมกันร้องเรียนต่อพระราชาโดยตรงวันนั้นพระราชาได้เสด็จออกไปตรัสถามถึงสาเหตุที่มาชุมนุมกันชาวเมืองพากันกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายต่างมีความทุกข์ร้อนเห็นพระองค์ยังไม่ทรงมีพระราชโอรสเลยพระเจ้าค่ะพระราชาถามว่าเพราะเหตุอันใดพวกเจ้าถึงต้องทุกข์ร้อนแทนเราได้เล่าขอเดชะพวกข้าพระองค์เกรงว่าต่อไปภายภาคหน้าหากไม่มีองค์ราชทายาทมาสวยราชสมบัติสืบต่อไปแล้วบ้านเมืองก็จะราสัมประสายเพราะปราศจากพระเจ้าแผ่นดินพวกเป็นมิ่งขวัญเช่นเดียวกันกับพระองค์เพราะฉะนั้นพวกข้าพระองค์จึงมาประชุมกันขอให้พระองค์จงทรงพระกรุณาตั้งใจอธิษฐานปรารถนาพระราชโอรสเถิดพระเจ้าค่ะครั้นพระราชาทรงสดับคำกราบทูลของชาวเมืองด้วยความปรารถนาดีแล้วเท้าเธอทรงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแววพระเนตรอ่อนลงได้ทรงเป็นปมด้อยอยู่ในใจว่าแม้ครองราชมานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอรสหรือธิดาแม้เพียงพระองค์เดียวทรงนึกถึงความจริงในข้อนี้แล้วพระพักตร์หมองเศร้าลงทันทีจึงรับสั่งด้วยพระสุรเสียงแผ่วเบาว่าเรื่องนั้นขอให้เป็นหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายจะได้เป็นห่วงเลยจงพากลับไปทำมาหากินตามปกติเถิดอีกไม่นานท่านก็จะได้ฟังข่าวดีเมื่อตรัสดังนี้แล้วพระองค์ก็รีบเสด็จกลับคืนสู่เขตพระราชฐานในช่วงสายของวันนั้นพระราชาทรงรับสั่งให้เรียกหาพระสนมนารีทั้งหมดให้มาพร้อมกันที่พระตำหนักรับสั่งว่าบัดนี้ถึงเวลาที่พวกเจ้าจะมีพระโอรสได้แล้วพวกเจ้าจงตั้งความปรารถนาไปกำเนิดพระโอรสให้กับเราได้เถิดและมีพระบัญชารับสั่งให้พระมนาจารย์ทั้งหลายเข้าเฝ้ารับสั่งให้จัดพิธีบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินและขอพระราชโอรสผู้สืบสันตติวงศ์พระสนมนารีและพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อรับพระราชองค์การแล้วต่างก็รีบไปทำพิธีบวงสรวงอ้อนวอนต่อเทวดาที่ตนนับถือบ้างก็ทำพิธีบนบานต่อพระจันทร์และพระอาทิตย์เพื่อขอพระโอรสแต่แม้จะล่วงไปหลายเดือนแล้วพระสนมเหล่านั้นก็ยังไม่อาจทำความปรารถนาให้สำเร็จได้ฝ่ายพระนางจันทาเทวีอัครมเหสีของพระเจ้ากาสิกราชสมเป็นสตรีผู้เพียบพร้อมด้วยศีลและงดงามด้วยกิริยามารยาทเมื่อทราบถึงพระราชประสงค์จึงเกิดอุตสาหะอย่างแรงกล้าในการที่จะทำให้พระองค์สมพระราชหฤทัยจึงดำริว่าแว้นบุญเสร็จแล้วสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งในยามนี้ไม่มีเลยครั้นถึงวันอุโบสถขึ้น15ค่ำพระนางจึงทรงสนานพระกายแต่เช้าทรงนุ่งห่มผ้าขาวบริสุทธิ์สมาทานอุโบสถศีลตลอดทั้งวันแต่ถึงเวลาค่ำจึงบรรทมบนพระแท่นระลึกถึงศีลของพระองค์ตลอดทั้งคืนจบจนรุ่งสางของวันใหม่ประทรงระลึกถึงศีลของพระองค์ด้วยความปีติสมนัสก็ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าข้าพเจ้ารักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์มีด่างพร้อยเลยแม้แต่น้อยตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งในสัจจาวาจานี้ขอบุตรจะมาเกิดกับข้าพเจ้าด้วยเถิดแต่ถ้าภาพแห่งศีลบารมีที่พระนางจันทาเทวีทรงบำเพ็ญดีแล้วก็กับแรงสัจจะอธิษฐานทำให้บรรดุกำพลศิลาอาสน์ของท้าวสักกะเทวราชผู้ปกครองภพดาวดึงกระการแข็งกระด้างเป็นเหตุให้เท้าเธอร้อนลุ่มพระหฤทัย
จะไม่อาจทน

เสวยทิพยสมบัติเป็นปกติสุขได้จึงทรงสอดส่องทิพยเนตรตรวจดูมนุษยโลกก็ทรงเห็นเหตุชัดเจนว่าพระนางจันทาเทวีทรงปรารถนาพระโอรสจึงทรงกำหนดในพระ

พระหฤทัยว่าเราจะให้พระโอรสแก่พระนางทรงพิจารณาดูว่าเทพบุตรองค์ไหนหนอจะมีบุญญาธิการมากพอที่จะเป็นพระโอรสของพระนางได้ก็ทรงเห็นว่ามีเทพบุตรอยู่องค์หนึ่งได้เสวยเทพยศสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงได้เมื่อนานซึ่งบัดนี้ใกล้ที่จะจุติขึ้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปท้าวสักกะเทวราชทรงใคร่ครวญดูแล้วก็ตกลงพระทัยที่จะเชื้อเชิญเทพบุตรผมมากด้วยบุญญาธิการมาถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางจันทาเทวีจึงเสด็จออกจากเวชยันปราสาทด้วยราชรถอันตรการตาไปช้าก็รู้ถึงเทพยวิมานของเทพบุตรองค์นั้นสมีรัศมีกายสว่างเรืองรองต่างจากเทพบุตรองค์อื่นขณะเทพบุตรนั้นกำลังเสวยทิพยสมบัติอันโอฬารอย่างสุขสำราญภายในวิมานท้าวสักกะเสด็จกลับไปประทับยืนใกล้เทพบุตรองค์นั้นแล้วก็ตรัสเชื้อเชิญว่าข้าแต่ท่านผู้เปี่ยมด้วยบุญญาธิการขอท่านจงไปบังเกิดในครรภ์ของพระนางจันทาเทวีอัครเมสีของพระเจ้ากาสิกราชในเมืองพาราณสีเถิดพระบัดนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้บำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกสืบไปเทพบุตรโพธิสัตว์ได้สดับคำเชื้อเชิญของท้าวสักกะเทวราชแล้วก็เกิดความปีติยินดีพระเทพบุตรโพธิสัตว์เองก็มีความปรารถนาอยากจะสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมในเร็ววันอยู่แล้วจึงทูลตอบตกลงนันทีสำหรับการลงมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์ของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นก็มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนมันสั่งสมบุญบารมีและหาโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมกันให้เต็มที่นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิจากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้จักรภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่77จากตอนที่แล้วบริวารของ

ของมโหสถซึ่งรับใช้อยู่ในพระราชสำนักได้ยินคำทูลยุยงของอาจารย์ทั้งสี่ก็ทราบว่าเท้าเธอทรงกลิ้วต่อมโหสถมากจึงได้รีบกลับมาแจ้งให้มโหสถทราบครั้นมโหสถรู้ว่าพระราชากลิ้วตนเพราะถูกอาจารย์ทั้งสี่ทูลยุยงก็มิได้รอช้ารีบตรงไปเข้าเฝ้าพระราชาในทันทีแต่ก็ถูกราชบุรุษผู้เฝ้าพระทวารกันเอาไว้มิให้เข้าเฝ้าจึงจำต้องกลับมาสู่เรือนของตนเพื่อรอเฝ้าดูเหตุการณ์ต่อไปหลังจากมโหสถกลับไปแล้วไม่นานพระเจ้าวิเทหราชก็มีรับสั่งกับอาจารย์ทั้งสี่ให้จับมโหสถมาลงโทษโดยเร็วอาจารย์เหล่านั้นก็รีบทูลรับสนองเท้าเธอสั่งให้ราชบุรุษออกตามจับมโหสถบัณฑิตแต่ว่ามโหสถก็ไหวตัวทันได้เรียกนางอมราเทวีเข้ามาสั่งว่าตนน่ะคงจะต้องหลบไปอยู่ที่อื่นก่อนชั่วคราวส่วนตัวเธอจงดูแลเรือนของเราไว้ให้ดีแล้วก็รีบปลอมตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาออกจากกรุงมิถิลามุ่งไปทางใต้สู่บ้านทักขิณยะวมัจฉามในทันทีไม่นานนักข่าวที่ว่ามโหสถบัณฑิตหนีออกจากกรุงมิถิลาก็แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วทันทีที่ชาววิเทหรัฐทั้งหลายได้ทราบข่าวก็พลันบังเกิดความโกลาหลมหาชนที่มีความรักและเคารพในมโหสถบัณฑิตต่างก็พากันร้องไห้ด้วยความอาลัยรักราวกับว่าจากนี้ไปแล้วนะมิถิลานครจะไม่มีมโหสถอีกแล้วเหล่าบัณฑิตทั้งสี่เมื่อเห็นว่าชาวเมืองพากันเศร้าโศกถึงมโหสถก็ไม่อาจจะทนอยู่ได้ในที่สุดจึงออกมาช่วยกันปลุกปลอบชาวเมืองให้คลายความโศกและระงับความโกลาหลที่เกิดขึ้นพี่น้องชาวมิถิลาทั้งหลายขอจงระลึกถึงความหลังบ้างเถิดมิถิลานครก่อนนี้นะเคยได้ใครกันเล่าช่วยทำนุบำรุงมานะหากไม่ใช่เราทั้งสี่ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอย่าเสียใจไปเลยเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างท่านทั้งหลายจะไม่หนีหายไปไหนเลยเพราะบัณฑิตแห่งมิถิลานครน่ะมิใช่มีแต่เพียงมโหสถผู้เดียวแม้พวกข้าพเจ้าก็เป็นบัณฑิตแห่งมิถิลานครด้วยเช่นกันมิใช่หรือสิ้นเสียงเปล่าร้องของอาจารย์ทั้งสี่เสียงอื้ออึงของมหาชนก็ค่อยๆสงบเงียบบรรยากาศที่ตึงเครียดก็คลี่คลายลงตามลำดับครั้นแล้วชาวเมืองที่มาชุมนุมกันในที่นั้นต่างก็แยกย้ายกันกลับไปหลังจากได้ร่วมกันกำจัดมโหสถออกไปจากเมืองสำเร็จแล้วอาจารย์ทั้งสี่เห็นว่าบัดนี้นางอมราเทวีจำต้องว้าเวอยู่เพียงลำพังผู้เดียวจึงต่างหมายมั่นที่จะได้ครอบครองนางอมราเทวีแทนมโหสถบัณฑิตแม้ว่าความปรารถนาของอาจารย์ทั้งสี่ต่างมาพ้องตรงกันเช่นนี้แต่ทว่าต่างคนต่างคิดและต่างก็เก็บงำความประสงค์ของตนไว้ในใจโดยไม่ได้บอกกล่าวให้ทราบกันมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์เสนกะนั้นนับแต่วันที่มโหสถหนีไปก็ได้เริ่มวางแผนตีท้ายครัวของมโหสถบัณฑิตก่อนใครๆด้วยคิดว่าบัดนี้กรุงมิถิลาน่ะไม่มีมโหสถอีกแล้วธรรมดาหญิงงามเนี่ยเมื่ออยู่ในราชสำนักควรจะต้องได้ผู้สูงศักดิ์คอยปกป้องคุ้มครองจึงจะคู่ควรนอกจากเราแล้ว

ก็ไม่มีใครที่จะคู่ควรสำหรับนางหากเราได้นางมาเป็นศรีภรรยาเพิ่มอีกคนก็จะเสริมบารมีของเราได้อีกไม่น้อยเลยจึงคิดหาหนทางทอดไมตรีให้แก่นางอยู่เงียบกระทั่งวันหนึ่งก็มีของขวัญล้ำค่าบรรจุห่ออย่างดีถูกส่งจากเรือนของอาจารย์เสนกะเพื่อ นำมามอบให้แด่นางอมรานางอมราเทวีได้รับบรรณาการที่มีผู้นำมาให้แล้วก็รู้ความประสงค์ของอาจารย์เสนกะนางจึงดำริในใจว่าช่างน่าขันเสียจริงจู่ๆเสือก็เพ่นเข้ามาหาอาจารย์เองทีนี้ล่ะเราจะทำให้อาจารย์ทั้งสี่เนี่ยได้รู้จักเข็ดหลาบเสียบ้างว่าแล้วนางก็คิดหาอุบายซ้อนแผนเพื่อเล่นงานอาจารย์ทั้งสี่ให้สาแก่ใจโดยได้นัดหมายให้อาจารย์เสนกะมาหานางที่เรือนฝ่ายอาจารย์เสนกะทราบกำหนดนัดแล้วก็ดีใจจนเนื้อเต้นยิ้มกลิ่มออกมาด้วยสีหน้าชื่นมื่นใจเฝ้าจดจ่อรอคอยวันที่จะได้ไปพบนางอยู่ตลอดเวลาพอวันถัดมานางอมราเทวีก็ได้รับของขวัญอีกชิ้นหนึ่งแต่คราวนี้นะเป็นบรรณาการจากอาจารย์ปุกกุสะนางรับสิ่งของนั้นไว้แล้วก็ได้นัดหมายให้อาจารย์ปุกกุสะมาหานางที่เรือนเช่นกันแต่เพราะนางไม่ต้องการให้ทุกคนมาพร้อมๆกันจึงได้นัดหมายให้มากันคนละเวลาโดยเว้นระยะห่างไว้พอสมควรส่วนอาจารย์กามินทะและอาจารย์เทวินทะนั้นก็เช่นเดียวกันเมื่อทราบว่านางอมราเทวีรับเอาของขวัญที่ตนส่งไปให้ก็คงไม่ต้องกล่าวถึงว่าจะตื่นเต้นดีใจสักเพียงใดและยิ่งเมื่อรู้ว่านางอมราเทวีเป็นฝ่ายนัดหมายตนให้มาหาที่เรือนของนางอีกก็ล้วนแสดงอาการลิงโลดด้วยความปลาบปลื้มยินดีต่างเร่งวันเร่งคืนที่ได้พบหน้านางอมราเทวีอยู่ทุกโมงยามโดยหารู้ไม่ว่าอีกไม่ช้านะพวกตนก็จะไม่ต่างอะไรกับเสือที่จู่ๆก็เพ่นเข้ามาติดจั่นเสียเองเมื่อนางอมราเทวีได้นัดกับอาจารย์ทั้งสี่เรียบร้อยแล้วจึงเรียกสาวใช้มาช่วยกันขุดหลุมลึกจนปีนขึ้นมาไม่ได้ขนาดจุได้สี่คนให้ทำรั้วล้อมหลุมนั้นไว้แล้วเทคูดปนน้ำไว้ครึ่งหลุมส่วนที่ปากหลุมก็ให้ทำแผ่นกระดานหกใส่ลิ่มสลักไว้ทั้งสองข้างช่องว่างที่เหลือให้เอาเสื่อลำแผนปูราบเพื่อปกปิดหลุมนั้นไว้และใกล้ๆกับแผ่นกระดานนั้นก็ให้ตั้งตุ่มน้ำสำหรับอาบไว้ใบหนึ่งท้ายที่สุดก็ให้ตกแต่งห้องรับรองนั้นด้วยพวงดอกไม้หอมระรื่นประดับประดาอย่างงดงามสมกับเป็นสถานที่น่ารื่นรมยินดีเพื่อแขกผู้มาเยือนพอตกเย็นอาจารย์เสนกะก็แต่งกายอย่างพิถีพิถันด้วยผ้านุ่งห่มเนื้อดีดูสง่างามยิ่งกว่าทุกคราวครั้นบริโภคอาหารรสเลิศเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เร่งออกเดินทางไปสู่เรือนของมโหสถให้ทันตามนัดเมื่อมาถึงประตูเรือนของนางแล้วอาจารย์เสนกะจึงวานให้สาวใช้ไปแจ้ง

ที่นางอมราเทวีเตรียมไว้ด้วยอาการร่าเริงโดยหารู้ไม่ว่าตนน่ะกำลังเดินเข้าไปสู่ประตูแห่งความอัปยศอดสูอย่างที่สุดในชีวิตนี่แหละเขาเรียกว่าตัณหาราคะทำให้คนเห็นดำเป็นขาวเห็นมืดเป็นสว่างไม่เห็นหนทางที่ตนควรดำเนินส่วนว่าอาจารย์ทั้งสี่จะต้องพบกับความอับอายขนาดไหนนั้นโปรดติดตาม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ได้เข้าวัดตั้งแต่ปี2538โดยมีภรรยาเป็นกัลยาณมิตรให้ผมและครอบครัวเริ่มทำบุญตั้งแต่สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวภายนอกบนโดมและทุกๆบุญที่หลวงพ่อเมตตาให้บุญมาเมื่อก่อนผมยังไม่เข้าใจในบุญนักต่อเมื่อมีโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเกิดขึ้นผมจึงเริ่มเข้าใจทำให้ผมเห็นความสำคัญของการทำบุญพร้อมทั้งได้เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมนำมากขึ้นผมจึงตัดสินใจหักดิบ

เลิกเหล้าและบุหรี่ในปี2546อย่างเด็ดขาดเลยครับแล้วในปี2547ผมก็ได้มีโอกาสบวชในรุ่น60ปีบูชาธรรมพระธรรมทำให้เข้าใจถึงชีวิตสมณะและวัฏสงสารมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมจึงเร่งสร้างบารมีโดยการทำบุญทุกๆบุญยิ่งขึ้นแล้วก็ยังทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับหมู่ญาติและมิตรสหายคนใกล้ตัวตลอดมาครับในครั้งนี้ผมใคร่กราบขอความเมตตาคุณครูไม่ใหญ่ฝันนิฝันถึงครอบครัวผมดังนี้ครับคุณพ่อและคุณแม่ของผมมาจากเมืองจีนแต่ได้มาแต่งงานกันตอนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็มีลูกด้วยกันทั้งหมด7คนผมน่ะเป็นคนที่5เริ่มแรกคุณพ่อประกอบอาชีพทำประมงทำหน้าที่เป็นใต้กงเรือทำได้สักพักพ่อก็เปลี่ยนมาขายเสื้อผ้าอยู่ที่มหาชัยรายได้ก็ไม่ค่อยจะดีนักจากนั้นคุณพ่อจึงต้องพาครอบครัวยกมาเช่าห้องเล็กๆอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ทำอาชีพขายผักขายปลาโดยไปรับปลานำมาจากมหาชัยต่อมาพ่อก็เปลี่ยนไปทำอีกหลายอาชีพฐานะในตอนนั้นก็เรียกว่าหาเช้ากินค่ำก่อนตาย 2-3 ปีพ่อต้องไปทำงานเป็นยามเฝ้าตามที่ก่อสร้างจนกระทั่งเดือนธันวาคม2517พ่อป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้หลังจากนั้นพ่อก็เสียชีวิตลงในเดือนมกราคม2518หลังจากพ่อเสียชีวิตได้ไม่นานบ้านที่เช่าอยู่ก็ถูกไฟไหม้วันที่ไฟไหม้แม่ผมอยู่ที่บ้านคนเดียวพอผมกลับจากทำงานมาไฟก็ไหม้ไปเรียบร้อยแล้วโชคดีแม่ไม่เป็นอะไรซึ่งสันนิษฐานกันว่าเป็นการเผาไล่ที่คุณแม่ของผมชอบไปไหว้เจ้าตามศาลเจ้าทำบุญวัดใกล้บ้านบ่อยๆและทุกครั้งที่ทำบุญก็จะใส่ชื่อให้ลูกๆเสมอเวลาคนมาบอกบุญไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรที่ไหนก็ตามเช่นทอดกฐินทอดประปาสร้างโบสถ์สร้างศาลาและบุญต่างๆคุณแม่จะทำบุญทุกบุญไม่ยอมขาดเลยทำจนเงินส่วนตัวของแม่ที่ลูกๆให้ไว้นะหมดเกลี้ยงและแม่ก็จะบอกลูกๆว่าไม่มีเงินพอลูกๆให้แม่อีกแม่ก็จะเอาไปทำบุญอีกแม่ไม่เคยอิ่มในการทำบุญเลยบรรปลายชีวิตแม่ได้ป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคไตต้องถูกตัดขาไปหนึ่งข้างและก็เสียชีวิตลงในปี2536ด้วยวัย72ปีพี่ชายคนโตของผมตอนอายุได้18ปีเกิดมีความคิดอยากเรียนภาษาจีนมากก็เลยหนีไปประเทศจีนเพื่อไปเรียนภาษาจีนที่นั่นเมื่อไปอยู่ที่นั่นพี่ชายได้ไปพบกับชายจีนคนหนึ่งซึ่งมีอายุมากกว่าพี่ชาย8ปีทั้งสองรักกันมากได้สัญญาสาบานเป็นเพื่อนร่วมสาบานกันอย่าไปคิดเป็นอย่างอื่นต่อมาพี่ชายได้ย้ายไปอยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็ได้แต่งงานมีภรรยาเห็นไหมจ๊ะหายห่วงแล้วก็กลับมาเมืองไทยโดยพี่ชายบุญธรรมก็ได้ติดตามมาด้วยที่สาบานกันนะจ๊ะแม่ของผมก็ยอมรับพี่ชายบุญธรรมเป็นลูกอีกหนึ่งคนพี่ชายคนโตไม่ดื่มเหล้าแต่ชอบสูบบุหรี่มากสูบมาตลอดภายหลังประสบกับโรคแทรกซ้อนหลายโรคคือโรคหัวใจโรคปอดโรคไตโรคเบาหวานซึ่งทำให้พี่ชายต้องถูกตัดขา

และไปหนึ่งข้างเหมือนมารดาท่านพี่ชายบุญธรรมเคยประกอบอาชีพเป็นพนักงานโรงงานทอผ้าอยู่หลายปีพอหลังจากโรงงานเจ๊ง ก็หันมาเลี้ยงนกกระทาเพื่อขายไข่ทำอยู่ 4-5 ปีก็เริ่มป่วยเป็นอัมพฤกษ์วันหนึ่งพี่ชายบุญธรรมก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดจำนวนมากหมอบอกว่ากระเพาะทะลุอยู่โรงพยาบาลได้1วันพี่ชายบุญธรรมก็เสียชีวิตรวมอายุได้77ปีโดยก่อนหน้าที่พี่ชายบุญธรรมจะเสียชีวิตได้ประมาณ15นาทีลูกๆของพี่ชายบุญธรรมได้ทำบุญสร้างองค์พระธรรมกายภายในให้พ่อของเขา1องค์ซึ่งก่อนหน้านั้นลูกๆของพี่ชายบุญธรรมก็ได้สร้างพระธรรมกายภายนอกให้พี่ชายบุญธรรมไว้แล้ว1องค์ระหว่างจัดพิธีศพที่วัดลูกๆของพี่ชายบุญธรรมก็ยังได้ไปทำบุญสร้างเสาแก้วพันปีเพิ่มให้อีก 1S โดยใส่ชื่อพี่ชายบุญธรรมทุกคนรู้ว่าบุญเท่านั้นที่จะสามารถติดตัวพี่ชายบุญธรรมไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้หลังจากที่พี่ชายบุญธรรมเสียชีวิตไปได้เพียง6วันวันนั้นพี่ชายคนโตกลับจากงานสวดพระอภิธรรมของพี่ชายบุญธรรมแล้วก็มีอาการท้องเสีย2ครั้งในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีอาการท้องเสียอีกจนลูกๆของพี่ชายเห็นอาการไม่ดีจึงรีบนำขึ้นรถพาส่งโรงพยาบาลขณะขับรถไปได้ประมาณ10กว่านาทียังไม่ทันถึงโรงพยาบาลพี่ชายก็มีอาการแน่นิ่งไปแล้วมาถึงโรงพยาบาลเด็กปั๊มหัวใจอยู่อีก17นาทีจึงหายใจได้แต่พี่ชายก็ยังไม่มีอาการรับรู้ใดๆในระหว่างนั้นลูกชายพี่ชายคนโตก็ได้ทำบุญสร้างพระธรรมกายภายใน1องค์ทันทีต่อมาอีก3วันพี่ชายคนโตก็ได้เสียชีวิตลงรวมอายุได้69ปีผมและพี่น้องเคยร่วมกันทำธุรกิจกิจการก็รุ่งเรืองมีรายได้ดีแต่เนื่องจากผมเป็นคนมีเพื่อนฝูงมากล้วนแต่เป็นคนพาลผมจึงติดอบายมุขทุกประเภทเพื่อนฝูงชวนผมไปลงทุนทำธุรกิจที่เกี่ยวกับอบายมุขผมก็คิดว่าการลงทุนแบบนี้นะมีผลกำไรดีจึงตัดสินใจร่วมลงทุนด้วยหมดเงินไปจำนวนมากแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จอย่างที่คิดทำให้ฐานะการเงินในแย่ลงพี่ๆของผมก็เลยไม่อยากให้ผมร่วมหุ้นดังนั้นในปี 3-5 ผมก็เลยต้องแยกออกมาทำกิจการเองระหว่างนั้นฐานะผมไม่ดีเลยผมต้องกระเหเล่ร่อนหลบหนีผู้คนอยู่ไม่เป็นที่เป็นเวลานานจนกระทั่งปี2537อาสาวของภรรยาผมก็ได้มาชวนผมและครอบครัวไปวัดพระธรรมกายตอนแรกผมยังไม่ยอมรับวัดภรรยาของผมและน้องสาวคนรองจากผมคือคนที่6เข้าวัดก่อนต่อมาผมก็ตามภรรยาและน้องสาวมาเดี๋ยวขับรถมาให้มาถึงวัดแล้วผมก็คอยแต่จะชวนให้รีบกลับผมคิดในตอนนั้นว่ามาวัดทำบุญเสร็จแล้วก็น่าจะกลับได้แล้วจะอยู่ทำไมทั้งวันแต่ผมก็ได้สร้างองค์พระยอดโดมโดยภรรยาทำบุญให้ในนามของผมหลังจากนั้นมากิจการของผมก็ขยายตัวดีขึ้นมาตลอดภรรยาผมเคยให้ข้อคิดเวลาเห็นคนอื่นก็ซื้อรถคันใหม่ว่ารถคันใหม่เหล่านี้นะมันมีวันผุพังแต่รถของเรานี่สิสวยกว่าของเขาเพราะว่ารถของเราคือเทวรถรถเทวดาผมได้ฟังภรรยาพูดเช่นนั้นก็ทำให้มีกำลังใจในการทำบุญมากขึ้นไปอีกผมเชื่อมั่นในบุญที่หลวงพ่อบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ดังนั้นเมื่อผมและภรรยาได้ยินหลวงพ่อบอกบุญหล่อองค์พระทองคำประดิษฐานที่อาคาร60ปีผมและภรรยาได้ฟังแล้วก็ปลื้มมาก
จึงรับ

0: บุญจากแก้วทันทีโดยรวบบุญกับหลานสาวคนละ 1M รวมเป็น 2M ปัจจุบันภรรยาของผมเป็นโรคเมื่อยปวดเมื่อยคงนับเงินเพลินมึงนับจนเมื่อยแล้วก็เส้นอักเสบคุณหมอบอกว่าเป็นโรครูมาตอยชนิดไม่ถาวรเป็นชั่วคราวจะนั่งสมาธิได้ครั้งละนานเพียงไม่เกินชั่วโมงทั้งที่อยากนั่งให้ได้นานกว่านี้คำถามเพราะเหตุใดพ่อแม่ผมจึงต้องเสียทรัพย์จนหมดตัวจากการที่น้องชายแม่ถูกจับในคดีฝิ่นและบ้านที่เช่าอยู่ก็ต้องถูกไฟไหม้คุณพ่อคุณแม่ของผมเมื่อตายแล้วไปอยู่ภพภูมิใดมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรบุญจากการสร้างพระการบวชและบุญทุกบุญที่ผมทำแล้วที่ไปให้คุณพ่อคุณแม่ท่านได้รับบุญเหล่านั้นหรือไม่บุพกรรมอะไรที่ทำให้พี่ชายต้องเป็นหลายๆโรครวมทั้งโรคเบาหวานจนถูกตัดขาไปหนึ่งข้างเหมือนคุณแม่และมีวิบากกรรมใดมาจัดรอนชีวิตของพี่ชายครับพี่ชายคนโตตายไปตั้งแต่แน่นิ่งอยู่ในรถหรือว่ามาตายจริงหลังจากที่ปั๊มหัวใจแล้วและอยู่มาได้อีก3วันครับพี่ชายคนโตของผมตายแล้วไปไหนครับขณะใกล้ตายพี่ชายคนโตใจใสหรือใจหมองครับตอนนี้พี่ชายมีสภาพเป็นอย่างไรเข้าใจเรื่องบุญบ้างไหมครับอานิสงส์บุญจากการที่ลูกชายสร้างองค์พระธรรมกายทำให้พี่ชายมีความเป็นอยู่อย่างไรถ้าลูกชายไม่ได้สร้างพระให้จะเป็นอย่างไรพี่ชายมีอะไรจะบอกลูกๆและภรรยาของเขาหรือไม่ครับและภรรยาของพี่ชายถามว่าพี่ชายตายแล้วมีขาครบ2ขาไหมครับเพราะตอนมีชีวิตอยู่ถูกตัดขาไปข้างหนึ่งตายแล้วเนี่ยกายละเอียดมีครบ2ขาไหมพี่ชายบุญธรรมตายแล้วไปอยู่ภพภูมิใดอานิสงส์ผลของบุญที่ลูกๆได้ทำให้ทั้งองค์พระและเสาแก้วเขาได้รับเป็นอย่างไรพี่ชายบุญธรรมเป็นคนมาพาพี่ชายไปด้วยใช่หรือไม่พี่ชายบุญธรรมที่สาบานกันและตายไปก่อนถึงได้เสียชีวิตในเวลาใกล้ๆกันหลังตายแล้วทั้งสองได้พบกันหรือไม่ครับเพราะเขารักกันมากเขาสาบานกันเป็นพี่เป็นน้องกันเขาทั้งสองผูกพันกันมาอย่างไรจึงได้มาเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันบุพกรรมใดประยังผมเส้นอักเสบนับเงินเยอะทำให้นั่งสมาธิได้เป็นนานจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับที่ประยังผมมีความคิดในตอนเด็กว่าหลวงปู่สดน่าจะเป็นเจ้าวาดวัดนั้นแล้วตัวเองทำไมไม่เป็นผู้ชายเพื่อจะได้บวชความคิดทั้งสองนี้เกิดขึ้นเพราะเขาสร้างบุญมาอย่างไรครับตัวกับผมภรรยาลูกสาวและน้องสาวรองจากผมเกี่ยวข้องและผูกพันกันมาอย่างไรจึงได้มาวัดด้วยกันเสมอแล้วได้ติดตามสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าครับแล้วก็ในอดีตได้สร้างต่อเนื่องมาไหมผมอยากให้พี่ชายอีก2คนคือพี่ชายคนที่2กับพี่ชายคนที่3พี่สาวและน้องสาวคนเล็กของผมได้มาสร้างบารมีด้วยกันทุกคนไม่ทราบว่าจะได้ไหมครับทุกคนน่ะได้เคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะไหมครับน้องสาวรองจากผมชอบทำบุญแล้วก็จะทำบุญร่วมกันเสมออดีตชาติก่อนๆเคยสร้างบุญอะไรมาน่ะเขาจึงมีทรัพย์สมบัติมากกว่าพี่น้องคนอื่นๆนี่ก็เป็นคำถามของเคสสตี้คืนนี้นะจ๊ะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เผาหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้ะพ่อแม่เสียทรัพย์จนหมดตัวจากการที่น้องชายถูกจับคดีฝิ่นและบ้านที่เช่าอยู่ต้องถูกไฟไหม้เพราะ

ก็เอาเงินไปปิดคดีแล้วก็บ้านเช่าถูกไฟไหม้ละกรรมในอดีตท่านทั้งสองได้คบคนผ่านเรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้นน่ะท่านได้ลักลอบเอาของหนีภาษีเข้าเมืองในชาตินั้นน้องชายแม่น่ะเป็นนายด่านภาษีนักชาติที่ชาตินี้ถูกจับคดีฝิ่นในชาตินั้นเป็นนายด่านภาษีได้รับสินบนและช่วยเหลือเกื้อกูลพ่อแม่ในชาตินั้นดังนั้นในชาตินี้พ่อแม่เหมือนเป็นหนี้บุญคุณจึงต้องชดใช้เงินดังกล่าวทั้งหมดเพื่อปิดคดีฝิ่นให้น้องชายในชาตินี้จ้ะส่วนบ้านที่เช่าที่ถูกไฟไหม้เราเคยจุดไฟเผาไล่ที่ชาวบ้านที่มาบุกรุกที่ของตนวิบากกรรมดังกล่าวมาตามส่งผลจ้าคุณพ่อคุณแม่ตายแล้วคุณพ่อกลับไปเป็นภูมิเทวาชั้นล่างระหกระเหินลำบากในช่วงแรกต่อมาได้บุญที่อุทิศไปให้ทุกบุญก็ได้เป็นภูมิเทวาชั้นดีมีบ้านเป็นของตนเองมีอาหารทิพย์มีเสื้อผ้าที่ดีเป็นต้นจ้าคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงส์เฟส2ด้วยบุญที่แม่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและบุญอื่นๆได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยิ่งทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นอีกจ้าพี่ชายมีโรคมากรวมทั้งโรคเบาหวานได้ถูกตัดขาไปหนึ่งข้างเหมือนคุณแม่เพราะในอดีตชอบล่าสัตว์ยิงนกตกปลาฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นหลักปัจจุบันก็มีกรรมฆ่าสัตว์บ้างมาเสริมถึงคราวหมดอายุไขวิบากกรรมดังกล่าวก็มาตัดรอนให้เสียชีวิตจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบาหวานเราคงจำได้นะจ้าว่ามาจากวิบากกรรมป้านาธิบาที่เป็นหลักพี่ชายคนโตตายตั้งแต่อยู่ในรถที่แน่นิ่งไปกายละเอียดก็หลุดออกมาพอปั๊มหัวใจกายละเอียดก็ถูกดูดเข้าไปใหม่เหมือนคนตกจนในภวังคล้ายๆกับคนจะว่าหลับก็ไม่ใช่จะตื่นก็ไม่เชิงเหมือนตกจนในภวังพอปั๊มหัวใจแล้วมันถูกดูดกลับเข้าไปใหม่แปลกดีนะไม่รับรู้เรื่องใดๆทั้งสิ้นใจจึงไม่ใสไม่หมองเมื่อหลุดจากกายหยาบแล้วก็มีขาสองข้างเหมือนคนปกติได้ไปเป็นภูมิเทวาระดับธรรมดาด้วยบุญที่อุทิศไปให้แต่ถ้าไม่สร้างองค์พระไปให้ก็จะต้องไปยมโลกตอนนี้แม้เป็นภูมิเทวาก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องบาปบุญเท่าไหร่นักแต่ก็เข้าใจดีกว่าตอนเป็นมนุษย์เข้าใจดีกว่าแต่ก็ยังไม่ลึกซึ้งพระเจ้ามันต้องศึกษาตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์พี่ชายคนโตอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะสภาพตอนนี้นะจ๊ะมีที่อยู่แบบโสมๆน่ะดีตรงที่ไม่ได้ไปยมโลกนั้นแต่ตอนนี้มีสภาพแบบที่อยู่แบบโสมๆเสื้อผ้าก็ไม่ประณีตอาหารก็ไม่ประณีตดังนั้นน่ะจึงอยากมีสภาพดีกว่านี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงครูไม่ใหญ่จึงอยากให้บุตรภรรยาทำบุญไปให้ท่านอีกบ่อยๆนะจ๊ะแล้วอุทิศส่วนกุศลไว้ให้เลยอุทิศชื่อโดยตรงเลยพี่ชายบุญธรรมตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับธรรมดามีบ้านอยู่ติดกันกับพี่ชายคนโตสาบานกันไปน่ารักกันมากได้รับบุญที่บุตรทำให้จึงทำให้ไม่ต้องถูกพาไปยมโลกเหมือนกันจ้ะพี่ชายบุญธรรมไม่ได้พาตัวพี่ชายคนโตไปต่างคนต่างตายแต่แรงสาบานที่ทั้งสองได้กระทำไว้ว่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมตายด้วยกันไม่ทอดทิ้งกันจึงทำให้ได้ไปพบกันและก็มีบ้านอยู่ติดกัน

0: ในหมู่บ้านพรหมเทวาแห่งหนึ่งจ้าแต่บ้านของพี่ชายบุญธรรมโตกว่าพี่ชายคนโตนิดหนึ่งทั้งสองคนผูกพันกันมากเพราะบางชาติก็เป็นพี่น้องท้องเดียวกันบางชาติก็เป็นพี่น้องร่วมสาบานกันจ้ะแล้วก็รักกันมากจ้าลูกต้องมาอยู่ในวงจรอบายมุขและมีเพื่อนไม่ดีอยู่หลายปีเพราะกามคบคนพาแน่ดีที่ไม่จะได้ไม่มาตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าอย่างนี้ทำให้มีเชื้อนี้เชื้อพานี้ติดมาดึงดูดเข้าไปสู่วงจรนี้อีกแต่มีบุญที่เคยทำกับหมู่คณะมาในอดีตและปัจจุบันได้มาตัดรอนเชื้อนี้ให้หมดไปจึงออกจากวงจรนี้ได้และบุญนี้ยังคุ้มไม่ให้ทำสิ่งไม่ดีเหมือนเพื่อนๆแม้ตอนอยู่ในวงจรนั้นจ้ะลูกควัตพร้อมภรรยาแต่กว่าจะเข้าใจเรื่องการสร้างบารมีก็ต้องใช้เวลาหลายปีกระเพาะกามครบคนพาลทำให้ยังมีเชื้อแห่งโมหะความหลงบังใจอยู่จ้ะภรรยาเส้นอักเสบจนนั่งทำให้นั่งสมาธินานๆไม่ได้เพราะกรรมทุบตีสัตว์เลี้ยงเพื่อสั่งสอนบ้างระบายอารมณ์บ้างใส่สัตว์เลี้ยงในอดีตกรรมเล็กๆนี่มาส่งผลจ้ะให้นึกถึงบุญทั้งบุญในใจใสๆดื่มน้ำเยอะๆออกกำลังกายอย่าขายของนานเกินไปติดฐานจิตทุกวันให้โรคหายเดี๋ยวก็จะเจอหมอดียาดีมารักษาหรือไม่ก็หายเองจ้ะตัวลูกภรรยาลูกสาวและน้องสาวคนรองลงมาได้มาวัดด้วยกันเสมอชาติในอดีตที่ผ่านมาก็ได้เป็นเหมือนปัจจุบันนี้ก็คือชาติในอดีตนะจ๊ะภรรยาชาตินั้นก็มาเป็นภรรยาชาตินี้ลูกสาวชาตินั้นก็มาเป็นลูกสาวชาตินี้น้องสาวคนรองชาตินั้นก็มาเป็นน้องสาวชาตินี้ได้ชักชวนกันมาทำบุญร่วมกันจึงรักและผูกพันกันจ้ามีศรัทธาศีลทิฏฐิเสมอกันรักกันสั่งสมบุญด้วยกันได้ติดตามสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างต่อเนื่องจะมีตัวลูกเองนะมักจะนอกเรื่องอีกทีกันแล้วกันดีแต่ว่าได้ภรรยาเป็นกัลยาณมิตรดึงกลับมาเสมอจ้าเนี่ยมีเมียดีจึงเหมือนมี
1: ภรรยาด
0: ีใช่ดีไม่จ้ามีภรรยาดีก็เหมือนมีกัลยาณมิตรที่ดีดึงกลับมาเสมอจ้านี่พี่ชายคนที่สองและพี่ชายคนที่สามพี่สาวและน้องสาวคนเล็กก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแต่ไม่สม่ำเสมอดังนั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันลูกก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรให้เขาด้วยใจที่ใสๆแล้วก็เยือกเย็นจ้าสักวันหนึ่งก็จะสมหวังน้องสาวคนรองจากลูกชอบทำบุญแล้วก็จะทำบุญร่วมกันเสมอแต่มีสมบัติมากกว่าพี่น้องคนอื่นๆเพราะทั้งอดีตและปัจจุบันเนี่ยเมื่อได้สมบัติมาแล้วก็มักจะทำบุญอย่างง่ายๆโดยไม่เสียดายจึงทำให้มีสมบัติมากจ้ะเราทำบุญยากสมบัติก็มายากเราทำบุญง่ายสมบัติก็มาง่ายนี่อาจารย์นี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาไม่รู้ไม่ได้เลยเราไปคิดเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำบุญสมบัติก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเหมือนกันนะจ๊ะชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญอย่าให้ตกบุญเลยแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ก็ขอถือโอกาสเรียนเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลคุณอาประวาสบุญนาคตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่16มิถุนายน2566ณวัดกลางคลอง3ปทุมธานีศาลา3เวลา18นาฬิกาแล้วกำหนดการชำระร่างของท่านก็เป็นวันเสาร์ที่17มิถุนายน2566เวลา14นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนา 15:30 นาฬิกาก็พิธีชำระร่างของท่านก็ขอขยายความสักนิดหนึ่งพวกเราส่วนมากก็พอจะได้ทราบว่าเมื่อเริ่มสร้างวัดของเราครั้งแรกก็พื้นที่196ไร่ซึ่งคุณหญิงแพทย์ คุณหญิงคุณหญิงประหยัดแพทยพงศาวิสุทธาธิบดีก็เป็นผู้ยกที่ให้คุณหญิงท่านนี้ก็เป็นภรรยาของท่านพระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดีเป็นแพทย์เป็นแพทย์ผู้ใหญ่ในสมัยก็รัชกาลที่5หลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับชื่อของท่านแต่ถ้าบอกอีกท่านหนึ่งก็คงจะคุ้นคุณหญิงเป็นป้าของคุณสมัครสุนทรเวชพวกนี้ชื่อนี้พวกเราอาจจะคุ้นคุณหญิงได้

0: ยกที่ให้เราเห็นความตั้งใจจริงของพวกเราในการที่จะสร้างวัดสร้างที่ปฏิบัติธรรมทราบว่าท่านมีพื้นที่อยู่ที่นี่แล้วก็เป็นท้องนาอยู่หลวงพ่อกับคณะก็ไปกราบท่านจะขอซื้อท่านทราบว่าท่านมีอยู่ประมาณ200ไร่ก็ไปขอซื้อท่านสัก50ไร่แต่ว่าบุญจัดสรรวันที่ไปเป็นวันเกิดของท่านพอดีท่านยังไม่ตอบว่าจะขายให้หรือไม่ขายให้ท่านบอกขอคิดก่อนเนื่องจากวันนั้นเป็นวันเกิดของท่านต่อมาอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งท่านก็ให้คำตอบโดยให้ลูกสาวของท่านลูกสาวคนเดียวของท่านมาตอบคืออาจารย์วรณีสุนทรเวชบอกว่าคุณแม่ไม่ขายแต่เห็นพวกเราตั้งใจจริงเลยยกที่ให้ทั้ง196ไร่เลย
1: สาธุ
0: แล้วก็นี่คือที่มาของวัดพระธรรมกายเมื่อเริ่มต้นและตอนนั้นเมื่อได้ที่มาแล้วเราก็ดีใจก็ปีนั้นปีนปีพุทธศักราช2513แล้วคุณยายก็กำหนดเลยให้เร่งสร้างวัดเพราะคุณยายก็อายุมากแล้วคุณยายอาจารย์ของพวกเราท่านก็ให้หลวงพ่อคำนวณสิหลวงพ่อองค์นี้แหละคำนวณคร่าวๆให้ยายรู้สิว่าถ้าจะสร้างวัด สร้างวัดให้เสร็จจะต้องใช้งบประมาณสักเท่าไหร่ก็มีหมู่คณะกันอยู่ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำอยู่สิบกว่าชีวิตด้วยกันหลวงพ่อก็คำนวณแบบคร่าวๆว่าคุณยายคำนวณคร่าวๆก็แล้วกัน196ไร่คำนวณคร่าวๆว่า200ไร่เพราะจริงๆแต่เดิมก็200ไร่แต่ถูกเวรคืนทำถนนอยู่ทางด้านหน้าวัดที่ติดคลองสามไปซะ4ไร่ก็เหลือ196ไร่คำนวณคร่าวๆว่าพื้นที่200ไร่ใช้งบประมาณ500,000บาทต่อ1ไร่เพราะฉะนั้น200ไร่ก็100ล้านก็แล้วกันแล้วก็ถือโอกาสถามคุณยายแล้วตอนนี้เรามีเงินอยู่สักเท่าไหร่แล้วเนี่ยที่ยายรวบรวมไว้เนี่ยยายก็ไว้ซองสีน้ำตาลมาในตู้ของท่านท่านก็เอามานับต่อหน้าพวกเรานั่นแหละมีเยอะเลยมีตั้ง 3,200 บาทเนี่ยหลวงพ่อก็ถามยาย 3,200 บาทเราจะสร้างวัดร้อยล้านนี่มันจะสร้างเสร็จนะยายตอบชัดเจนเสร็จสิคุณไม่ใช่ไม่เคารพไม่ใช่ไม่เชื่อครูบาอาจารย์แต่มันสงสัยจริงๆอ่ะก็เราคำนวณแล้วอ่ะว่ามันร้อยล้านแล้วมี 3,200 มันจะเสร็จยังไงก็เลยถามคุณยายช่วยอธิบายขยายความทีเถอะก็งบมันต้องใช้100ล้านแล้วตอนนี้มันมี 3,200 แล้วมันจะเสร็จยังไงคุณยายก็

ตรงนี้เองที่อยากจะฝากกับพวกเราว่าเวลาสอนลูกหลานที่สติปัญญามันยังตามไม่ทันนะต้องอดทนหน่อยแล้วก็ยกเหตุยกผลให้ชัดๆด้วยไม่ใช่ว่าบอกว่าเสร็จมันก็ต้องเสร็จสิไอ้อย่างนี้ไม่ใช่คุณยายในยุคนั้นถือว่าทันสมัยมากเลยบอกเสร็จสิคุณเสร็จยังไงยายอธิบายด้วยคุณยายอธิบายดีด้วยเหตุด้วยผลคุณยายใช้เสียงอย่างนี้แหละคุณตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชแต่หลวงพ่อครูไม่ใหญ่เพียงท่านเดียวรูปเดียวคุณถ้าเศรษฐีใจบุญหรือรัฐบาลเข้าใจดีให้เงินมันร้อยล้านเนี่ยให้เรามาสร้างคนที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันกับการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแล้วถวายชีวิตให้กับงานพระศาสนาเนี่ย100 ล้านบาทจะได้สักกี่คนหมดเงิน100 ล้านบาทเนี่ยจะได้คนที่จะถวายชีวิตให้กับพระศาสนาเนี่ยสักกี่คนหลวงพ่อก็ตอบคุณยายไม่ต้องใช้เวลาคิดมากที่ว่าไม่ต้องใช้เวลาคิดมากเพราะว่าก็ได้ทำงานนี้มาด้วยตัวเองอยู่ประมาณ4 ปีคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510ต้นปี2511ทั้งปี2512ทั้งปี3 ปีเต็มๆแล้วก็ตอนที่คุยกับคุณยายสนทนาคุณยายนี้ก็ต้นปี2513เพราะฉะนั้น3 ปีเต็มๆ ที่ว่าวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์จะชวนพี่ๆน้องๆชวนเพื่อนๆในมหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็จุฬาซึ่งเคยร่ำเคยเรียนพร้อมๆกันมาทั้ง3 มหาวิทยาลัยน่ะรวมทั้งหมู่เพื่อนบ้านหมู่ญาติด้วยว่าวันศุกร์นะวันศุกร์ตอนเย็นวันเสาร์ทั้งวันวันอาทิตย์ทั้งวันเนี่ยไปฝึกสมาธิกับคุณยายอาจารย์ของเราที่วัดปากน้ำกันแต่ละวันก็จะพาพวกไปประมาณสัก10 ถึง 20 คนเป็นประจำไปทีไรคุณยายก็นำนั่งสมาธิให้แล้วก็เสร็จแล้วก็ให้โอวาทคุณยายก็ไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายกับการที่พาพักพวกเพื่อนฝูงไปเรียนธรรมะกับคุณยายคุณยายสอนทุกครั้งมีงานอะไรอยู่วางหมดแล้วก็มาสอนได้แต่นั่นแหละพักพวกเพื่อนฝูงที่พาไปอย่างมากไม่เกิน3-4 ครั้งแล้วมันก็หายหน้าไปชิดไม่เอาละก็ไปตามชุดใหม่ไม่อีกแล้วก็เหมือนกัน3-4 ครั้งแล้วมันก็หายหน้าไปก็ไปชวนชุดใหม่อีกเหมือนกันไม่เคยท้อทำอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ต้นปี101เต็มปี11เต็มปี12จนกระทั่งมาถึงต้นปี13นี่ละก็ชวนมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันก็เหลือไม่กี่คนและไอ้ที่เหลือไม่กี่คนก็ไม่ใช่ใครหรอก

ตอนที่ถามยายน่ะที่เหลือไม่กี่คนก็นั่งอยู่ต่อหน้าคุณยายพอดีเหลืออยู่10 กว่าชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อคุณยายถามว่าถ้าเศรษฐีใจบุญหรือรัฐบาลใจดียกเงินให้100 ล้านน่ะจะสร้างคนที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแล้วมาช่วยงานพระศาสนาเต็มกำลังเนี่ยมันจะได้สักกี่คนหลวงพ่อใช้เวลาทบไปทวนมาไม่เกิน5 นาทีตอบคุณยายเลยยายขึ้นอยู่กับการที่เราคัดคนมานะถ้าไม่ได้คัดคนไปตามสเปะสปะมาแล้วก็หมดเงินเป็น100 ล้านก็ไม่ได้สักคนหนึ่งแต่ว่าถ้าคัดมาดีหน่อยแล้วเอามาให้ครูบาอาจารย์ฝึกอย่างดี100 ล้านคงจะได้สัก10 คนมั้งคุณยายก็ถามต่อแล้วเอาเฉลี่ยล่ะ100 ล้านจะได้กี่คนก็ตอบคุณยายไปยายถ้าเฉลี่ยแล้วเอา100 ล้านละคนก็แล้วกันเพราะ3 ปีกว่าที่ทำมาเนี่ยมันได้ไม่กี่คนเลยแล้วก็นั่งอยู่หน้ายายนี่แหละยายก็ตอบสรุปชัดดีตอนนี้ละยายถึงว่าสำเร็จ100 ล้านสร้างคนที่ถวายชีวิตให้กับพระศาสนา1 คนขณะนี้ยายมีแล้วนั่งอยู่หน้ายายนี่แหละอยู่10 กว่าชีวิตทั้งหญิงทั้งชายเพราะฉะนั้นตอนนี้ยายถือได้ว่ามีทุนอยู่แล้ว1,000 กว่าล้านยายตอบชัดด้วยส่วน3,200น่ะแค่ของแถมก็ได้แต่มองหน้ายายแล้วก็อ้าปากหวอพูดไม่ออกยายคำนวณอย่างนี้เราก็ใช้เหตุผลคำนวณให้ยายยายก็เอาเหตุผลนั้นแหละกลับมาให้เราก็ต้องยอมรับยายอ่ะยายบอกว่าสำเร็จด้วยเหตุผลอย่างนี้ก็เลยตามยายมาสร้างวัดสร้างกัน10 กว่าปีวัดก็เป็นรูปร่างขึ้นมาเรียบร้อยลงตัวแต่พอสร้างได้ประมาณสัก10 ปีนั่นแหละก็เริ่มเห็นอันนี้ก็ขอฝากพวกเราอีกเดี๋ยวนี้เรามาวัดพระธรรมกายนะถนนด้านหน้านั่นนะแยกมาจากซูเปอร์ไฮเวย์เข้ามานี่สมัยนั้นมันยังเป็นดินลูกรังอยู่เป็นลูกรังอยู่ฝุ่นตลบชวนใครมาเขาไม่ค่อยอยากมากันหรอกแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามพอสร้างวัดได้10 ปีแววมันเกิดอะไรแววมันเกิดว่ามีคนที่ทยอยมาสร้างบ้านสร้างเรือนกันอยู่ในเขตอำเภอคลอง3นี่ชักจะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดบ้านจัดสรรติดกับกำแพงวัดพระธรรมกายเนี่ยแถมมันตั้งโรงเรียนอนุบาลด้วยพร้อมก็ตั้งเล้าหมูอีกเล้าหนึ่งด้วยแววว่า196 ไร่นี้คงจะเล็กไปซะแล้วหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ก็เลยบอกว่ามองไปในอนาคตแล้วนักสร้างบารมีที่กำลังตามมาน่ะทยอยตามกันมาเป็นระลอกนะ196 ไร่นี่คงรับไม่อยู่

จึงตั้งใจจะขยายเป็น 2,000 ไร่ขึ้นมาความจริงท่านไม่ได้ตั้ง 2,000 ไร่หรอกบอกให้ก็ได้ท่านก็บอกหลวงพ่อทัตตะเป็นระวมมาเพื่ออนาคตของพุทธศาสนาพระต่อไปในภายหน้าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาของโลกเพราะฉะนั้นไปเตรียมให้พร้อมไปเตรียมทั้งหมื่นไร่เจ้าค่ะแล้วไงล่ะพอรวมได้ 2,000 ไร่ท่านโดนเผากุฏิไป2หลังก็เลยต้องหยุดได้ 2,000 ไร่แล้วค่อยขยับขยับอีกเป็น 2,500 ไร่ในปัจจุบันนี้วันที่ขยายเป็น 2,000 ไร่เนี่ยเหลือ 2,500 ไร่ปัจจุบันนี้ถามว่ามีตังค์ไหมก็เช่นกันเพราะตลอดเวลาที่สร้างวัดได้196ไร่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมทำไมจึงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีมีเหตุย่อๆสามประการประการที่หนึ่งเมื่อมาถึงวัดพระธรรมกาย196ไร่นี้สะอาดและระเบียบหน้านั่งหน้ายืนหน้าเดินหน้าทำภาวนานั่งสวดหน้านั่งสวดมนต์สะอาดและระเบียบยายกำหนดเอาไว้เลยให้ทำอย่างนี้ก็ทำตามที่ยายสั่งประการที่สองทุกครั้งทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่ประชาชนมาเรื่องหลักของเราคืออย่างอื่นเป็นเรื่องรองหมดเรื่องหลักคือนั่งสมาธิกันอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้อย่างอื่นจะเรื่องก่อสร้างเรื่องปลูกต้นไม้ต้นไร่อะไรต่อมีอะไรเรื่องรองหมดมาแล้วต้องได้นั่งสมาธิกันเป็นล่ำเป็นสันและประการที่สามรับบริจาคมาแล้วไม่เก็บเงินมากักเอาไว้บอกว่าจะสร้างอะไรก็สร้างทันทีไม่เล่นแร่แปรธาตุอะไรทั้งนั้นเพราะประชาชนเห็นอย่างนี้จึงให้การสนับสนุนจึงสร้างวัดเสร็จในช่วง10ปีแรกนั่นแหละแต่ถึงกระนั้นก็ตามพอจะขยาย 2,000 ไร่นี้ถามว่ามีเงินไหมไม่มีอีกเหมือนกันเพราะตลอดเวลาที่ก่อสร้างวัด196ไร่มีเท่าไหร่ก็ใช้จนกระทั่งไม่ได้กักเอาไว้นั่นแหละเพราะฉะนั้นพอเริ่มลงมือจะขยาย 2,000 ไร่นี้ก็เจอปัญหาอีกคือไม่มีเงินแต่ว่าก็อาศัยอย่างที่คุณยายให้นัยยะเอาไว้แล้วว่าก็เราตั้งใจสร้างนักปฏิบัติธรรมที่เห็นกับพระพุทธศาสนาเห็นความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาของวิชาธรรมกายของการประพฤติปฏิบัติธรรมเห็นกับการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นทั้งที่ไม่มีตังค์แต่ก็กล้าไปติดต่อกับเจ้าของที่เขาขอซื้อเขาก็ดีเขาขายให้แล้วก็บอกเขาจะค่อยๆผ่อนส่งให้แล้วเราก็มาบอกบุญ บอกบุญนะบอกยังไงก็ขอเรียนกับไว้ที่นี้ด้วยบอกเป็นตารางวา

คือบอกทั้งเป็นไร่ด้วยและบอกเป็นทั้งตารางวาด้วยยังจำได้ตารางวาละ62.50 บาทคือเปิดโอกาสให้แม้แต่เด็กชั้นประถมหรือคนยากคนจนทั้งหลายก็สามารถร่วมบุญใหญ่อันนี้ได้ตารางวาละ62.50 บาทโบรชัวร์บอกบุญใบแรกยังเก็บเอาไว้ถึงทุกวันนี้เพราะเป็นผู้เขียนเองก็บอกบุญกันไปในการบอกบุญครั้งนี้เองก็ได้ผู้ใหญ่หลายๆท่านมาช่วยทั้งที่ท่านก็มีอายุมากท่านก็มาช่วยนอกจากตัวของท่านทำบุญเองแล้วบางท่านก็ทำบุญเป็นไร่บางท่านก็เป็น10 ไร่ 20 ไร่ 50 ไร่มีทำบุญเป็นตารางวาเพราะตารางวา62.50 บาทแต่เราก็ไม่ท้อเพราะผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่สำคัญเลยเป็นกำลังท่านเป็นที่รู้จักของในวงการผู้ใหญ่ก็คือคุณอาประวาสบุญนาคที่เมื่อกี้อ่านให้ฟังแล้วว่ากำลังสวดพระอภิธรรมอยู่ที่วัดกลางคลอง3นี่แหละคุณอาประวาสบุญนาคเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านชอบเข้าวัดชอบทำบุญแล้วก็ไปทำบุญมาหลายวัดแล้วมาพบพวกเราที่วัดกลางคลองสวัสดิ์ที่วัดพระธรรมกายของเรานี้ท่านก็ชอบใจว่าวัดสะอาดและเป็นระเบียบดีแล้วท่านก็มาตั้งใจสนับสนุนเต็มที่เลยชวนหมู่ญาติชวนหมู่เพื่อนของท่านมาร่วมสนับสนุนจนกระทั่งนั่นละวัดของเราก็เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศทั่วโลกกันไปนี่ละแต่ในระยะหลังคุณอาประวาสนี้อาประวาสบุญนาคท่านเป็นผู้หญิงท่านพวกเราคงไม่ค่อยได้ยินชื่อท่านก็จะไปได้ยินยังไงอ่ะก็ช่วงหลังจากอายุ80แล้วท่านเลยไม่ค่อยได้มาวัดนี่ท่านเพิ่งเสียชีวิตนี่ก็อายุไม่มากหรอกขาดอีกนิดหน่อยก็ครบ100 ปีพอดีก็เป็นอย่างนี้ล่ะช่วงหลังๆพวกเราที่มาวัดก็เลยไม่ค่อยได้ยินชื่อของคุณอาประวาสทีนี้คุณอาประวาสนั่นละต้องถือว่าอีกเป็นอีกท่านหนึ่งที่ช่วยกันบุกเบิกวัดพระธรรมกายมาจนกระทั่งมีพื้นที่ให้พวกเราได้นั่งสมาธินั่งทำบุญกันเนี่ยสภาธรรมกายสากลนี่ท่านก็เป็นเจ้าภาพคนสำคัญท่านหนึ่งเหมือนกันในการสร้างสภาธรรมกายสากลที่เรานั่งอยู่นี้เป็นเจ้าภาพสำคัญท่านหนึ่งที่ทำให้การสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้เสร็จเร็วขึ้นมาแต่วันนี้ท่านลาพวกเราไปละด้วยอายุขาดอีกนิดหน่อยครบ100 ปีก็ตั้งร่างของท่านไว้ที่วัดกลางคลอง3สวดตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่16มิถุนายนนี้แล้วก็พอถึงวันที่แล้วก็อยู่ที่ศาลา3สวดกันสวดพระอภิธรรมก็6 โมงเย็นแต่พวกเราวันนี้ใครไม่ติดธุระอะไรก็ไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมก็จะได้เอาบุญนี้

ตอนบ่าย2 โมงก็แสดงพระธรรมเทศนากันหนึ่งแล้วพอ3 โมงครึ่งก็ชำระร่างท่านก็ขอถือโอกาสกับบอกกับพวกเราด้วยนะถ้าใครไม่ติดอะไรวันนี้ก็ขอเชิญด้วยหรือวันไหนว่างก็ขอเชิญด้วยเวลา6 โมงเย็นช่วงตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่16กันก็ถือโอกาสเชิญพวกเรานะ1ไปอนุโมทนาบุญกับท่านที่ท่านช่วยบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายทำให้เรามีที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างสะดวกสบายทุกฤดูกาลไปอนุโมทนากับท่าน2ก็ไปก็ไม่รู้ขณะที่เวียนว่ายตายเกิดจะอยู่ในวัฏฏะสงสารที่ผ่านมานี้เคยผิดพลาดล่วงเกินอะไรกันมามั่งโดยรู้ตัวไม่รู้ตัวตั้งใจไม่ตั้งใจก็ไปอโหสิกรรมต่อกันขอขมากันและ3ไปเจริญมรณานุสติฟังพระอภิธรรมเจริญมรณานุสติคำนึงถึงความตายกันแม้แต่ผู้ที่ตั้งใจสร้างวัดให้เราได้มีที่ประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่ตัวท่านเองก็นักปฏิบัติธรรมแต่นั่นแหละเมื่อถึงเวลาก็ต้องลาโลกกันไปอย่างเงี้ยก็ไปฟังสวดพระอภิธรรมด้วยเจริญมรณานุสติด้วยว่าวันหนึ่งเราก็ต้องตามอาประวาสบุญนาคไปเหมือนกันแหละแต่ก่อนจะไปนี่ขอสร้างบุญสร้างบารมีให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยตามไปจะไม่รีบตามไปง่ายๆหรอกก็บอกท่านก่อนแล้วกันก็ขอฝากข่าวเพียงแค่นี้

วิสาขบูชาตอนรูปกายอุบัติดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปราศจากมลทินโคจรไปในอากาศย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวบนท้องฟ้าด้วยกำลังแห่งรัศมีฉันใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เมื่อทรงอุบัติขึ้นย่อมรุ่งโรจน์กว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับเป็นที่สุดแห่งบุญญาลาภของสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์ทรงขจัดความทุกข์ของมนุษย์ให้พบสุขอันเป็นนิรันดร์เหมือนดวงจันทร์ที่ขจัดความมืดมิดในรัตติกาลทำความสว่างสวยให้เกิดขึ้นบนท้องนภานับย้อนหลังจากมหาภัทรกัปนี้ไปใน20อสงไขยแสนมหากัปพระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงทุ่มเทสร้างบารมีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันทรงบริจาคโลหิตเป็นทานมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ทรงสละเนื้อเป็นทานมากกว่ามหาปฐพีทรงสละพระเศียรเป็นทานก็สูงกว่าเขาพระสุเมนและทรงสละดวงพระเนตรเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐเมื่อพระบรมโพธิสัตว์สั่งสมบารมีทั้ง30ทัศน์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วก็ได้กลับขึ้นไปเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นท้าวสันดุสิตเทวราชจอมเทพแห่งดุสิตเทวภูมิครั้นได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเทวดาในหมื่นจักรวาลได้พร้อมใจกันเข้าไปทูลอาราธนาให้เสด็จลงไปตรัสรู้ธรรมในมนุษยโลกพระบรมโพธิสัตว์ครั้นได้ทรงสนับการอาราธนาให้ลงไปจุติเพื่อตรัสรู้ธรรมแล้วก็ทรงพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะโดยพิจารณาอายุของสัตว์โลกว่าธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะอุบัติขึ้นในยุคสมัยที่มนุษย์มีอายุระหว่าง100ปีถึง 100,000 ปีเท่านั้นเพราะถ้าหากมนุษย์มีอายุมากกว่า 100,000 ปีก็จะไม่เข้าใจเรื่องชาติชรามรณะเนื่องจากมีอายุยืนยาวจึงมากไปด้วยความประมาทเมื่อพระศาสดาตรัสสอนเรื่องไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะไม่เชื่อฟังแต่ครั้นมนุษย์มีอายุต่ำกว่า100ปีก็จะมีจิตใจหนาไปด้วยกิเลสคนอายุน้อยไม่มีเวลาพอที่จะศึกษาธรรมะมัวแต่ทำมาหากินและหลงไหลในโลกิยวิสัยทรงพิจารณาทวีปทั้งสี่คือปุพพวิเทหทวีปอุตรกุรุทวีปอัปรโพยานทวีปและชมพูทวีปทรงเห็นว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงอุบัติขึ้นในชมพูทวีปเท่านั้นทรงพิจารณาเห็นมัชฌิมประเทศเป็นสถานที่บังเกิดขึ้นของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทรงเลือกที่จะถือกำเนิดในขัตติยตระกูลซึ่งเป็นตระกูลที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดในสมัยนั้นและพิจารณาเห็นว่าสตรีผู้สมควรเป็นพุทธมารดาคือพระนางสิริมหามายาเพราะพระนางได้สั่งสมบารมีมาแสนกับบริบูรณ์เป็นสตรีผู้รักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์เป็นปกติครั้นทรงพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะแล้วจึงรับอาราธนาแล้วถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาราชเทวีอัครมเหสี

ของพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์เมื่อวันอาสาฬหปูรณมีมาถึงพระนางสิริมหามายาได้ทรงบริจาคทานสมาทานอุโบสถศีลดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาเป็นประจำแล้วเสด็จเข้าสู่ห้องบรรทมครั้นเวลารุ่งสว่างพระนางได้ทรงสุบินนิมิตว่าท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่ได้พร้อมใจกันมาอัญเชิญพระนางไปพร้อมทั้งพระแท่นที่ประทับนำไปยังป่าหิมพานต์แล้วประดิษฐานลงบนแผ่นหินใหญ่ภายใต้ต้นรังขณะนั้นมีนางเทพธิดามาเชิญพระนางให้เสด็จไปส่งน้ำในสระอโนดาบลูบไล้ด้วยของหอมประดับด้วยทิพยบุปผาจากนั้นก็อัญเชิญพระนางให้เสด็จเข้าบรรทมในวิมานทองซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดภูเขาเงินในขณะนั้นได้มีพญาช้างเผือกเชือกหนึ่งลงมาจากภูเขาทองมาสู่ห้องบรรทมของพระนางชูงวงถือดอกบัวขาวมีกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่ววิมานเวียนประทักษิณพระนางครบสามรอบแล้วปรากฏเสมือนหนึ่งว่าเข้าสู่พระอุทธรทางด้านเบื้องขวาของพระนางในขณะที่พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิตนั้นพระบรมโพธิสัตว์เสด็จจุติลงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางขณะนั้นก็พลันบังเกิดกัมปนาทแผ่นดินไหวมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศบุพนิมิต32ประการได้ปรากฏขึ้นแล้วในหมื่นจักรวาล นับตั้งแต่พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระครรภ์พระองค์ประทับอยู่ในพระครรภ์ก็มิได้รู้สึกว่าคับแคบพระมารดามีพระวรกายเบาสบายเหมือนมิได้ทรงพระครรภ์สามารถทอดพระเนตรพระราชโอรสที่กำลังประทับนั่งขัดสมาธิขูบลังอยู่ในพระครรภ์ได้อย่างชัดเจนเมื่อพระนางทรงพระครรภ์ครบถ้วนทศมาศมีพระทัยปรารถนาจะเสด็จกรุงเทวทหะอันเป็นพระราชสกุลเดิมในเช้าวันวิสาขปูรณมีพระนางได้เสด็จโดยเสลี่ยงทองแวดล้อมด้วยบริวารออกจากพระนครเสด็จโดยลำดับจนเข้าสู่เขตป่าลุมพินีเป็นสถานที่รื่นรมสวยงามพระนางปรารถนาจะเสด็จเข้าไปประทับพักผ่อนเพื่อทัศนาชมราชอุทยานบรรดาหมู่อมาตย์จึงจัดสถานที่ให้เสด็จเข้าไปประทับใต้ร่มสาละขณะที่พระนางทรงสำราญอิริยาบถอยู่นั้นเมื่อทรงยกพระหัตถ์จับกิ่งสาละกิ่งสาละได้น้อมลงเข้าไปใกล้พระหัตถ์ของพระเทวีทันใดนั้นลมกัมมัชวาทพลันบังเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่พนักงานจึงรีบช่วยกันจัดสถานที่อันเหมาะสมมีการผูกม่านแวดล้อมภายใต้ต้นสาละครั้นเวลาใกล้เที่ยงพระนางสิริมหามายาได้ประสูติพระโอรสผู้อุดมเลิศด้วยมหาปุริสลักษณะครบถ้วน32ประการเมื่อพระมหาบุรุษประสูติจากพระครรภ์ยังมิทันถึงพื้นปฐพีเท้ามหาพรหมทั้งสี่

จากชั้นสุทาวาสรองรับพระวรกายด้วยข่ายทองท่อน้ำอุ่นและน้ำเย็นหลั่งลงมาจากอากาศโสดสงองค์พระมารดาและพระบรมโพธิสัตว์จากนั้นท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ก็รับองค์พระมหาบุรุษจากพระหัตถ์ของมหาพรหมแล้วเหล่านางนมก็รับต่อไปอีกพระบรมโพธิสัตว์เสด็จลุกขึ้นประทับยืนบนพื้นปฐพีด้วยพระบาททั้งสองแล้วทอดพระเนตรไปทั่วทั้งสิบทิศมิได้เห็นบุคคลใดจะมีบุญบารมีเสมอเหมือนพระองค์เลยจึงหันพระพักไปทางทิศอุดรเสด็จดำเนินด้วยพระบาทไปเจ็ดก้าวโดยมีดอกอุบลขุดขึ้นมารับทุกย่างก้าวแล้วทรงบรรลือสีหนาถเปล่งอาสภิวาจาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะดุจเสียงเท้ามหาพรหมว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกความเกิดของเรานี้เป็นชาติสุดท้ายภพใหม่ของเราไม่มีอีกเราจะเห็นได้ว่าการบังเกิดขึ้นของกายลักษณะมหาบุรุษไม่ได้เกิดขึ้นมาได้ง่ายเลยในหนึ่งกับบังเกิดขึ้นได้อย่างมากเพียงแค่ห้าพระองค์เท่านั้นดังนั้นในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของโลกและจักรวาลพวกเรามาพร้อมใจตามระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการแต่งกายชุดขาวสะอาดมาเข้าวัดทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตของเราเองและครอบครัวสืบต่อไป

วิสาขบูชาวันประกาศชัยของพระอนันตชินดูก่อนภิกษุทั้งหลายเอกบุรุษเมื่ออุบัติขึ้นในโลกย่อมอุบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของมหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอกบุรุษคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเดือนนี้เป็นเดือนวิสาขมาสเป็นเดือนแห่งชัยชนะที่ไม่มีวันกลับแพ้ของพระบรมศาสดาของพวกเราทั้งหลายเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงชัยชนะของพระพุทธองค์ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6เราจะมาพร้อมใจกันรำลึกถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีเหนือพญามารในวันนั้นเรื่องมีอยู่ว่าในวันที่พระมหาบุรุษจะตรัสรู้นั้นพระองค์ประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นอัสัตถพฤกษ์ทรงหันพระพักไปทางทิศตะวันออกมีพระทัยตั้งมั่นประทับนั่งคูบัลลังก์โดยตั้งสัตยาธิฐานว่าแม้เนื้อและเลือดในสรีระเราจะแห้งเหือดไปหมดสิ้นจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามที

ายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่ลุกจากที่เด็ดขาดพญามารล่วงรู้ถึงความคิดนั้นก็ทนไม่ได้จึงรวบรวมเสนามารและไพร่พลมารทั้งหมดยกทัพมาขัดขวางพระบรมโพธิสัตว์เทพบุตรมารขี่ช้างกิริเมฆสูง150โยชน์เนรมิตแขนตั้งพันถืออาวุธนานาชนิดพวกหมู่มารที่เหลือล้วนมีรูปร่างน่าสะพรึงกลัวต่างมุ่งมาจู่โจมพระโพธิสัตว์จากทิศทั้งสี่ขณะเดียวกันนั่นเองเทวดาในหมื่นจักรวาลกำลังพากันกล่าวสดุดีพระบรมโพธิสัตว์โดยมีเท้าสักกะเทวราชยืนเป่าสังวิชยุทธซึ่งมีขนาดประมาณ120ศอกพญากาฬนาคราชยืนพรรณนาพระคุณของพระบรมโพธิสัตว์เท้ามหาพรหมยืนกั้นเสเวตฉัตรเมื่อเหล่ามารจู่โจมเข้ามาใกล้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทวยเทพทั้งหมดก็เกิดอาการขนพองสยองกล้าวตกอกตกใจกันไปหมดรีบเพ่นหนีไปสุดขอบจักรวาลพระบรมโพธิสัตว์ถูกทอดทิ้งอยู่เพียงลำพังพระองค์เดียวไม่มีใครเป็นที่พึ่งได้จึงทรงรำพึงว่ามารเหล่านี้ยกทัพมามากมาใหญ่โตเพราะมุ่งหมายทำลายเราผู้เดียวในที่นี้เราไม่มีพวกพ้องบริวารมีแต่ทศบารมีเท่านั้นที่เป็นเสมือนบริวารชนที่เราชุบเลี้ยงมาตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นเราควรทำบารมี30ทัศน์ให้เป็นยอดขุนพลเอาศาสตราคือบารมีนั่นแหละประหารกำจัดหมู่พลมารนี้ให้ได้ทรงนึกถึงบารมีทั้งสิบทัศน์รวมไปถึงอุปบารมีและปรมัตถบารมีเป็น30ทัศน์พระองค์มิได้หวาดกลัวอนุภาพของพญามารและเสนามารเลยแม้พวกเสนามารจะเปล่งเสียงดังสนั่นหวั่นไหวสะเทือนไปทั่วทั้งภพสามหวังจะทำให้มหาบุรุษหวั่นไหวแต่ก็ไม่อาจเข้ามาใกล้พระมหาบุรุษได้จึงพลันบันดาลให้เกิดพายุใหญ่พัดมาจากทั่วสารทิศมีกำลังลมสามารถทำลายภูเขาใหญ่สูงถึง2โยชน์ให้สลายไปในทันทีแต่ลมนั้นกลับไม่อาจทำอันตรายแม้จีวรของพระมหาบุรุษให้ไหวได้พญามารได้บันดาลให้เกิดมหาเมฆทำหาฝนให้ตกลงมาน้ำฝนไหลนองไปทั่วแต่ก็ไม่อาจทำให้แม้จีวรของพระมหาบุรุษเปียกได้ขณะนั้นเองพญามารได้บันดาลให้ฝนทานสีแดงร้อนแรงราวกับไฟนรกแต่เมื่อตกลงมาก็กลับกลายเป็นทิพมาลาบูชาพระมหาบุรุษพญามารจึงบันดาลให้ฝนชนิดต่างๆตกลงจากอากาศไม่ว่าจะเป็นเครื่องประหารทานไฟไฟนรกฝนทรายฝนโคลนและฝนน้ำกรดแต่ก็ไม่สามารถทำอันตรายใดๆได้เมื่อพญามารไม่อาจทำอันตรายมหาบุรุษด้วยฤทธิ์ของตนได้ก็โกรธมากเร่งไพร่พลให้ไปจับพระมหาบุรุษมาประหารให้ได้

ตัวพญามารเองก็ใส่ช้างคิริเมฆเข้าไปที่ต้นโพประกาศว่าดูก่อนสิทธัตถะท่านจงลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้รัตนบัลลังก์นี้น่ะไม่ควรแก่ท่านควรแก่เราตังหาพระมหาบุรุษตรัสว่ารัตนบัลลังก์นี้น่ะบังเกิดขึ้นด้วยบุญของเราหาได้เกิดเพราะบุญของท่านไม่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมลุกเด็ดขาดพญามารขู่ว่าท่านไม่รู้จักกำลังของเราเรามีพหลโยธามากมายมีอาวุธครบครันส่วนตัวท่านนั้นน่ะมีเพียงลำพังคนเดียวยังกล้ามาลองดีกับเราอีกพระมหาบุรุษตอบโต้โดยไม่สะทกสะท้านว่าดูก่อนมารแม้ตัวท่านก็ไม่รู้กำลังของเราเราได้บำรุงเลี้ยงไพร่ผลไว้มากมายมีอาวุธพร้อมมือเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กลัวท่านบารมี30ทัศนี้น่ะเป็นโยธาของเราพระโพธิสัตว์ตรัสต่อว่าพยานที่รู้เห็นการกระทำของเราน่ะไม่มีแต่พื้นดินอันหาวิญญาณมิได้นี้น่ะเป็นพยานของเราเราได้สร้างมหาทานบารมีไว้ในสมัยเป็นพระเวสสันดรถึง7ครั้งพระองค์ได้เอ่ยอ้างมหาทานบารมีที่เคยสั่งสมไว้แล้วทรงชี้นิ้วพระหัตถ์ขวาลงไปที่แผ่นดินลมและน้ำที่รองแผ่นปฐพีซึ่งหนา 1,14,000 โยชน์ก็ไหวก่อนจากนั้นมหาปฐพีซึ่งหนา 240,000 โยชน์ไหวขึ้น6ครั้งเสมือนรับรองพระดำรัสของพระองค์น้ำซึ่งเกิดจากอนุภาพแห่งมหาทานบารมีของพระโพธิสัตว์ได้หลั่งล้นท่วมท้นเสนามารทั้งหลายมหาปฐพีปั่นป่วนกัมปนาทมหาเมฆร้องครืนปานภูเขาจะถล่มทลายทันใดนั้นเองอัศนีบาทฟาดเครี้ยงลงมาหมู่มารทั้งหลายต่างตื่นตระหนกตกใจกลัวบุญญาณุภาพของพระมหาบุรุษแม้ช้างคิริเมฆก็ไม่อาจยืนต้านทานกระแสน้ำได้ถึงกับคุกเข่าล้มลงมารที่นั่งบนคอช้างคิริเมฆก็ตกลงมาที่แผ่นดินแม้พวกเสนามารทั้งหมดต่างกระจัดกระจายไปในทิศใหญ่ทิศน้อยอันที่จริงพระพุทธองค์ทรงชนะมารและเสนามารตั้งแต่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงชนะมารแล้วก็ทรงบำเพ็ญเพียรโดยไม่ย่อท้อในเวลาปฐมยามทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติในหนหลังได้ว่าในแต่ละชาติที่ผ่านมานะพระองค์เกิดที่ไหนเป็นอะไรมีชื่อและโคตรอย่างไรเป็นต้นอย่างทะลุปลุกโปร่งในเวลามัชฌิมยามทรงบรรลุจุตูปปาตญาณรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์นั้นทำกรรมอะไรตายแล้วไปเกิดที่ไหนในเวลาปัจฉิมยามทรงบรรลุอาสวัคคายานตรัสรู้อริยสัจ4เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อได้ตรัสรู้อนุ

พระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วความมหัศจรรย์หลายอย่างได้บังเกิดขึ้นคือโลกันตนรกกว้าง 8,000 โยชน์ในระหว่างจักรวาลทั้งหลายไม่เคยสว่างแม้ด้วยแสงอาทิตย์7ดวงกลับมีแสงสว่างมหาสมุทรลึก 84,000 โยชน์ที่เคยมีรสเค็มกลายเป็นน้ำจืดแม่น้ำทุกสายพร้อมกันหยุดไหลพวกเทพยดาเห็นพญามารแตกพ่ายไปต่างชื่นชมแซ่ซ้องสาธุการการชนะข้าศึกคือพญามารในครั้งนั้นถือเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่กล่าวได้ว่าเป็นชัยชนะที่แท้จริงเพราะรบกับตัวจริงคือพญามารซึ่งมีอนุภาพมากแต่พระพุทธองค์ก็สามารถพิชิตได้จึงได้รับการเฉลิมพระนามว่าพระผู้พิชิตมารวันวิสาขบูชาคือวันที่มหาบุรุษเอกของโลกได้ปลดแอกตัวเองจากการที่ต้องตกเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารทำให้สัตว์โลกที่เคยมืดมิดด้วยอวิชชามายาวนานถึงหนึ่งพุทธันดรได้รับความสว่างไสวด้วยแสงแห่งธรรมอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเพื่อเป็นการดำเนินตามรอยบาทพระบรมศาสดาพวกเราทั้งหลายในฐานะเป็นพุทธบริษัทควรพร้อมใจกันมารำลึกถึงพุทธคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงประกาศชัยเหนือพญามารด้วยการแต่งชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมทำทานรักษาศีลสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาและเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์เราจะได้เจริญพุทธานุสติปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่มาเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตลอดไป

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะเชื่อว่าหลายๆท่านมีความปรารถนาที่จะเข้าถึงธรรมให้ได้โดยเร็วพลันจึงเพียรพยายามที่จะทำใจหยุดใจนิ่งแต่แล้วเมื่อวันเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจาก1ปีเป็นหลายๆปีก็ยังไม่เข้าถึงธรรมสักทีจนหลายๆท่านเริ่มตัดพ้อกับตัวเองว่าเราคงไม่มีบุญพอที่จะเข้าถึงธรรมนั่งมาตั้งนานก็ยังไม่ยอมใจหยุดใจนิ่งนั่งมาตั้งนานใจก็ไม่ละเอียดเหมือนคนอื่นเขาซึ่งในเรื่องนี้ครูมิใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงกฎของการเข้าถึงธรรมและวิธีการทำให้ใจละเอียดซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ใจละเอียดเท่านั้นจึงจะไปถึงสิ่งที่ละเอียดได้ถ้าใจไม่ละเอียดก็เข้าไม่ถึงสิ่งที่ละเอียดเพราะฉะนั้นวันทั้งวันในระบบความคิดคำพูดและการกระทำของเราต้องวนเวียนกับสิ่งที่ละเอียดถ้าเราคิดแต่เรื่องที่ละเอียดพูดเรื่องละเอียดแล้วก็วนเวียนอยู่กับสิ่งที่ละเอียดใจก็จะละเอียดตามให้หมั่นนึกถึงบุญนึกถึงธรรมะนึกถึงดวงหรือนึกถึงองค์พระซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ยกระดับจิตใจเราให้สูงส่งมีความละเอียดบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาพอเรานึกบ่อยๆใจของเราก็จะพลอยเป็นอย่างนั้นมีความบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาเหมือนกันกับวัตถุสิ่งของที่เราจะนึกจะคิด

0: พูดหรือจะทำนี่คือกฎของการเข้าถึงธรรมที่ลูกทุกคนจะต้องจำเอาไว้ถ้าเราอยากเข้าถึงธรรมได้เร็วก็ต้องคิดสิ่งที่ละเอียดสิ่งที่สะอาดสิ่งที่บริสุทธิ์พูดก็ต้องละเอียดสะอาดบริสุทธิ์ธรรมก็ละเอียดสะอาดบริสุทธิ์ทั้งทางกายทางวาจาทางใจสามทางนี้แหละบ่อยๆเนืองๆที่ภาษาบาลีเขาใช้คำว่าภาวิตาพหุลีกตาบ่อยๆเนืองๆซ้ำๆมีเวลาเป็นนึกมีเวลาเป็นธรรมมีเวลาเป็นพูดให้คิดพูดทำอย่างนี้แม้จะอยู่คนเดียวก็พูดกับตัวเราเองด้วยคำภาวนาสัมมาอรหังหรือสอนตัวเราเองว่าเราต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องเป็นผู้สะอาดต้องเป็นผู้เกลี้ยงเกลาแล้วก็ลงมือทำปฏิบัติอย่างนี้นะลูกนะ
1: คุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ได้ให้หลักวิชาไว้แล้วนะคะว่าใจจะละเอียดได้ก็ต้องนึกถึงสิ่งที่ละเอียดเช่นนึกถึงบุญนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระแล้วก็หมั่นคิดพูดทำในสิ่งที่ละเอียดสะอาดบริสุทธิ์เป็นประจำสม่ำเสมอหากทำได้เช่นนี้ก็เชื่อมั่นว่าผู้มีบุญทุกท่านจะสามารถเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างง่ายดายและโดยเร็วพลันและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแด่ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ใน

ลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่ประวัตินอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากถ้าเดินขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้อง

รงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมนิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่เนี่ยจะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเดี๋ยวให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจน

เห็นเหลือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังแห่งความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆนะอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชา

ใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชานะให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งใจเฉยก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

ุกกายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัย

ปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียด

荣耀。

ให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

ไปจน

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาและพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอ

เปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Numberไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีจะส่งตรงภาพบรรยากาศนะคะจากหอฉันคุณแย่อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกและก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะและเช้านี้อยู่กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
0: ครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมกิจกรรมงานบุญนี้ดูแล้วขอให้ใจผ่องใสครับไม่กังวลนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านคุ้มบุญนะครับสวดธรรมจักรปาวัตนสูตรด้วยจิตที่ผ่องใสแล้วก็ขอให้ชนะทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากกิเลสภายในใจของเรานั่นเองครับ
1: นะคะหลายอย่างเลยตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะคะมันรู้สึกเหมือนกับแบบว่าเราต้องมีเกราะที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนิดนึงภูมิคุ้มกันก็ต้องสูงนิดนึง
0: ใช้วัคซีนทางใจใช่ไห
1: มไปฉีดมาหรือยัง
0: เรียบร้อยวิธีการทำวัคซีนทางใจง่ายๆ
1: เล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยไปดิสแลนด์แล้ว
0: โอ้เอาบุญมาฝากคุณผู้ชมทั่วโลกกันนะครับ
1: ถูกค่ะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศ
0: โอ้บนเส้นทางทองคำในภาคยุโรปครับคุณผู้ชมก็เป็นบรรยากาศของการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะบรรจุบนเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานพระธรรมกายโอ้โหปลื้มปีติใจมาก
1: ค่ะ
0: แล้วโอ้โหเอฟซีคุณกนกวรรณเยอะนะฮะถ้าใครเอฟซีคุณกนกวรรณนิดนึงมีแต่คนถามว่าร
1: ุ่นเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่รุ่นเดียวกับรณกรนะรุ่นเดียวกันหรือเปล่าก
0: ำลังคิดคำตอบด้วยปฏิภาณไหวพริบเลยว่าจะตอบยังไงให้คุณกนกวรรณพอใจ
1: ไม่ใช่ถือถ้ารณกรตอบผิดไม่ใช่แค่กนกวรรณไม่พอใจ FC ก็เหมือนกัน
0: งั้นขออนุญาตนิ่งเลยดุษณีดีกว่าไปกันต่อครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยใช่ไหมคุณกนกวรรณครับ
1: ถูกต้องค่ะเริ่มเลยดีกว่า
0: ครับผมก็เป็นเรื่องราวอานิสงส์ของการสร้างพระคันธกุฎีนะครับก็เป็นเรื่องราวของอุบาสกท่านนึงที่เป็นผู้รักในการสร้างบารมีไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากได้ทุ่มเทกับการสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังนั่นเองคือพอถ้ามีศรัทธานะครับก็ตั้งใจในการปลูกหรือว่าสร้างพระคันธกุฎีก็คือที่พักที่อาศัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่านได้ก่อสร้างด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ดีที่สุดแล้วก็มีกลิ่นหอมชื่นใจปลูกดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมรอบพระคันธกุฎีนั่นเองครับ
1: ค่ะเมื่อสร้างพระคันธกุฎีอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประทับแล้วก็อุปถากพระพุทธองค์ด้วยความเคารพยิ่งค่ะได้สร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องนะคะทำให้จิตใจเนี่ยนุ่มนวลผ่องใสจิตใจบริสุทธิ์ใจอยู่กับบุญตลอดเวลานะคะยิ่งได้ฟังพระธรรมเทศนาก็ยิ่งทำให้อุบาสกท่านนี้เนี่ยนะคะเกิดความอุตสาหะในการปฏิบัติธรรมท่านได้ประพฤติธรรมจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะเมื่อละจากโลกไปแล้วค่ะก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานทองที่งดงามสวยงามนะคะประดับประดาไปด้วยรัตนะที่วิจิตรตระการตารุ่งเรืองไปด้วยข่ายแก้วและรัศมีแห่งรัตนะนานาประการสมบัติอันเป็นทิพย์ของท่านสว่างไสวรุ่งเรืองยิ่งกว่าเทวดาทั้งหลายเลยค่ะ
0: ปรากฏว่าวันหนึ่งนะครับพระมหาโมคคัลลานะเถระนะครับผู้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นเลิศกว่าพระภิกษุสงฆ์สาวกทั้งปวงทั้งได้มีฤทธิ์มากนั่นเองก็เที่ยวไปในเทวโลกแล้วก็ได้เห็นวิมานของเทพบุตรที่งดงามรุ่งเรืองด้วยบุญฤทธิ์เป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจให้เข้าไปชมยิ่งนักพระเถระนะครับก็เข้าไปไต่ถามบุพกรรมของท่านเทพบุตรว่าท่านเทพบุตรวิมานของท่านดูงดงามเหลือเกินเต็มไปด้วยข่ายแก้วสีทองสุกปลังตั้งอยู่เหนือยอดภูเขาทองมีเสาแปดเหลี่ยมที่ทำด้วยแก้วไพฑูรย์แก้วผลึกเงินทองแก้วมณีและแก้วมุกดาเล่งแสงน่าดูชมมีพื้นสะอาดปราศจากธุลีก็คือหมายถึงฝุ่นนะครับ

0: ครับบันไดทั้งสี่ด้านประดับประดาไปด้วยห้องซึ่งทำด้วยแก้วต่างๆรุ่งเรืองดุจรัศมีแห่งพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันเราอยากจะถามท่านว่านี้เป็นผลแห่งกรรมอะไร
1: ค่ะพอเทพบุตรท่านได้ฟังแบบนั้นก็ปลื้มใจนะคะจึงตอบพระเถระไปว่านี้เป็นผลกรรมที่ได้สร้างพระคันธกุฎีแล้วก็ถวายดอกไม้หอมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมหาโมคคัลลานะเถระเมื่อได้ฟังเทพบุตรแล้วก็จากลาจากเทวโลกลงมาบอกให้พุทธบริษัทได้ทราบเพื่อรักในการทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจะได้มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปค่ะ
0: ครับผมดังนั้นนะครับบุญเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตทีเดียวครับสุโคปุญญาสาอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ดังนั้นถ้าท่านใดอยากมีความสุขความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมต้องหมั่นประกอบบุญญากริยาให้ครบทั้ง10ฐานนั่นเอง
1: ใช่ยิ่งยวดเลยนะยิ่งยวดเลยเดือนนี้ยิ่งมีบุญใหญ่ด้วยเนี่ยนะคะจะถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วเนี่ยนะคะวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกค่ะเรียนเชิญทุกท่านเลยมาร่วมสนุกกับทางรายการนะคะอย่าลืมที่จะส่งข้อความมานี่นั่งมองอยู่นะว่าใครติดแฮชแท็กมาหรือเปล่านะคะแฮชแท็กวันวิสาขบูชาแฮชแท็กวันสำคัญสากลโลกแฮชแท็กวิสาขก็คือเป็นภาษาอังกฤษขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะวิสาขเดย์นะคะหรือจะเลือกติดแฮชแท็กอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะมาติดมาเลยนะคะเราจะได้มาร่วมสนุกกันก็เป็นพอเป็นบรรยากาศ
0: ครับผมอย่างรณกรก็ลองทำทันทีนะคุณกนกวันพูดปุ๊บรณกรทำปั๊บอยู่ในโอวาทตลอดมีความเคารพ
1: ใช่
0: นะครับก็เขาบอกลองทำตามครับในช่องทางของโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook Fanpage เนี่ยรณกรก็ลองติดแฮชแท็กให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางทีมงานจะนำรายชื่อผู้โชคดีครับมาหมุนวงล้อนะครับเพื่อที่จะรับของรางวัลเป็นบัตรรับของที่ระลึกที่สามารถแลกรับพระไตรที่หอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขุนทั้งฟูงได้4รางวัลต่อเดือนครับท่านใดที่ได้รางวัลก็จะติดต่อรับรางวัลนะครับที่คุณอีฟเบอร์โทรศัพท์063-792-9563นั่นเองครับ
1: ค่ะนะคะก็อย่าลืมส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะก็มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศนิดๆหน่อยๆนั่นเองนะคะอยากจะทวนไปถึงคำพูดที่คุณรณกรพูดเมื่อตอนต้นที่จะเล่าเรื่องเนี่ยนะคะบอกว่าเมื่อเกิดศรัทธาจะเกิดความตั้งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราศรัทธาในสิ่งใดเราจะตั้งใจในการทำสิ่งนั้นเป็นอย่างดีและก็กนกวันเชื่อเลยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่ายิ้มฉันไม่ได้จะแซวเธอฉันจะบอกว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านทั่วโลกนะ
0: รอดู
1: กำลังฟื้นศรัทธาที่บังเกิดขึ้นมาในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตอนนี้เนี่ยนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยตั้งมั่นตั้งใจเพราะว่าวิสาขบูชานี้ก็อยากให้ทุกๆท่านเนี่ยสดใสไปด้วยภายนอกที่มีกำลังใจที่เข้มแข็งและภายในที่มีพระธรรมกายที่เจิดจ้าอยู่ภายในด้วย
0: โดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยรณกรนั่งดูทบทวนผ่านทาง TBN US Live นะครับในการสู้ต่อไปนะครับที่ดำเนินรายการโดยหัวหน้าชั้นกัลยาณมิตรวินิจพันธ์ปริยรัตน
1: ์
0: สัมภาษณ์อุบาสก2ท่านก็คืออุบาสกพลวัตพี่หนุ่ยนะครับที่ทำหน้าที่เป็นอุบาสกในต่างประเทศแล้วก็รวมไปถึงอุบาสกพี่วันชัย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ฟังแล้วเนี่ยทำให้รณกรได้ต้นบุญต้นแบบ
1: จริงๆเขา
0: วันนั้นแบบปลื้มปิติใจกับพี่ๆทั้งสองท่านนะ
1: ถูกต้องก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เป็นรายการพวกแบบชีวิตเนาะคือพี่หนุ่ยเนี่ยขออนุญาตเรียกพี่หนุ่ยนะพูดได้แล้วรู้สึกว่าลึกซึ้งกินใจมากในเส้นทางของการสร้างบารมีนะแต่ละท่านเนี่ยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย
0: ครับผมดังนั้นนะครับก็เดี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชมทางออนไลน์ทุกๆท่านนะครับตั้งใจจะทำความดีในการทำ
1: บุญเรื่องคุยเขาลืมทักทายเลยเดี๋ยวมาทักทายกัน
0: ทำความดีวันวิสาขบูชาอะไรก็พิมพ์กันเข้ามาเนาะหลายท่านตอนนี้อย่างเช่นทาง YouTube Channel ก่อนไหมครับมีหลายท่านทีเดียวแล้วก็คุณผู้ชมทาง Facebook Fanpage นะครับทักทายคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังอะไรกันดีครับคุณกนกวัน
1: ก็ติดตามรับฟังเรื่องราวความสำคัญของการถวายสังฆทาน 10:39 เวลาในประเทศไทยขณะนี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมประกอบพิธีกรรมพร้อมเพรียงกันเลยค่ะ
0: เรียนเชิญครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์

เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสร

0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัม

ธุกราบกราบกราบเรียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรอุไรเพาะบุญหันธรรมยังพุทธสาภควาโตปุปภาคณมการังกะโรมะเส

0: สัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปิวารานิ
0: สัปปิวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปิวารานิ
0: สัปปิวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จง
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

เรียนเชิญท่านทานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: เสียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วตเมธานัง
1: วตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วย

0: ไปเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคียนพัฒหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับสาธุ
2: ขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมพิธีถวายพัฒหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานผ่านทางสถานี GBN by DMC นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะติดตามรับชมผ่านช่องทางไหนนะคะส่งใจมายังศูนย์กลางพิธีณขณะนี้แล้วก็ร่วมน้อมประเคนพัฒหารไปพร้อมๆกันเลยนะคะช่วงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญ

0: ้วยนะคะกับท่านเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายพระตาหารของวันพุธที่27พฤษภาคมในวันนี้นะคะพระตาหารวันนี้หลากหลายมากเลยแต่โดดเด่นที่สุดนั่นก็คือ
1: ทุเรียนธรรมจักรครับ
0: ใช
1: ่ 9,000 กิโลกรัมครับคุณผู้ชมในปีที่15ที่รณกรทราบข้อมูลเพราะว่าทางสำนักศึกษาองค์กรเพิ่งลงข่าวเมื่อ27นาทีที่แล้วเนี่ยคร
0: ับ ค่ะมาจากไหนอะไรยังไงทุเรียนวันนี้
1: ครับผมก็เป็นทุเรียนหมอนทองธรรมจักร 9,000 กิโลกรัมปีที่15นะครับน้อมถวายแด่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกานะวัดพระธรรมกายวัดปากน้ำพระศรีเจริญแล้วก็รวมไปถึงศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI พระนครศรีอยุธยาด้วยครับหรือว่าชื่อเจ้าภาพ
0: ทำไมพ่วงคำว่าพิธีกรไปอีกคำด้วยไหมอ
1: ันนี้ให้เติมเองได้ไหม
0: อุบาสกอุบาสิกาแล้วก็พ่วงคำว่าพิธีกร
1: จำได้ว่าตอนเด็กๆสมัยวัดธรรมทายาทเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าเวลาอยากฉันอะไรนะสามเณรนึกไว้ที่กลางท้องเลยคุณยายท่านก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะครับ
0: ตอนนี้สมัยนี้รณกรทำยัง
1: ก็เปล่งเสียงออกจากกลางท้องแล้วประกาศเสียงดังๆว่าปีนี้ยังไม่ได้ทานทุเรียนเลย
0: ว้าว
1: เราเป็นลูกศิษย์พระเนาะเดี๋ยวพระได้ฉันเดี๋ยวเราก็คงได้ฉัน
0: ที่หอฉันเขาปิดเสียงไง
1: ปิดเสียงใช่ไหมครับ
0: แต่ภาพ
1: ทำยังไงดีปรากฏว่าเสียงดังไปทางภาคพื้นยุโรปทางภาคพื้นอเมริกาแทนตอนนี้
0: แม้เราจะแพ้เสียงในหัวของเราเท่าไหร่มันก็คงไม่ดังไปไกลขนาด
1: ไม่เป็นไรครับตลาดใกล้บ้านรณกรก็คงมีแต่ถ้าคิดอีกทีอยากลองทานทุเรียนธรรมจักรดีกว่า
0: โอ้ก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะถ้ามีพระทหารอยากจะนำมาถวายก็ติดต่อเจ้าหน้าที่หอฉันนะคะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพนะคะได้ที่0971696455ขึ้นในที่หน้าจอแล้วนะคะ0944919916หรือร่วมบุญผ่านทางระบบออนไลน์ทอดมันกุ้ง
1: ครับผม
0: แซงนิดนึง
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายนะคะเลขที่บัญชี1521202078ต้อง087นะคะ
1: คร
0: ับโอ้ยทุเรียนทำงงไปหมดแล้ว
1: ทุเรียนทำงงไปเท่าไหร่แต่ตอนนี้รณกรเนี่ยโอ้โหกำลังมองภาพคุณครูเมฆเล็กหลวงพ่อทตาชีโวนะคร
0: ับ
1: เมื่อเช้าเนี่ยก่อนที่จะเดินทางมาถ่ายรายการเพิ่งฟังพระธรรมเทศนาจากท่านนะครับถึงโอ้เรื่องของการกำเนิดศาสนาแล้วก็การรู้จักตั้งคำถามแบบมีปัญญาจะมีโอกาสเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้โอ้ภาพทุเรียนชัดมากหลับตาช
0: ั
1: ดเจนเลยตอนนี้
0: กลางท้องไม่มีอะไรเลยนอกจากทุเรียนหรือเปล่าร
1: ู้แล้วนี่ไงมีอีกหนึ่งบุคคลที่ฟังรณกรแน่นอน
0: ใคร
1: ครอบครัวเอี่ยมกำชัยเนี่ยที่บ้านแม่แอนวารินกับคุณพ่อวรพล
0: จ้าย
1: ังไม่ได้ทานทุเรียนเลยครับปีนี
0: ้เดี๋ยวจะส่งมาละจ้าคุณลูกนะคะก็คุณผู้ชมก็ติดตามรับชมแบบนี้เนี่ยนะคะง่ายๆนะคะเพียงแค่เข้าไปที่ www.gbnus.com นะคะก็จะสามารถติดตามเรื่องราวดีๆนะคะจากทางสถานีได้ในทุกๆเหตุการณ์ทุกๆรายการเลย
1: ครับแล้วก็อย่าลืมนะคะแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดกระแสของการทำความดีครับ
0: #
1: 4 #ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างหน้าจอในขณะนี้ครับทั้งวันวิสาขบูชา#วันสำคัญสากลโลก#วิสักแล้วก็#วิสักเดย์อ๋อแต่ว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยฮะเห็นใช้คำว่าวัยศักด้วยนะฮะพอดีเดี๋ยวจังหวะรณกรจะไปรับบุญช
0: ่
1: วงวันวิสาขบูชา29เนี่ยครับจะเดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซียที่เจดีย์บรมพุทโธครับบุโรพุทโธหรือว่าบรมพุทโธนี่เอง
0: FC รอเลยนะคะ FC รอ
1: ไปทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานพิธีกรอีกทีครับ
0: สา
1: ธุเดี๋ยวก็จะบุญมาฝากผู้ชมแล้วก็ตอนนี้มีส้มโอเน
0: า
1: ะจริงๆทุเรียนนี่ต้องทานคู่กับมังคุดใช่ไหมคุณกนกวัน
0: เดียวๆก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อได้
0: ไม
1: ่
0: ต้องหาคู่หรอก
1: เขาต้องมีฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็น
0: ไงไม่ต้องตอนนี้ลืมเรื่องนั้นไปก่อน
1: พูดกับเสียงพูดกับดังกว่าเสียงในหัวรณกรแล้วพูดกับบอกอ่านข้อความค่ะพี
0: ่ถ่ายทาง YouTube ก่อนคุณฟ้าใหม่มาแล้วนะคะคุณบุญสิริพรนะคะมาแล้วคุณธัญญาสาธุสาธุนะคะคุณลุงนวดฝนฟ้าพยากรติดแฮชแท็กมาแล้ววิสาขเดย์นะคะก็หลายๆท่านเลยนะคะคุณบุญนะคะบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญสาธุสาธุค่ะคุณ01234บอกเบอร์มาเต็มเลยนะคะ569954สาธุครับผมนะคะมันนี่ว้าว
1: เมนี่มันนี่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะมันนี่วีโรค่ะด้วยบุญที่ได้ถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานขอให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนั่งนอนเดินยืนสะดวกสบายกินง่ายขับถ่ายคล่องกินอะไรก็อร่อยธรรมะองค์พระสว่างสวยหล่อรวยทุกคนสาธุค่ะ
1: ชื่อนี้ที่คุณเคยนั้นเป็นขออนุญาตคลิปลุกนิดนึงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวทาง Facebook Fanpage นะครับก็มีคุณวิภาดนตรีรถบอกว่าสาธุสาธุค่ะแต่ยังไม่มีใครติดแฮชแท็กเลยนะครับอยากเห็นแฮชแท็กของคุณผู้ชมจังเลย
0: นี่กำลังหาอยู่ไงทาง Facebook มีไหมติดแฮชแท็กมา
1: เดี๋ยวรณกรเล่น

0: เองถูกใจตัวเอง
1: คุณชดา
0: เอง
1: คุณชดารัตคุณชดารัตกับอนุโมทนาบุญสาธุเจ้าค่ะติดแฮชแท็กวิสาขบูชาติดแฮชแท็กวันสำคัญสากลโลกค่ะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกันนะคะก็หลายๆท่านนะคะอาจจะเพิ่งได้ฟังนะคะก็อย่าลืมติดแฮชแท็กมาด้วยนะคะคุณดาชุก้าสาธุสาธุค่ะนะคะคุณโชควาค่ะก็กราบอนุโมทนาบุญกันนะคะที่
0: Facebook บ้างครับคุณวิภาบอกสาธุสาธุค่ะคุณขวัญชุยาขวัญชุยาใช่ไหมคือ
1: ธ
0: นกรเนี่ยต้อง
1: เริ่ม
0: เอาโทรศัพท์มือถือห่างไกล
1: เรียนแบบฉัน
0: สายตาวิสัยทัศน์กว้างไกลไง
1: สูงยาวขาวตึงมาครบตอนนี้
0: ครับผมแล้วก็กราบอนุโมทนาบุญค่ะสาธุสาธุคุณพรสุขบอกสาธุสาธุค่ะคุณประภัสสิริบอกขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพพร้อมกับผู้มีบุญทุกๆท่านค่ะสาธุสาธุแล้วก็คุณพรสุขก็พิมพ์ข้อความมาเพิ่มนะฮะคุณอเนสตันนะครับแฟนตัวยงได้รับเครื่องหมายเรียบร้อยฮะบอกว่า Resource the main sponsor and everyone launch offering the to สังฆะสาธุสาธุ
1: ค
0: ่ะแปลเป็นเอาเองนะแล้วก็คุณวราพรบอกสาธุสาธุค่ะอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุเรียนนะคะดีงามค่ะ
1: ค่ะ
0: แฮชแท็กวันวิสาขบูชามาแล้ว1ท่านนะครับ
1: นี่ไงคุณ
0: แอด012345694
1: พิมพ์มาใหม่บอกว่าน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์และสามเณรทุกรูปท่านเจ้าภาพทุกท่านและกัลยาณมิตรทั่วโลกติดแฮชแท็กมาด้วยว่าวันวิสาขบูชาติดแฮชแท็กมาว่าวันสำคัญสากลโลกค่ะ
0: ดังนั้นเน้นย้ำแฮชแท็กข้างล่างนะครับเพื่อเกิดกระแสของการทำความดีร่วมกันในวันสำคัญสากลของโลกครับเอาละครับคุณผู้ชมในช่วงนี้เรามาติดตามรับฟังพระธรรมเทศนารายการธรรมะเพื่อประชาชนโดยหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่อยากกันครับเรียนเชิญครับ

เส้นทางยาวไกลในสังสารวัฏเป็นเส้นทางที่จะต้องสั่งสมบุญบารมีให้มากๆเพราะบุญกุศลเป็นพลังชีวิตที่เราจะมองข้ามไม่ได้หรือมัวประมาทคิดว่าจะสร้างบุญเมื่อไหร่ก็ได้หรือไม่ทำก็ได้เพราะกว่าที่เราจะไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคือขจัดอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะไม่ใช่เรื่องพอดีพอร้ายหากเรายังเป็นผู้ที่ประมาทอยู่ไม่เร่งสั่งสมบุญและทำความเพียรโดยการทำใจหยุดนิ่งควบคู่กันไปเส้นทางนี้ก็จะยิ่งยาวไกลออกไปอีกดังนั้นการสั่งสมบุญควบคู่ไปกับการหมั่นฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งจึงเป็นภารกิจหลักที่เราต้องมันทำเป็นประจำสม่ำเสมอกันนะจ๊ะพระนางจันทาเทวีได้กล่าวคำอธิษฐานไว้ว่าข้าพเจ้ารักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีด่างพร้อยเลยแม้แต่น้อยตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งในสัจจวาจานี้ขอบุตรจงบังเกิดกับข้าพเจ้าด้วยเถิดตามปกติการที่สามีภรรยาจะกำเนิดบุตรหรือธิดาจะมาเป็นอภิชาตบุตรเพื่อเจิดชูวงตระกูลให้สูงขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะจ๊ะเพราะบุญกรรมระหว่างพ่อแม่และลูกต้องใกล้เคียงกันบางครั้งพ่อแม่มีบุญมากแต่ผู้มีบุญมากที่สมควรจะได้มาเกิดก็ยังไม่มีพ่อแม่จึงไม่สามารถมีบุตรได้ตั้งแต่สมัยโบราณเรามักได้ยินหรือได้เห็นสตรีที่อยากมีลูกไปทำพิธีบวงสรวงบ้างอ้อนวอนขอกระเทพเจ้าบ้างเส้นไหว้ผีสางเทวดาในพิธีการต่างๆบ้าง

แต่สำหรับผู้มีปัญญาทั้งหลายหากปรารถนาบุตรท่านจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์และอ้อนวอนต่อเทวดาโดยยึดหลักคืออ้างถึงบุญที่ตนได้ทำไว้ดีแล้วจนได้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอ้างเอาความบริสุทธิ์กายวาจาใจของตนที่ได้ประพฤติมาได้ดีไม่ใช่ว่าไม่เคยทำความดีอะไรเลยเอาแต่อ้อนวอนอย่างเดียวอย่างนั้นก็ไม่สำเร็จแต่ถึงแม้สำเร็จมีลูกมาเกิดก็อาจจะเป็นแบบอวชาตบุตรคือเกิดมาสร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่แต่ถ้าจะให้ได้อภิชาตบุตรก็ต้องรู้หลักวิชาดังตัวอย่างของพระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้ากาสิกราชทรงฉลาดในการอธิษฐานเพื่อได้อภิชาตบุตรมาเกิดเรามาติดตามรับฟังเรื่องราวกันเลยนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระเจ้ากาสิกราชปกครองเมืองพาราณสีต้องปกครองด้วยทศพิธราชธรรมแม้จะมีพระสนมจำนวนมากถึง 16,000 นางแต่ก็ยังไม่มีใครเลยที่กำเนิดราชทายาทแก่พระองค์แม้แต่พระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระอัครมเหสีก็ยังไม่อาจให้การประสูติพระราชโอรสหรือพระราชธิดาเพื่อพระองค์ได้เลยแต่พระองค์ทรงปริวิตกถึงเรื่องนี้ขณะเดียวกันก็ได้มีกลุ่มชาวเมืองมาชุมนุมอยู่ที่พระลานหลวงทรงสงสัยว่าชาวเมืองมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรถึงได้พากันมาชุมนุมนับว่าเป็นราชประเพณีการปกครองที่อบอุ่นซึ่งเมื่อชาวประชาเกิดความทุกข์ร้อนอันใดจะมาชุมนุมกันร้องเรียนต่อพระราชาโดยตรงวันนั้นพระราชาได้เสด็จออกไปตรัสถามถึงสาเหตุที่มาชุมนุมกันชาวเมืองพากันกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายต่างมีความทุกข์ร้อนเห็นพระองค์ยังไม่ทรงมีพระราชโอรสเลยพระเจ้าค่ะพระราชาถามว่าเพราะเหตุอันใดพวกเจ้าถึงต้องทุกข์ร้อนแทนเราได้เล่าขอเดชะพวกข้าพระองค์เกรงว่าต่อไปภายภาคหน้าหากไม่มีองค์ราชทายาทมาสวยราชสมบัติสืบต่อไปแล้วบ้านเมืองก็จะราสำประสายเพราะปราศจากพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นมิ่งขวัญเช่นเดียวกันกับพระองค์เพราะฉะนั้นพวกข้าพระองค์จึงมาประชุมกันขอขอพระองค์จงทรงพระกรุณาตั้งเจตอธิษฐานปรารถนาพระราชโอรสเถิดพระเจ้าค่ะครั้นพระราชาทรงสดับคำกราบทูลของชาวเมืองด้วยความปรารถนาดีแล้วเท้าเธอทรงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแววพระเนตรอ่อนลงได้ทรงเป็นปมด้อยอยู่ในใจว่าแม้ครองราชมานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีอรสหรือธิดาแม้เพียงพระองค์เดียวทรงนึกถึงความจริงในข้อนี้แล้วพระพักตร์ก็หมองเศร้าลงทันทีจึงรับสั่งด้วยพระสุรเสียงแผ่วเบาว่าเรื่องนั้นขอให้เป็นหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายจะได้เป็นห่วงเลยจงพากลับไปทำมาหากินตามปกติเถิดอีกไม่นานท่านก็จะได้ฟังข่าวดีเมื่อตรัสดังนี้แล้วพระองค์ก็รีบเสด็จกลับคืนสู่เขตพระราชฐานในช่วงสายของวันนั้นพระราชาทรงรับสั่งให้เรียกหาพระสนมนารีทั้งหมดให้มาพร้อมกันที่พระตำหนักรับสั่งว่าบัดนี้ถึงเวลาที่พวกเจ้าจะมีพระโอรสได้แล้วพวกเจ้าจงตั้งความปรารถนาและกำเนิดพระโอรสให้กับเราได้เถิดและมีพระบัญชารับสั่งให้พราหมณาจารย์ทั้งหลายเข้าเฝ้ารับสั่งให้จัดพิธีบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินและขอพระราชโอรสผู้สืบสันตติวงศ์พระสนมนารีและพราหมณ์เหล่านั้น

พอรับพระราชองค์การแล้วต่างก็ได้ไปทำพิธีบวงสรวงอ้อนวอนต่อเทวดาที่ตนนับถือบ้างก็ทำพิธีบนบานต่อพระจันทร์และพระอาทิตย์เพื่อขอพระโอรสแต่แม้จะล่วงไปหลายเดือนแล้วพระสนมเหล่านั้นก็ยังไม่อาจทำความปรารถนาให้สำเร็จได้ฝ่ายพระนางจันทาเทวีอัครมเหสีของพระเจ้ากาสิกราชสมเป็นสตรีผู้เพียรพร้อมด้วยศีลและงดงามด้วยกิริยามารยาทเมื่อทราบถึงพระราชประสงค์จึงเกิดอุตสาหะอย่างแรงกล้าในการที่จะทำให้พระองค์สมพระราชหฤทัยจึงดำริว่าแว้นบุญเสร็จแล้วสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งในยามนี้ไม่มีเลยครั้นถึงวันอุโบสถขึ้น15ค่ำพระนางจึงสงสนานพระกายแต่เช้าทรงนุ่งห่มผ้าขาวบริสุทธิ์สมาทานอุโบสถศีลตลอดทั้งวันถึงเวลาค่ำจึงบรรทมบนพระแท่นระลึกถึงศีลของพระองค์ตลอดทั้งคืนจบจนรุ่งสางของวันใหม่พอทรงระลึกถึงศีลของพระองค์ด้วยความปีติสมนัสก็ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าข้าพเจ้ารักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีด่างพร้อยเลยแม้แต่น้อยตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งในสัจจาวาจานี้ขอบุตรจะมังเกิดกับข้าพเจ้าได้เถิดแต่ภาพแห่งศีลบารมีที่พระนางจันทาเทวีทรงบำเพ็ญดีแล้วก็กระแรงสัจจะอธิษฐานทำให้บรรดุกำพลศิลาอาสน์ของท้าวสักกะเทวราชผู้ปกครองพบดาวดึงกระการแข็งกระด้างเป็นเหตุให้เท้าเธอร้อนลุ่มพระหฤทัยจะไม่อาจทนนิ่งเสวยที่ไปจะสมบัติเป็นปกติสุขได้จึงทรงสอดส่องทิพยเนตรตรวจดูมนุษยโลกก็ทรงเห็นเหตุชัดเจนว่าพระนางจันทาเทวีทรงปรารถนาพระโอรสจึงทรงกำหนดในพระหฤทัยว่าเราจะให้พระโอรสแก่พระนางทรงพิจารณาดูว่าเทพบุตรองค์ไหนหนอจะมีบุญญาธิการมากพอที่จะเป็นพระโอรสของพระนางได้ก็ทรงเห็นว่ามีเทพบุตรอยู่องค์หนึ่งได้เสวยเทพยศสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงได้เมื่อนานซึ่งบัดนี้ใกล้ที่จะจุติขึ้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปท้าวสักกะเทวราชทรงใคร่ครวญดูแล้วก็ตกลงพระทัยที่จะเชื้อเชิญเทพบุตรผมมากด้วยบุญญาธิการมาถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางจันทาเทวีจึงเสด็จออกจากเวชยันปราสาทเดียราชรถอันตรการตาไปช้าก็รู้ถึงทิพยวิมานของเทพบุตรองค์นั้นซึ่งมีรัศมีกายสว่างเรืองรองต่างจากเทพบุตรองค์อื่นขณะเทพบุตรนั้นกำลังเสวยทิพยสมบัติอันโอฬารอย่างสุขสำราญภายในวิมานท้าวสักกะเสด็จกลับไปประทับยืนใกล้เทพบุตรองค์นั้นแล้วก็ตรัสเชื้อเชิญว่าข้าแต่ท่านผู้เปี่ยมด้วยบุญญาธิการขอท่านจงไปบังเกิดในครรภ์ของพระนางจันทาเทวีอัครเมสีของพระเจ้ากาสิกราชในเมืองพาราณสีเถิดพระบัดนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้บำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกสืบไปเทพบุตรโพธิสัตว์ได้สดับคำเชื้อเชิญของท้าวสักกะเทวราชแล้วก็เกิดความปีติยินดีเพราะเทพบุตรโพธิสัตว์เองก็มีความปรารถนาอยากจะสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมในเร็ววันอยู่แล้วจึงทูลตอบตกลงนันทีสำหรับการลงมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์ของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นก็มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนมันสั่งสมบุญบารมีและหาโอกาส

พฤติปฏิบัติทำกันในเต็มที่นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิจากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้สุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเถิด

ได้เข้าวัดตั้งแต่ปี2538โดยมีภรรยาเป็นกัลยาณมิตรให้ผมและครอบครัวเริ่มทำบุญตั้งแต่สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวภายนอกบนโดมและทุกบุญที่หลวงพ่อเมตตาให้บุญมาเมื่อก่อนผมยังไม่เข้าใจในบุญนักต่อเมื่อมีโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเกิดขึ้นผมจึงเริ่มเข้าใจทำให้ผมเห็นความสำคัญของการทำบุญพร้อมทั้งได้เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมนำมากขึ้นผมจึงตัดสินใจหักดิบเลิกเหล้าและบุหรี่ในปี2546อย่างเด็ดขาดเลยครับและในปี2547ผมก็ได้มีโอกาสบวชในรุ่น60ปีบูชาธรรมพระธรรมทำให้เข้าใจถึงชีวิตสมณะและวัฏสงสารมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมจึงเร่งสร้างบารมีโดยการทำบุญทุกบุญยิ่งขึ้นแล้วก็

ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับหมู่ญาติและมิตรสหายคนใกล้ตัวตลอดมาครับในครั้งนี้ผมใคร่กราบขอความเมตตาคุณครูไม่ใหญ่ฝันในฝันถึงครอบครัวผมดังนี้ครับคุณพ่อและคุณแม่ของผมมาจากเมืองจีนแต่ได้มาแต่งงานกันตอนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็มีลูกด้วยกันทั้งหมด7คนผมน่ะเป็นคนที่5เริ่มแรกคุณพ่อประกอบอาชีพทำประมงทำหน้าที่เป็นใต้กงเรือทำได้สักพักพ่อก็เปลี่ยนมาขายเสื้อผ้าอยู่ที่มหาชัยรายได้ก็ไม่ค่อยจะดีนักจากนั้นคุณพ่อจึงต้องพาครอบครัวยกมาเช่าห้องเล็กๆอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ทำอาชีพขายผักขายปลาโดยไปรับปลานำมาจากมหาชัยต่อมาพ่อก็เปลี่ยนไปทำอีกหลายอาชีพฐานะในตอนนั้นก็เรียกว่าหาเช้ากินค่ำก่อนตาย 2-3 ปีพ่อต้องไปทำงานเป็นยามเฝ้าตามที่ก่อสร้างจนกระทั่งเดือนธันวาคม2517พ่อป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้หลังจากนั้นพ่อก็เสียชีวิตลงในเดือนมกราคม2518หลังจากพ่อเสียชีวิตได้ไม่นานบ้านที่เช่าอยู่ก็ถูกไฟไหม้วันที่ไฟไหม้แม่ผมอยู่ที่บ้านคนเดียวพอผมกลับจากทำงานมาไฟก็ไหม้ไปเรียบร้อยแล้วโชคดีแม่ไม่เป็นอะไรซึ่งสันนิษฐานกันว่าเป็นการเผาไล่ที่คุณแม่ของผมชอบไปไหว้เจ้าตามศาลเจ้าทำบุญวัดใกล้บ้านบ่อยๆและทุกครั้งที่ทำบุญก็จะใส่ชื่อให้ลูกๆเสมอเวลาคนมาบอกบุญไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรที่ไหนก็ตามเช่นทอดกฐินทอดประปาสร้างโบสถ์สร้างศาลาและบุญต่างๆคุณแม่จะทำบุญทุกบุญไม่ยอมขาดเลยทำจนเงินส่วนตัวของแม่ที่ลูกๆให้ไว้นะหมดเกลี้ยงและแม่ก็จะบอกลูกๆว่าไม่มีเงินพอลูกๆให้แม่อีกแม่ก็จะเอาไปทำบุญอีกแม่ไม่เคยอิ่มในการทำบุญเลยบรรปลายชีวิตแม่ได้ป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคไตต้องถูกตัดขาไปหนึ่งข้างและก็เสียชีวิตลงในปี2536ด้วยวัย72ปีพี่ชายคนโตของผมตอนอายุได้18ปีเกิดมีความคิดอยากเรียนภาษาจีนมากก็เลยหนีไปประเทศจีนเพื่อไปเรียนภาษาจีนที่นั่นเมื่อไปอยู่ที่นั่นพี่ชายได้ไปพบกับชายจีนคนหนึ่งซึ่งมีอายุมากกว่าพี่ชาย8ปีทั้งสองรักกันมากได้สัญญาสาบานเป็นเพื่อนร่วมสาบานกันอย่าไปคิดเป็นอย่างอื่นต่อมาพี่ชายได้ย้ายไปอยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็ได้แต่งงานมีภรรยาเห็นไหมจ๊ะหายห่วงแล้วก็กลับมาเมืองไทยโดยพี่ชายบุญธรรมก็ได้ติดตามมาด้วยที่สาบานกันนะจ๊ะแม่ของผมก็ยอมรับพี่ชายบุญธรรมเป็นลูกอีกหนึ่งคนพี่ชายคนโตไม่ดื่มเหล้าแต่ชอบสูบบุหรี่มากสูบมาตลอดภายหลังประสบกับโรคแทรกซ้อนหลายโรคคือโรคหัวใจโรคปอดโรคไตโรคเบาหวานซึ่งทำให้พี่ชายต้องถูกตัดขาไปหนึ่งข้างเหมือนมารดาท่านพี่ชายบุญธรรมเคยประกอบอาชีพเป็นพนักงานโรงงานทอผ้าอยู่หลายปีพอหลังจากโรงงานเจ๊ง ก็หันมาเลี้ยงนกกระทาเพื่อขายไข่ทำอยู่ 4-5 ปีก็เริ่มป่วยเป็นอัมพฤกษ์วันหนึ่งพี่ชายบุญธรรมก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดจำนวนมาก

หมอบอกว่ากระเพาะทะลุอยู่โรงพยาบาลได้1วันพี่ชายบุญธรรมก็เสียชีวิตรวมอายุได้77ปีโดยก่อนหน้าที่พี่ชายบุญธรรมจะเสียชีวิตได้ประมาณ15นาทีลูกๆของพี่ชายบุญธรรมได้ทำบุญสร้างองค์พระธรรมกายภายในให้พ่อของเขา1องค์ซึ่งก่อนหน้านั้นลูกๆของพี่ชายบุญธรรมก็ได้สร้างพระธรรมกายภายนอกให้พี่ชายบุญธรรมไว้แล้ว1องค์ระหว่างจัดพิธีศพที่วัดลูกๆของพี่ชายบุญธรรมก็ยังได้ไปทำบุญสร้างเสาแก้วพันปีเพิ่มให้อีก 1S โดยใส่ชื่อพี่ชายบุญธรรมทุกคนรู้ว่าบุญเท่านั้นที่จะสามารถติดตัวพี่ชายบุญธรรมไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้หลังจากที่พี่ชายบุญธรรมเสียชีวิตไปได้เพียง6วันวันนั้นพี่ชายคนโตกลับจากงานสวดพระอภิธรรมของพี่ชายบุญธรรมแล้วก็มีอาการท้องเสีย2ครั้งในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีอาการท้องเสียอีกจะลูกๆของพี่ชายเห็นอาการไม่ดีจึงรีบนำขึ้นรถพาส่งโรงพยาบาลขณะขับรถไปได้ประมาณ10กว่านาทียังไม่ทันถึงโรงพยาบาลพี่ชายก็มีอาการแน่นิ่งไปและมาถึงโรงพยาบาลเด็กปั๊มหัวใจอยู่อีก17นาทีจึงหายใจได้แต่พี่ชายก็ยังไม่มีอาการรับรู้ใดๆในระหว่างนั้นลูกชายพี่ชายคนโตก็ได้ทำบุญสร้างพระธรรมกายภายใน1องค์ทันทีต่อมาอีก3วันพี่ชายคนโตก็ได้เสียชีวิตลงรวมอายุได้69ปีผมและพี่น้องเคยร่วมกันทำธุรกิจกิจการก็รุ่งเรืองมีรายได้ดีแต่เนื่องจากผมเป็นคนมีเพื่อนฝูงมากล้วนแต่เป็นคนพาลผมจึงติดอบายมุขทุกประเภทเพื่อนฝูงชวนผมไปลงทุนทำธุรกิจที่เกี่ยวกับอบายมุขผมก็คิดว่าการลงทุนแบบนี้นะมีผลกำไรดีจึงตัดสินใจร่วมลงทุนด้วยหมดเงินไปจำนวนมากแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จอย่างที่คิดทำให้ฐานะการเงินในแย่ลงพี่ๆของผมก็เลยไม่อยากให้ผมร่วมหุ้นดังนั้นในปี35ผมก็เลยต้องแยกออกมาทำกิจการเองระหว่างนั้นฐานะผมไม่ดีเลยผมต้องกระเหเล่ร่อนหลบหนีผู้คนอยู่ไม่เป็นที่เป็นเวลานานจนกระทั่งปี2537อาสาวของภรรยาผมก็ได้มาชวนผมและครอบครัวไปวัดพระธรรมกายตอนแรกผมยังไม่ยอมรับวัดภรรยาของผมและน้องสาวคนรองจากผมคือคนที่6เข้าวัดก่อนต่อมาผมก็ตามภรรยาและน้องสาวมาเดี๋ยวขับรถมาให้มาถึงวัดแล้วผมก็คอยแต่จะชวนให้รีบกลับผมคิดในตอนนั้นว่ามาวัดทำบุญเสร็จแล้วก็น่าจะกลับได้แล้วจะอยู่ทำไมทั้งวันแต่ผมก็ได้สร้างองค์พระยอดโดมโดยภรรยาทำบุญให้ในนามของผมหลังจากนั้นมากิจการของผมก็ขยายตัวดีขึ้นมาตลอดภรรยาผมเคยให้ข้อคิดเวลาเห็นคนอื่นก็ซื้อรถคันใหม่ว่ารถคันใหม่เหล่านี้นะมันมีวันผุพังแต่รถของเรานี่สิสวยกว่าของเขาเพราะว่ารถของเราคือเทวรถรถเทวดาผมได้ฟังภรรยาพูดเช่นนั้นก็ทำให้มีกำลังใจในการทำบุญมากขึ้นไปอีกผมเชื่อมั่นในบุญที่หลวงพ่อบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ดังนั้นเมื่อผมและภรรยาได้ยินหลวงพ่อบอกบุญหล่อองค์พระทองคำประดิษฐานในอาคาร60ปีผมและภรรยาได้ฟังแล้วก็ปลื้มมากจึงรับบุญจากแก้วทันทีโดยร่วมบุญกับหลานสาวคนละ 1M รวมเป็น 2M ปัจจุบันภรรยาผมเป็นโรคเมื่อยปวดเมื่อยคงนับเงินเพลินมึงนับจนเมื่อยแล้วก็เส้นอักเสบคุณหมอบอกว่าเป็นโรครูมาตอยด์ชนิดไม่ถาวร

0: เป็นชั่วคราวจะนั่งสมาธิได้ครั้งละนานเพียงไม่เกินชั่วโมงทั้งท่านที่อยากนั่งให้ได้นานกว่านี้คำถามเพราะเหตุใดพ่อแม่ผมจึงต้องเสียทรัพย์จนหมดตัวจากการที่น้องชายแม่ถูกจับในคดีฝิ่นและบ้านที่เช่าอยู่ก็ต้องถูกไฟไหม้คุณพ่อคุณแม่ของผมเมื่อตายแล้วไปอยู่ภพภูมิใดมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรบุญจากการสร้างพระการบวชและบุญทุกบุญที่ผมทำแล้วที่ไปให้คุณพ่อคุณแม่ท่านได้รับบุญเหล่านั้นหรือไม่บุพกรรมอะไรที่ทำให้พี่ชายต้องเป็นหลายๆโรครวมทั้งโรคเบาหวานจนถูกตัดขาไปหนึ่งข้างเหมือนคุณแม่และมีวิบากกรรมใดมาตัดรอนชีวิตของพี่ชายครับพี่ชายคนโตตายไปตั้งแต่แน่นิ่งอยู่ในรถหรือว่ามาตายจริงหลังจากที่ปั๊มหัวใจแล้วและอยู่มาได้อีก3วันครับพี่ชายคนโตของผมตายแล้วไปไหนครับขณะใกล้ตายพี่ชายคนโตใจใสหรือใจหมองครับตอนนี้พี่ชายมีสภาพเป็นอย่างไรเข้าใจเรื่องบุญบ้างไหมครับอานิสงส์บุญจากการที่ลูกชายสร้างองค์พระธรรมกายทำให้พี่ชายมีความเป็นอยู่อย่างไรถ้าลูกชายไม่ได้สร้างพระให้จะเป็นอย่างไรพี่ชายมีอะไรจะบอกลูกๆและภรรยาของเขาหรือไม่ครับและภรรยาของพี่ชายถามว่าพี่ชายตายแล้วมีขาครบสองขาไหมครับเพราะตอนมีชีวิตอยู่ถูกตัดขาไปข้างหนึ่งตายแล้วเนี่ยกายละเอียดมีครบสองขาไหมพี่ชายบุญธรรมตายแล้วไปอยู่ภพภูมิใดอันนี้สมผลของบุญที่ลูกๆได้ทำให้ทั้งองค์พระและเสาแก้วเขาได้รับเป็นอย่างไรพี่ชายบุญธรรมเป็นคนมาพาพี่ชายไปด้วยใช่หรือไม่พี่ชายบุญธรรมที่สาบานกันและตายไปก่อนถึงได้เสียชีวิตในเวลาใกล้ๆกันหลังตายแล้วทั้งสองได้พบกันหรือไม่ครับเพราะเขารักกันมากเขาสาบานกันเป็นพี่เป็นน้องกันเขาทั้งสองผูกพันกันมาอย่างไรจึงได้มาเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันบุพกรรมใดประยางผมเส้นอักเสบนับเงินเยอะทำให้นั่งสมาธิได้เป็นนานจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับที่ประยางผมมีความคิดในตอนเด็กว่าหลวงปู่สดน่าจะเป็นเจ้าวาดวัดนั้นแล้วตัวเองทำไมไม่เป็นผู้ชายเพื่อจะได้บวชความคิดทั้งสองนี้เกิดขึ้นเพราะเขาสร้างบุญมาอย่างไรครับตัวกับผมภรรยาลูกสาวและน้องสาวรองจากผมเกี่ยวข้องและผูกพันกันมาอย่างไรจึงได้มาวัดด้วยกันเสมอและได้ติดตามสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าครับหมายความในอดีตได้สร้างต่อเนื่องมาไหมผมอยากให้พี่ชายอีก2คนคือพี่ชายคนที่2กับพี่ชายคนที่3พี่สาวและน้องสาวคนเล็กของผมได้มาสร้างบารมีด้วยกันทุกคนไม่ทราบว่าจะได้ไหมครับทุกคนได้เคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะไหมครับน้องสาวรองจากผมชอบทำบุญแล้วก็จะทำบุญร่วมกันเสมออดีตชาติก่อนๆเคยสร้างบุญอะไรมาเนี่ยเขาจึงมีทรัพย์สมบัติมากกว่าพี่น้องคนอื่นๆนี่ก็เป็นคำถามของเคสสติคืนนี้นะจ๊ะหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เผาหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าพ่อแม่เสียทรัพย์จนหมดตัวจากการที่น้องชายถูกจับคดีฝิ่นและบ้านที่เช่าอยู่ต้องถูกไฟไหม้เพราะเก็บเงินไปปิดคดีแล้วก็บ้านเช่าถูกไฟไหม้เพราะกรรมในอดีตท่านทั้งสองได้คบคนผ่านเรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้นน่ะท่านได้ลักลอบเอาของหนีภาษีเข้าเมืองในชาตินั้นน้องชายแม่น่ะเป็นนายด่านภาษีน้องชายที่ชาตินี้ถูกจับคดีฝิ่นในชาตินั้นเป็นนายด่านภาษีได้รับสินบนและช่วยเหลือเกื้อกูล

พ่อแม่ในชาตินั้นดังนั้นในชาตินี้พ่อแม่เหมือนเป็นหนี้บุญคุณจึงต้องชดใช้เงินดังกล่าวทั้งหมดเพื่อปิดคดีฝิ่นให้น้องชายในชาตินี้จ้ะส่วนบ้านที่เช่าที่ถูกไฟไหม้เราเคยจุดไฟเผาไล่ที่ชาวบ้านที่มาบุกรุกที่ของตนวิบากกรรมดังกล่าวมาตามส่งผลจ้าคุณพ่อคุณแม่ตายแล้วคุณพ่อกลับไปเป็นภุมะเทวาชั้นล่างระหกระเหินลำบากในช่วงแรกต่อมาได้บุญที่อุทิศไปให้ทุกบุญก็ได้เป็นภุมะเทวาชั้นดีมีบ้านเป็นของตนเองมีอาหารทิพย์มีเสื้อผ้าที่ดีเป็นต้นจ้าคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส2ได้บุญที่แม่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและบุญอื่นๆได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยิ่งทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นอีกจ้าพี่ชายมีโรคมากรวมทั้งโรคเบาหวานได้ถูกตัดขาไปหนึ่งข้างเหมือนคุณแม่เพราะในอดีตชอบล่าสัตว์ยิงนกตกปลาฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นหลักปัจจุบันก็มีกรรมฆ่าสัตว์บ้างมาเสริมถึงคราวหมดอายุไขวิบากกรรมดังกล่าวก็มาตัดรอนให้เสียชีวิตจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบาหวานเราคงจำได้นะจ๊ะว่ามาจากวิบากกรรมป้านาธิบาตเป็นหลักพี่ชายคนโตตายตั้งแต่อยู่ในรถที่แน่นิ่งไปกายละเอียดก็หลุดออกมาพอปั๊มหัวใจกายละเอียดก็ถูกดูดเข้าไปใหม่เหมือนคนตกอยู่ในภวังค์คล้ายๆกับคนจะว่าหลับก็ไม่ใช่จะตื่นก็ไม่เชิงเหมือนตกอยู่ในภวังค์นั่นแหละพอปั๊มหัวใจแล้วมันถูกดูดกลับเข้าไปใหม่แปลกดีนะไม่รับรู้เรื่องใดๆทั้งสิ้นใจจึงไม่ใสไม่หมองเมื่อหลุดจากกายหยาบแล้วก็มีขาสองข้างเหมือนคนปกติได้ไปเป็นภูมิเทวาระดับธรรมดาด้วยบุญที่อุทิศไปให้แต่ถ้าไม่สร้างองค์พระไปให้ก็จะต้องไปยมโลกตอนนี้แม้เป็นภูมิเทวาก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องบาปบุญเท่าไหร่นักแต่ก็เข้าใจดีกว่าตอนเป็นมนุษย์เข้าใจดีกว่าแต่ก็ยังไม่ลึกซึ้งพระเจ้ามันต้องศึกษาตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์พิจารณาคนโตอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะสภาพตอนนี้นะจ๊ะมีที่อยู่แบบโสมๆเนี่ยดีตรงที่ไม่ได้ไปยมโลกนั้นแต่ตอนนี้มีสภาพแบบ ที่อยู่แบบโสมๆเสื้อผ้าก็ไม่ประณีตอาหารก็ไม่ประณีตดังนั้นน่ะจึงอยากมีสภาพดีกว่านี้แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงครูไม่ใหญ่จึงอยากให้บุตรภรรยาทำบุญไปให้ท่านอีกบ่อยๆนะจ๊ะและอุทิศส่วนกุศลไว้ให้เลยอุทิศชื่อโดยตรงเลยพี่ชายบุญธรรมตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับธรรมดามีบ้านอยู่ติดกันกับพี่ชายคนโตสาบานกันไปได้รักกันมากได้รับบุญที่บุตรทำให้จึงทำให้ไม่ต้องถูกพาไปยมโลกเหมือนกันจ้ะพี่ชายบุญธรรมไม่ได้พาตัวพี่ชายคนโตไปต่างคนต่างตายแต่แรงสาบานที่ทั้งสองได้กระทำไว้ว่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมตายด้วยกันไม่ทอดทิ้งกันจึงทำให้ได้ไปพบกันและก็มีบ้านอยู่ติดกันในหมู่บ้านปุมะเทวาแห่งหนึ่งจ้าแต่บ้านของพี่ชายบุญธรรมโตกว่าพี่ชายคนโตนิดหนึ่งทั้งสองคนผูกพันกันมากเพราะบางชาติก็เป็นพี่น้องท้องเดียวกันบางชาติก็เป็นพี่น้องร่วมสาบานกันจ้ะแล้วก็รักกันมากจ้ะลูกต้องมาอยู่ในวงจรอบายมุขและมีเพื่อนไม่ดีอยู่หลายปีเพราะกรรมคบคนพาล

0: คิดเห็นไหมจะได้ไม่มาตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าอย่างนี้แหละทำให้มีเชื้อนี้เชื้อพานี้ติดมาดึงดูดเข้าไปสู่วงจรนี้อีกแต่มีบุญที่เคยทำกับหมู่คณะมาในอดีตและปัจจุบันได้มาตัดรอนเชื้อนี้ให้หมดไปจึงออกจากวงจรนี้ได้และบุญนี้ยังคุ้มไม่ให้ทำสิ่งไม่ดีเหมือนเพื่อนๆแม้ตอนอยู่ในวงจรนั้นจ้ะลูกขวัตพร้อมภรรยาแต่กว่าจะเข้าใจเรื่องการสร้างบารมีก็ต้องใช้เวลาหลายปีกระเพาะกรรมครบคนผ่านทำให้ยังมีเชื้อแห่งโมหะความหลงบังใจอยู่จ้ะภรรยาเส้นอักเสบจนนั่งทำให้นั่งสมาธินานๆไม่ได้เพราะกรรมทุบตีสัตว์เลี้ยงเพื่อสั่งสอนบ้างระบายอารมณ์บ้างใส่สัตว์เลี้ยงในอดีตกรรมเล็กๆนี่มาส่งผลจ้ะให้นึกถึงบุญทั้งบุญในใจใสๆดื่มน้ำเยอะๆออกกำลังกายอย่าขายของนานเกินไปติดฐานจิตทุกวันให้โรคหายเดี๋ยวก็จะเจอหมอดียาดีมารักษาหรือไม่ก็หายเองจ้ะตัวลูกภรรยาลูกสาวและน้องสาวครองลงมาได้มาวัดด้วยกันเสมอชาติในอดีตที่ผ่านมาก็ได้เป็นเหมือนปัจจุบันนี้ก็คือชาติในอดีตนะจ๊ะภรรยาชาตินั้นก็มาเป็นภรรยาชาตินี้ลูกสาวชาตินั้นก็มาเป็นลูกสาวชาตินี้น้องสาวครองชาตินั้นก็มาเป็นน้องสาวชาตินี้ได้ชักชวนกันมาทำบุญร่วมกันจึงรักและผูกพันกันจ้ามีศรัทธาศีลทิฏฐิเสมอกันรักกันสั่งสมบุญด้วยกันได้ติดตามสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างต่อเนื่องจะมีตัวลูกเองนะมักจะนอกเรื่องอีกทีกันแล้วกันดีแต่ว่าได้ภรรยาเป็นกัลยาณมิตรดึงกลับมาเสมอจ้าเนี่ยมีเมียดีจึงเหมือนมี
1: ภรรยาดี
0: จ้านี่ไม่ใช่มีภรรยาดีก็เหมือนมีกัลยาณมิตรที่ดีดึงกลับมาเสมอจ้านี่พี่ชายคนที่สองและพี่ชายคนที่สามพี่สาวและน้องสาวคนเล็กก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแต่ไม่สม่ำเสมอดังนั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันลูกก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรให้เขาได้ใจที่ใสๆแล้วก็เยือกเย็นจ้าสักวันหนึ่งก็จะสมหวังน้องสาวคนรองจากลูกชอบทำบุญแล้วก็จะทำบุญร่วมกันเสมอแต่มีสมบัติมากกว่าพี่น้องคนอื่นๆเพราะทั้งอดีตและปัจจุบันน่ะเมื่อได้สมบัติมาแล้วน่ะก็มักจะทำบุญอย่างง่ายๆโดยไม่เสียดายจึงทำให้มีสมบัติมากจ้ะเราทำบุญยากสมบัติก็มายากเราทำบุญง่ายสมบัติก็มาง่ายนี่อาจารย์นี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาไม่รู้ไม่ได้เลยเราไปคิดเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำบุญสมบัติก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเหมือนกันนะจ๊ะชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญอย่าให้ตกบุญเลยแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: การมีส่วนร่วมสมโภชพระประธานคือมหาอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ผู้สร้างย่อมได้เกิดในตระกูลสูงมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสเมื่อถึงการปฏิบัติธรรมย่อมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุธรรมได้โดยฉับพลัน
1: นี่คือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆค่ะที่จะได้ร่วมสมโภชองค์พระประธานบุญใหญ่ที่ไม่อยากให้ใครพลาดเพราะพระประธานองค์นี้จะสถิตอยู่คู่กับวัดพระธรรมกายบอสตันและเมืองบอสตัน

0: านเมืองแห่งการศึกษาและปัญญาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจไปตราบนานเท่านาน
1: ติดต่อสอบถามได้ที่อุบาสิกาแจ็คกี้บอสตันโทร202-550-4328สามารถร่วมบุญได้ที่ On Sale TD Bank Account 826-498-0498 อีเมล dmcbt65@gmail.com สุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
2: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตะมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

0: ธนบดีผู้มีบุญทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเชิญทุกท่านได้หลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทยธรรมมารักษาศีลและถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะหลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาเคยให้โอวาทไว้ว่าพระบรมโพธิสัตว์ของเราก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ผจญกับพญามารเพียงลำพังแม้เทวดาทั้งหลายก็หนีไปสุดขอบจักรวาลในยามนั้นไม่มีใครช่วยพระองค์ได้มีแต่บุญบารมีเท่านั้นที่สั่งสมไว้อย่างเดียวที่คอยเกื้อหนุนพระพุทธองค์อยู่เบื้องหลังพระองค์ไม่ได้สะทกสะท้านหวั่นไหวหรือตกอกตกใจอะไรเลยเพียงแต่ท่านทำใจหยุดใจนิ่งอยู่ภายในกลางตัวนึกอาราธนาเอาบุญบารมีทั้ง30ทัศที่สั่งสมไว้อย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วมาเป็นอาวุธต่อสู้กับพญามารจนสามารถเอาชนะได้เราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันต้องหมั่นบำเพ็ญบุญกุศลอย่าให้ขาดดำเนินตามรอยบาทของพระบรมศาสดาพระบุญกุศลที่เราสั่งสมไว้ดีแล้วทั้งทานศีลภาวนาจะคอยส่งผลทั้งในภพนี้และภพหน้าในภพนี้เมื่อบุญส่งผลจะทำให้เรามีโภคทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นอย่างง่ายดายสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างสบายสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดจะเดินทางไปแห่งหนตำบลใดก็ตามจะได้รับการต้อนรับอย่างดีเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเราเทวดาจะคอยปกปักรักษาคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาดังคำกล่าวที่ว่าบุญรักษาพระและเทวดาคุ้มครองให้สร้างให้การสร้างบารมีของเรามีแต่ความสุขสะดวกสบายคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลของท่านธนบดีทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งบุญบารมีของท่านธนบดีทั้งหลายที่สั่งสมมาดีแล้วในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยทรงผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะภลระปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกำมนที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งจิตอธิษฐานและตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: สาธุค่ะ
3: ครับรวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญนะครับเป็นปตานุโมทนามัยบุญสำเร็จจากการอนุโมทนาบุญครับประกอบปุญญกิริยาคราใดอย่าลืมน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมาและมหาปูชนียาจารย์อุทิศบุญกุศลนะครับไปยังบุคคลอันเป็นที่รักที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วเป็นปฏิทานใหม่บุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลครับ
2: บุญที่สำเร็จด้วยการอธิษฐานจิตเกิดขึ้นหรือยังคะ
3: เนี่ยทำให้นึกถึงคำของคุณไม่ใหญ่เลยครับคุณผู้ชมถ้าใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จถ้าใจอยู่ฐานที่7ก็สำเร็จได้อย่างสบายสบายมิชชั่นคอมพลีท
2: มิชชั่นคอมพลีทนะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะทุเรียนลอยมาเลย
3: ขอบคุณครับรณกรได้ทานแล้วครับ1เม็ดมีความสุขจังเลยกายสบายใจสบายเนาะง่ายนิดเดียว
2: สุขจริงเนาะคุณผู้ชมค่ะร่วมพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้นะคะจันทร์ถึงเสาร์เราพบปะเจอกันนะคะเวลาดีเวลาเดิมเวลาเติมบุญของเราค่ะ 10:30 นเป็นต้นไปนะคะถ้าอยู่ใกล้ๆเรียนเชิญเลยนะคะมาร่วมกันถวายด้วยมือของท่านเองก็จะได้ปลื้มเองนะคะและท่านที่อยู่ไกลๆนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าบุญจะไปไม่ถึงตอนนี้บุญรอบโลกแล้วนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมนะคะผ่านทาง www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะเลือกเลยนะคะว่าจะติดตามรับชมผ่านทางช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook ก็ดีเมื่อเข้าไปแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะจะได้มีการแจ้งเตือนในทุกๆกิจกรรมงานบุญค่ะ
3: กับผมส่วนการสอบถามเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมก็สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับ0971696455ครับ0944919916ส่วนการร่วมบุญออนไลน์วันนี้ครับก็สามารถร่วมบุญได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยครับชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ครับอีก2ช่องทางออนไลน์ทั้ง donate.dkcme.orgสะดวกง่ายรวดเร็วและปลอดภัยทำบุญออนไลน์ผ่านทาง LINE OA ก็ได้นะครับแอดทุกเพื่อนกันได้แอดธรรมกายาตามที่ปรากฏบนหน้าจอครับ
2: ค่ะก็ได้บุญในทุกๆช่องทางเลยนะคะ
3: ครับ
2: ก็สองช่องทางหลังนี่ทำบุญปุ๊บก็ได้รับใบอนุโมทนาบัตรทันทีเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะช่วงท้ายรายการมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมกันตักบาตรทั่วไทยปีพุทธศักราช2569นะคะตักบาตรพระ 1,118 รูปจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่30เสาร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะณตลาดฟ้าเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ไปแอวเหนือกันนะเจ้านะแล้วก็ตักบาตร 10,000 รูปนะคะจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่10สิงหาคมค่ะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
3: ครับ
2: 16สิงหาค่ะใช่ค่ะ
3: ก็เดี๋ยวพบกันได้นะครับวันที่16สิงหาคมแต่ว่า24พฤษภาคมที่ผ่านมารณกรไปรับบุญพิธีกรตักบาตรพระ 1,000 รูปที่ลานศิลปวัฒนธรรมป
2: ั
3: ตตานีมานะครับอนุโมทนาฝากทุกท่านนะครับ
2: สาธุ
3: ปื้มปีติใจมากคือเห็นทั้งพระก็เต็มโยมก็เต็มถนนตรงลานศิลปวัฒนธรรมนะครับมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีทีวีที่ผ่านมาด้วยก็เห็นความปลื้มปิติใจโดยเฉพาะโดยพื้นแผ่นดินนั้นน่ะคุณกนกวรรณเป็นพื้นแผ่นดินใน1ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่เรามีการจัดสังฆทาน323วัดโดยตลอดนะเน
2: า
3: ะ
2: จริงๆก็อยากจะบอกว่าบางทีข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับตาเราที่ไปเห็นนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยศรัทธาก็ยังเต็มพื้นที่อยู่ดังนั้นเนี่ยอยู่ใกล้เรียนเชิญเลยนะคะ
3: ครับผมอ่ะต่อไปครับบุญต่อไปนี่ก็คือร่วมงานบุญวันวิสาขบูชากับพิธีทอดผ้าป่าแล้วต่อเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกนะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมครับตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นะครับอ้อชื่อองค์พระเจดีย์ต้ององค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลก
2: คร
3: ับนี่คือชื่อจริงๆนะครับแล้วก็จะจัดกิจกรรมงานบุญที่ทุดงคสถานพัฒนานิคมนะครับอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบ

0: บุรีก็ร่วมบุญกันได้ที่ธนาคารกสิกรไทยหมายเลขที่บัญชีนะครับ110-1-12273-1นะครับชื่อบัญชีธุดงคสถานพัฒนานิคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับ0891309091ครับ0919151549ข้อมูลต่างๆประกบบนหน้าจอแล้วอยากให้เรียนเชิญร่วมสร้างพระเจดีย์นะครับชอบฟังเรื่องราวจากหัวหน้าชั้นกัลยาณมิตรพันธ์วิยรัตน์
1: ค
0: ือคุณพ่อของหัวหน้าชั้นเนี่ยบุญจากการสร้างพระเจดีย์ยังส่งผลมาถึงชาตินี้ถ้าอยากฟังไปฟังเรื่องราวเคสตี้ของหัวหน้าชั้นกันนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วกำหนดการงานบุญวันวิสาขบูชานะคะณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ขออภัยนะคะอย่าเริ่มในเวลา6:15 น.นะคะจะเป็นพิธีเวียนประทักษิณพิธีวันทาเจดีณพระมหาธรรมกายเจดีค่ะ7:15 น.นะคะจะเป็นพิธีขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2นะคะ9:00 น.ค่ะจะเป็นพิธีบรรพชาสามเณรอุบาสก11ท่านนะคะณอุโบสถพระไตรปิฎกค่ะโดยมีพระครูปราชญ์รัตนวีรวัฒน์เป็นพระอุปัชฌาย์ค่ะเวลา9:30 น.นะคะจะปฏิบัติธรรมพร้อมกันในเวลาธรรมกายค่ะการกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานนะคะณห้องแก้วสารพัดนึก1ค่ะและต่อเนื่องด้วยพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตนะคะสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปริยธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกค่ะซึ่งจะเริ่มในเวลา 12:20 น.ค่ะเป็นพิธีถวายบาตรผ้าไตรและจตุปัจจัยทยธรรมแด่สามเณรจากนั้นจะเป็นพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตโดยในครั้งนี้นะคะพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญายานเป็นพระอุปัชฌาย์ค่ะและต่อด้วยเวลา 17:30 น.จะเป็นพิธีกล่าวคำถวายกับปิยพันธ์ค่ะ
0: เป็นความปลื้มปิติใจนะครับของผู้ที่จะอุปสมบทอุทิศชีวิตในเด
1: ีย
0: วนะพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าวาดวัดราชโอรสาราม
1: ท่านเมตตานะ
0: ท่านเมตตามากๆเลยนะครับแล้วก็ในพักเย็นครับมีพิธีจุดวิสาขประทีปแล้วก็สวดมนต์ณมหารัตนวิหารโคตเริ่มในเวลา 19:00 น.ครับโดยท่านประธานสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธีนำจุดประทีปคมเอครับต่อด้วยพิธีกล่าวคำบูชาวิสาขประทีปแล้วก็พิธีจุดวิสาขประทีปปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็กล่าวคำอธิษฐานจิตแผ่เมตตาเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์แล้วก็มีการจุดประทีปแปลอักษรเห็นทางทีมงานของสำนักสถาพิบาลอาสาสมัครนี่ครับลงพื้นที่ในการเตรียมงานจุดประทีปแปลอักษรนะครับพิธีพักค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรปะวัฒนสูตรนะครับไปถึงเป้าหมายที่ 8,415 ล้านจบนั่นเองณมหารัตนวิหารคดนะครับ
1: เราก็ไม่ได้ค่อยประชาสัมพันธ์เรื่องการสวดมนต์บทธรรมจักรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นลมหายใจของทุกๆคนไปแล้ว
0: ตอนนี้ทุกๆวัน
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสวดแล้วก็อย่าลืมส่งยอดด้วยที่
0: forbrighterworld.com หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจักร FBW ครับ
1: ค่ะ
0: สวดทุกวันเลยจำได
1: ้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดสดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาริยาอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์เมื่อวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนจากทั่วโลกร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยโดยนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามหลักวิชาเพื่อให้ใจของทุกท่านมีความบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตส่วนภาคบ่ายพระมหาทศพรบุญยังกุโรได้เมตตาแสดงธรรมะที่น่าสนใจในหัวข้อวิสาขบูชาวันแห่งการหยุดใจซึ่งมีเนื้อหาสำคัญเน้นย้ำถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกพร้อมแนะแนวทางการนำหลักธรรมคำสอนเรื่องความไม่ประมาทและการฝึกใจให้หยุดนิ่งมาใช้แก้ปัญหาและสร้างความสุขที่แท้จริงในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ท่านยังได้ให้เคล็ดลับสำคัญในการปฏิบัติธรรมไว้ว่ากายใจสบายช่วยให้นั่งสมาธิได้ดีจากนั้นพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้งยังได้เมตตาอ่านทบทวนโอวาทธรรมของคุณครูไม่ใหญ่เพื่อให้คณะศิษยานุศิษย์ใช้เป็นกรอบแนวทางและกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างถูกหลักวิชาพร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในวัดในการทำนุบำรุงศาสนสถานและสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกซึ่งทางวัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้มีบุญได้มาสั่งสมบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะให้วันหยุดประจำสัปดาห์กลายเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนและครอบครัวได้ละทิ้งความ

วายทางโลกมาเติมพลังใจด้วยศีลสมาธิและปัญญาซึ่งการได้เห็นภาพของผู้มีบุญจำนวนมากสวมชุดขาวมาปฏิบัติธรรมร่วมกันถือเป็นการสร้างกระแสความดีงามที่เหนียวแน่นและแผ่ขยายพลังบวกไปสู่สังคมวงกว้างค่ะนอกจากนี้ทางวัดพระธรรมกายยังได้ถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้สั่งสมบูรณ์ไปพร้อมๆกันอีกด้วยส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความปิติในการสั่งสมบุญร่วมกันของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิร่วมกันเพื่อปรับจิตใจให้ผ่องใสพร้อมรองรับบุญกุศลตลอดทั้งวันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีและกัลยาณมิตรเพชรสวรรค์อุ่นแพงศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคศรีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจากนั้นได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีทอดผ้าบางสุกุลโดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีกัลยาณมิตรเพชรสวรรค์อุ่นแพงศรีและกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์ส่วนกัลยาณมิตรไคศรีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันร่วมรับบุญพิเศษในการประกอบโคมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานวันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึงซึ่งโคมเหล่านี้จะถูกนำไปใช้จุดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นโคมสำหรับเวียนประทักษิณโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติและความสุขใจสาธุชนทุกท่านต่างตั้งใจประกอบโคมด้วยความละเอียดประณีตและจิตใจที่พร้อมในการบูชาพระรัตนตรัยราวกับว่าชิ้นส่วนของโคมที่ประกอบเข้าด้วยกันคือการน้อมถวายความเคารพต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงและการที่สาธุชนได้มีส่วนร่วมในการเตรียมงานด้วยสองมือของตนเองจึงเป็นบุญกุศลที่ประเสริฐและล้ำค่ายิ่งนักและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยย่อสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbiterworld.com และขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569

วัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่15 มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30 รูปและเจ้าอาวาส19 วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: จ้าย้ำมันก็จะได้ปลื้มตอนขณะทำบางทีมันน่าทำก็ทำนะไม่ใช่ปลื้มหรอกแต่พอมาเขียนนี่ไงทำอันนี้มานะเห็นแล้วนะว่าผลจะไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นผ่านมาอีกตั้งหลายปีทำไปเมื่อนั้นเองก็ดีแล้วที่เขียนไว้ถ้าไม่เขียนไว้ก็จำไม่ได้แล้วว่าทำไมมันดีอย่างนั้นวะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้ารีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนกับพื้นที่เล็กๆค่ะที่จะชวนคุณผู้ชมมาหยุดคิดและทบทวนใจเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตาชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติค่ะวันนี้นะคะเรานำเสนอข้อคิดธรรมะค่ะในเรื่องของการจดบันทึกคุณผู้ชมเคยรู้สึกไหมคะว่าเราเนี่ยทำความดีไปตั้งมากมายแต่วันนึงค่ะกลับจำอะไรไม่ได้เลยว่าเราทำอะไรไปบ้างหรือบางครั้งค่ะเคยย้อนกลับไปอ่านสิ่งดีๆที่เคยเขียนเอาไว้ก็รู้สึกว่าปลื้มใจเหมือนได้กำลังใจใหม่กลับมาอีกครั้งวันนี้กลาดีวาไรตี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปฟังข้อคิดจากหลวงพ่อทัตตาชีโวค่ะว่าทำไมการจดบันทึกสิ่งดีๆจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะสิ่งเล็กๆอย่างการเขียนนะคะอาจเปลี่ยนใจเราให้เข้มแข็งได้อย่างไม่น่าเชื่อขอเชิญทุกท่านไปรับฟังเรื่องราวธรรมะดีๆพร้อมๆกันเลยค่ะ

ยังไงไอ้ที่จำได้นะมันก็ปลื้มแต่มันก็ปลื้มกว่าไอ้จำไม่ได้ไอ้ความปลื้มมันก็อาจจะหย่อนแต่ถึงขนาดนั้นเมื่อนึกถึงมันก็ดีแม้จำดีเทลไม่ได้นั้นเขาก็เลยต้องมีสารพัดอุบายที่จะทำให้จำเรื่องดีๆได้จำไปทำไมได้ปลื้มก็จะได้มีกำลังใจทำดีต่อไปถ้าไม่ปลื้มไม่ทำทำอะไรมีทั้งได้เรื่องไม่ได้เรื่องไอ้ที่ไม่ได้เรื่องบันทึกไว้น่ะเสียบุญมาบ่าวเพิ่มบาปเนี่ยโอ้ยวันนั้นกระทืบมันซะชักแงกๆๆเลยแล้วมันอ่านอีกโอ้ยดีใจดีใจได้กระทืบเสียบุญมาบ่าวเพิ่มบาปเนี่ยพุทธองค์น่ะพอจะตรัสรู้ก็เรียกบุญท่านจะจําได้หมดมั้ยอ๋อนั่งมาเยอะท่านจําได้มากกว่าเราแต่จําให้ได้หมดทั้งหมดน่ะไม่รู้สิตอนนั้นท่านยังไม่ตรัสรู้นี่แต่ว่าถ้าจําไม่ได้มันก็พอรู้มันก็ปลื้มแต่ว่ามันไม่เต็มที่แต่ว่ายังไงท่านก็ยังเรียกบุญอยู่ก็ปลื้มในบุญเท่านั้นเองแล้วก็อธิษฐานก็ทำมาขนาดนี้นะมาช่วยกันก็เป็นอย่างนี้ช่วยไงช่วยให้ปลื้มจนกระทั่งไม่มีท้อเลยมีกำลังใจจะทำดีต่อไปทำไมต้องปลื้มก็ไม่ปลื้มมันก็หมดกำลังมันเหี่ยวงิกไปเลยปลื้มกำลังไปต่อก็แค่นั้นเอง

การจดบันทึกสิ่งดีๆที่เราทำไว้ช่วยให้เราได้ย้อนคิดได้ปลื้มใจและมีพลังใจที่จะทำความดีต่อไปเพราะบางครั้งขณะทำเราอาจยังไม่รู้สึกอะไรแต่เมื่อได้อ่านสิ่งที่เขียนไว้เราจะเห็นคุณค่าของสิ่งดีๆที่เคยทำความปลื้มในบุญนี้เองเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้เราไม่ท้อและมีกำลังใจในการสร้างบุญต่อไปถ้าไม่จดไว้ก็อาจลืมและอดปลื้มใจในสิ่งดีๆที่ตัวเองเคยทำแต่ถ้าจำได้แม้ไม่หมดทุกรายละเอียดก็ยังมีแรงใจอยู่ดีค่ะสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องทำไมต้องจดบันทึกสิ่งดีๆซึ่งหลวงพ่อทัตตาชีโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดว่าการจดบันทึกสิ่งดีๆไม่ใช่แค่เพื่อให้เราได้จำได้นะคะแต่เพื่อให้ใจเราได้ปลื้มและมีกำลังใจเดินหน้าในการสร้างความดีต่อไปเพราะความปลื้มใจในสิ่งดีๆที่เราเคยทำค่ะจะช่วยเติมพลังใจให้เราเนี่ยไม่ท้อไม่ถอยและไม่หยุดสร้างบุญและเมื่อได้ย้อนกลับไปอ่านสิ่งดีๆที่เคยเขียนเอาไว้นะคะก็จะช่วยเตือนให้เราว่าเราเคยทำดีได้ก็สามารถทำดีต่อไปได้อีกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการจดความดีผ่านการบันทึกไม่เพียงรักษาความดีไว้ในใจค่ะแต่ยังช่วยเติมพลังใจให้ยั่งยืนในวันข้างหน้าอีกด้วยค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสุสิทธิ์ค่ะเป็นช่วงที่เราจะได้รับฟังเรื่องราวจากลูกศิษย์ค่ะผู้ที่ได้น้อมนำคำสอนของครูบาอาจารย์มาปฏิบัติจริงซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากลูกศิษย์ท่านหนึ่งผู้ที่ได้เดินตามรอยบนเส้นทางธรรมจากแรงศรัทธาของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้คำสอนในเรื่องของการสร้างนิสัยในการจดบันทึกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ

ก็เรื่องการจดไดอารี่เนี่ยก็คิดว่าจดจริงจริงจังๆมาตั้งแต่28มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราจดไปเนี่ยเราสามารถที่จะมาทบทวนได้เราสามารถจดได้ทุกอย่างตั้งแต่เรื่องธรรมะเรื่องการงานเรื่องอะไรต่างๆซึ่งพี่บรรทายส่วนใหญ่จะจดในเรื่องการกิจวัตรประจำวันในเรื่องการทำงานว่าไปปฏิบัติหน้าที่อะไรมาบ้างแล้วก็งานบุญของวัดมีอะไรบ้างจดลงไปตลอดจนเป็นนิสัยจนถึงปัจจุบันนะครับเราจะต้องจดไดอารี่ก่อนนอนทุกคืนนะครับมันก็มีประโยชน์ว่าบางทีเราทำงานเราสามารถค้นกลับไปได้ว่าปีนั้นเนี่ยการจัดเรื่องนี้มันทำอย่างไรอะไรอย่างเดียวแล้วก็มีหลายๆคนก็จะมาถามว่างานนั้นจัดเมื่อไหร่นะงานจัดเมื่อไหร่ก็เป็นคล้ายๆเป็นแบบ

ศูนย์ตอบข้อมูลแล้วก็มีประโยชน์ในตอนนี้ที่ตอนนี้พยายามที่จะมาทำมาเขียนเรื่องประวัติวัดอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้ไดอารี่เนี่ยเป็นตัวนำทางในแต่ละวันไล่มาเลยในแต่ละปีไล่เป็นไทม์ไลน์ออกมาเลยว่าในแต่ละปีเนี่ยมีงานอะไรมีความสำคัญไงก็จะหยิบเรื่องนั้นขึ้นมาบางคนถามมาอ่านใน Facebook บอกว่าเออพี่บัญชัยเป็นคนที่แบบจำเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้อะไรเงี้ยบอกจริงๆอ่ะพี่บัญชัยใช้ทั้งจดแล้วก็ใช้ทั้งจำคือจุดเริ่มต้นก็คือเอาจากไดอารี่ก่อนมาพลิกดูว่ามีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจเรามีรูปอะไรเอามาประกอบกันพอมันเห็นหัวข้อเห็นข้อความที่เราช้อนโน้ตไว้เนี่ยทำให้เรานึกออกต่อประเด็นออกมาได้แล้วก็ทำให้เราสามารถไปค้นคว้าเอกสารที่เรามีอยู่ได้มาผสมกันเพราะประโยชน์ของไดอารี่เนี่ยมันก็บันทึกประวัติศาสตร์ทั้งของหมู่คณะไปด้วยแล้วก็ของเราไปด้วยมันก็เลยแบบมีแรงบันดาลใจมากที่แบบต้องจดทุกวันกับปัจจุบันเนี่ยลงละเอียดถึงเวลาเลยสามารถเจาะได้เวลาเลยว่าเริ่มชีวิตกี่โมงอะไรเงี้ย8:30ไปประชุมเรื่องนั้นเรื่องนี้11:00กลับมาซ้อมอะไรเงี้ยจะจดเป็นเวลาจนนอนก็เลยติดนิสัยตรงนี้มากแล้วก็เห็นประโยชน์ในการที่เรามาใช้งานก็คือหลวงพ่อสตาร์ทท่านเคยบอกไว้ว่าการจดไดอารี่เนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการระลึกชาติเนี่ยก็อันนี้เห็นจริงมากเลยเพราะว่าเราลองนึกดูสิเมื่อวานเนี่ยช่วงเช้าเราทำอะไรเรานึกออกไหมหรือว่าเมื่อวานเช้าเราทานอะไรแค่นี้ก็ตอบไม่ได้แล้วนะครับมีไดอารี่เนี่ยเราสามารถตอบได้หมดเลยเดือนที่แล้วเนี่ยจะเขียนเรื่องท่านฟูกัวร่าที่เป็นพระญี่ปุ่นนะที่มาเยี่ยมหลวงพ่อที่ดอยสุเทพเมื่อประมาณปี 36แล้วก็เราก็มีรูปนี้อยู่นานมากแล้วอยากจะลงแต่ว่าแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าความรู้ในเรื่องท่านมีความสำคัญยังไงรู้จักวัดพระธรรมกายยังไงทำไมท่านถึงมาเยี่ยมหลวงพ่อที่ดอยสุเทพเนี่ยเราตรงนี้เราหายไปก็นึกถึงในภาพก็จะมีดร.เขมิกาเนาะดีโออยู่อยู่ในรูปเป็นเด็กยุวะเนี่ยมากล่าวต้อนรับเป็นภาษาญี่ปุ่นเราก็เอาจิ๊กซอว์ตรงนี้ว่าเอาถามช่วยถามหลวงพี่ฐานะหน่อยได้ไหมว่าช่วยในฐานะที่ว่าท่านศึกษาญี่ปุ่นมาเนี่ยท่านฟูกุระราเนี่ยท่านเป็นมีความสำคัญอะไรยังไงช่วยให้ท่านเขียนหน่อยแล้วก็ประสานงานหลวงพี่ท่านก็เมตตาเขียนกลับมาหลวงพี่ฐานะก็เขียนเล่าว่าเออมีการหล่อพระนะวันวิสาขะ33นะแล้วก็หล่อเสร็จประมาณเดือนตุลาจะมีบาศกบาศิกาพระภิกษุ33ท่านบินไปที่วัดไปมอบพระอย่างนู้นอย่างนี้มีการฉลองทำให้เราต่อยอดได้เยอะเราก็กลับมาพลิกไดอารี่เราว่าเอ้ยเอ้าวันนั้นเราก็อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมีวันรอเอ๊ะทำไงเราต้องกลับไปค้นโบชัวเกี่ยวกับงานวิสาขาดูซิมีไหมก็มีโบชัวงานวิสาขามีรูปพระมีรูปลายเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเชื่อมโยงก็มาแกะจากไดอารี่แกะจากอะไรกลับเข้าไปเนี่ยทำให้เราทำงานได้เรียกว่าสงสัยอะไรก็จะกลับไปลึกชาติเปิดไดอารี่แล้วจะสงสัยเรื่องอะไรก็จะหยิบเล่มนั้นออกมาเปิดดูการเขียนไดอารี่ก็คือการเขียนประวัติศาสตร์ชีวิตของเราแต่ว่ามาคิดดูแล้วนะไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของเราอย่างเดียวนะปัจจุบันเนี่ยของพี่บัญชามีความรู้สึกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของการสร้างบารมีของหมู่คณะด้วยเพราะส่วนใหญ่ในไดอารี่เนี่ยจะเป็นเรื่องงานงานนั้นเลยว่าประชุมอะไรพิธีกรรมบุญต่างๆของวัดเนี่ยแต่ละปีเนี่ยจัดงานอะไรเมื่อวันไหนอะไรยังไงอะไรยังไงพยายามจะเขียนลงไปเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์วัดได้เลยครับก็สามารถแกะออกมาเป็นไทม์ไลน์ทำแล้วปัจจุบันที่ทางพุทธศิลป์เนี่ยกำลังจะทำอาคาร82ปีที่เป็นเรื่องของการแสดงนิทรรศการเนี่ยก็จะมีพาร์ทนึงเป็นเรื่องประวัติวัดเขาก็มาชวนพี่บัญชัยไปเขาทำไทม์ไลน์วัดเขาก็จะให้พี่บัญชัยเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษาช่วยดูว่าตรงไหนแล้วก็มาขอของเนี่ยสิ่งของพี่บัญชัยไม่ใช่จดไดอารี่อย่างเดียวนะพี่บัญชัยเก็บเอกสารเก็บของไว้ด้วยอย่างเช่นเขาบอกว่าตรงพาร์ทนี้น่าจะเติมของอะไรลงไปอย่างเช่นว่าหนังสือเล่มแรกของวัดหนังสือเดินไปสู่ความสุขมีไหมบอกมีจะพร้อมให้อะไรเงี้ยคอรุ่นนั้นตอกรุ่นนี้อะไรเนี่ยมีไหมมีเดี๋ยวจะเขาก็เลยให้ไทม์ไลน์ทั้งหมดมาให้ดูว่าเขาจะแสดงอะไรบ้างว่าพี่บัญชัยช่วยใส่ของเข้าไปหรือจะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปเราก็อาศัยตรงเนี้ยใส่ไดอารี่ใส่อะไรที่หรือของที่เรามีอยู่มาประกอบว่าตรงไหมอะไรยังไงอะไรเราจะใส่อะไรไปได้บ้าง

ำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณวันชัยภัทรโกมลรองผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลค่ะที่ท่านได้มาเล่าประสบการณ์การทำงานและแรงบันดาลใจที่ได้จากครูบาอาจารย์ให้เราได้ฟังที่วันชัยเล่าว่านะคะหลวงพ่อทัตตชีโวเคยบอกว่าการจดไดอารี่ค่ะเป็นพื้นฐานของการระลึก

พี่วันชัยจึงได้จดไดอารี่ไดอารี่ค่ะคือการสร้างความจำสร้างปัญญาและเก็บคุณค่าของทั้งชีวิตค่ะไม่ให้สูญหายไปต้องขอบคุณคุณวันชัยมากๆเลยนะคะที่มาเล่าประสบการณ์การทำงานและแรงบันดาลใจที่ได้จากครูบาอาจารย์ให้เราได้ฟังกันครั้งหน้าห้ามพลาดนะคะยังมีเรื่องราวที่เข้มข้นกว่านี้อีกแน่นอนค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยัติธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปริยัติธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะเชื่อว่าหลายๆท่านมีความปรารถนาที่จะเข้าถึงธรรมให้ได้โดยเร็วพลันจึงเพียรพยายามที่จะทำใจหยุดใจนิ่งแต่แล้วเมื่อวันเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจาก1ปีเป็นหลายๆปีก็ยังไม่เข้าถึงธรรมสักทีจนหลายๆท่านเริ่มตัดพ้อกับตัวเองว่าเราคงไม่มีบุญพอที่จะเข้าถึงธรรมนั่งมาตั้งนานก็ยังไม่ยอมใจหยุดใจนิ่งนั่งมาตั้งนานใจก็ไม่ละเอียดเหมือนคนอื่นเขาซึ่งในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงกฎของการเข้าถึงธรรมและวิธีการทำให้ใจละเอียดซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ใจละเอียดเท่านั้นจึงจะไปถึงสิ่งที่ละเอียดได้ถ้าใจไม่ละเอียดก็เข้าไม่ถึงสิ่งที่ละเอียดเพราะฉะนั้นวันทั้งวันในระบบความคิดคำพูดและการกระทำของเราต้องวนเวียนกับสิ่งที่ละเอียดถ้าเราคิดแต่เรื่องที่ละเอียดพูดเรื่องละเอียดแล้วก็วนเวียนอยู่กับสิ่งที่ละเอียดใจก็จะละเอียดตามให้หมั่นนึกถึงบุญนึกถึงธรรมะนึกถึงดวงหรือนึกถึงองค์พระซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ยกระดับจิตใจเราให้สูงส่งมีความละเอียดบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาพอเรานึกบ่อยๆใจของเราก็จะพลอยเป็นอย่างนั้นมีความบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาเหมือนกันกับวัตถุสิ่งของที่เราจะนึกจะคิดจะพูดหรือจะทำนี่คือกฎของการเข้าถึงธรรมที่ลูกทุกคนจะต้องจำเอาไว้ถ้าเราอยากเข้าถึงธรรมได้เร็วก็ต้องคิดสิ่งที่ละเอียดสิ่งที่สะอาดสิ่งที่บริสุทธิ์พูดก็ต้องละเอียดสะอาดบริสุทธิ์ทำก็ละเอียดสะอาดบริสุทธิ์ทั้งทางกายทางวาจาทางใจสามทางนี้แหละบ่อยๆเนืองๆที่ภาษาบาลีเขาใช้คำว่าภาวิตาพหุลีกตาบ่อยๆเนืองๆซ้ำๆมีเวลาเป็นนึกมีเวลาเป็นธรรมมีเวลาเป็นพูดให้คิดพูดทำอย่างนี้แม้จะอยู่คนเดียวก็พูดกับตัวเราเองด้วยคำภาวนาสัมมาอรหังหรือสอนตัวเราเองว่าเราต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องเป็นผู้สะอาดต้องเป็นผู้เกลี้ยงเกลาแล้วก็ลงมือทำปฏิบัติอย่างนี้นะลูกนะ
0: คุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ได้ให้หลักวิชาไว้แล้วนะคะว่าใจจะละเอียดได้ก็ต้องนึกถึงสิ่งที่ละเอียดเช่นนึกถึงบุญนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระแล้วก็หมั่นคิดพูดทำในสิ่งที่ละเอียดสะอาดบริสุทธิ์เป็นประจำสม่ำเสมอหากทำได้เช่นนี้ก็เชื่อมั่นว่าผู้มีบุญทุกท่านจะสามารถเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างง่ายดายและโดยเร็วพลันและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปลือๆตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเมื่อเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะแค่คลายกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

มากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้นะใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็ด้วยวิธีเดียวกับที่พระองค์ท่านทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นนะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยๆผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีเจตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่ง

สภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสใสบ้างแล้วก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เนี่ยเข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะจึงจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมานเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนว่าแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่

ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกันพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจดดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆเท่านี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเนี่ยพระมงคลเทพนิสสจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมาลตอนท่านองคุลิมาลยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมาลบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมาลยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันโดยการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะท่านโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่7กำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้น

ครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายอรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างๆ

ประหยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่จะทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัตธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรุคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

าสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันมหาวิหารทรงปรารภพระเทวทัตแล้วจึงทรงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมเรื่องพระเทวทัตเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณของพระตถาคต
1: พระเทวทัตนี่ใช้ไม่ได้จริงๆขนาดพระศาสดาทรงอุปสมบทให้ยังเนรคุณพระองค์ได
2: ้นั่นสิแถมยังทำลายพระศาสนาอีก
3: แย่จริงๆคนอะไรไม่รู้สำนึกซะบ้าง
0: พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตเป็นผู้อกตัญญูแม้ในครั้งก่อนก็เป็นคนอกตัญญูเหมือนกันพระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายแล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระราชามคธพระองค์หนึ่งเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครราชครึกแคว้นมคธพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเศรษฐีมีสมบัติ80โกฏนามว่าสังคเศรษฐีสังคเศรษฐีมีสหายในพระนครพาราณสีเป็นเศรษฐีมีสมบัติ80โกฏนามว่าปิริยะเศรษฐีครั้งนั้นปิริยะเศรษฐีในพระนครพาราณสีประสบปัญหาการค้าขายขาดทุนถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวกลายเป็นคนขัดสนไร้ที่พำนัก
1: โธ่ทรัพย์สินเงินทองข้าทาสบริวารตอนนี้ข้าไม่เหลืออะไรแล้ว
4: ทำยังไงดีล่ะท่านพี่ข้าไม่ยอมเป็นคนจนหรอกนะ
0: ปิริยะเศรษฐีนึกถึงสังคเศรษฐีผู้เป็นสหายก็คิดจะขอความช่วยเหลือจึงชวนภรรยาออกจากพระนครพาราณสีมุ่งไปสู่พระนครราชคฤห์ด้วยเท้าเปล่าจนถึงนิเวศของท่านสังคเศรษฐี
4: ถึงสักทีข้าเนี่ยเท้าบวมไปหมดแล
1: ้
4: ว
1: เดี๋ยวเราก็สบายแล้วสหายเราเป็นคนดีคงต้องช่วยเหลือเราแน่ๆ
0: ท่านสังคเศรษฐีเห็นสหายเดินทางมาหาก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีและให้พักอยู่ในเรือนของตน
5: สหายท่านมาหาข้าด้วยเรื่องอันใดหรือ
1: เพื่อนเอ๋ยตอนนี้ข้ากำลังลำบากการค้าขาดทุนถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวท่านโปรดช่วยเหลือข้าด้วยเถิด

0: ฝ่ายสังฆเศรษฐีเมื่อรู้ว่าสหายกำลังตกทุกข์ได้ยากก็ให้การช่วยเหลือโดยแบ่งเงินของตนให้40โกฏแล้วยังแบ่งสมบัติทั้งหลายที่ตนมีทั้งข้าทาสบริวารให้แก่ปิริยะเศรษฐีครึ่งหนึ่ง
1: ท่านอย่าได้กังวลใจไปเลยข้าจะแบ่งเงินให้ท่าน40โกฏและสมบัติทั้งหลายที่ข้ามีให้ท่านครึ่งหนึ่งไว้ให้ท่านได้ใช้ตั้งตัว
2: ขอบใจท่านมากชาตินี้ข้าจะไม่ลืมบุญคุณท่านเลย
1: ไม่ต้องเกรงใจแล้วหรอกเราเป็นสหายกันย่อมต้องช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อน
0: เมื่อสังฆเศรษฐีแบ่งทรัพย์สินให้แล้วปิริยะเศรษฐีขนสมบัติพร้อมด้วยข้าทาสบริวารกลับไปพระนครพาราณสีจนตั้งหลักฐานได
2: ้ดูสิเรากลับมาร่ำรวยเหมือนเดิมแล้วน้องหญิง
3: ดีแล้วล่ะจ้ะท่านพี่ข้าน่ะรังเกียจความจนเหลือเกินไปไหนมาไหนก็อายชาวบ้านเขาไปหมด
0: ในเวลาต่อมาฝ่ายสังฆเศรษฐีก็เกิดปัญหาในการค้าขายจนหมดสิ้นทรัพย์สินเช่นเดียวกับปิริยะเศรษฐีบ้าง
4: ท่านพี่ตอนนี้เราไม่มีเงินทองแล้วแม้แต่ข้าวจะกินก็ยังไม่มีเราจะทำยังไงดี
1: เจ้าอย่ากังวลใจไปเลยเราเคยช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีไว้หากเราไปขอให้เขาช่วยเขาก็คงไม่ปฏิเสธเป็นแน
0: ่สังฆเศรษฐีคิดได้ว่าตนเคยให้การช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีไว้หากไปขอความช่วยเหลือผู้เป็นสหายคงช่วยเหลือตนอย่างเต็มที่ดังนี้แล้วจึงพาภริยาเดินทางไปพระนครพาราณสีด้วยเท้าเปล่า
1: น้องหญิงเราเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากปิริยะเศรษฐีที่เมืองพาราณสีกันเถอะ
4: ท่านพี่จะไปไหนน้องก็ขอตามไปด้วย
0: เมื่อมาถึงเมืองพาราณสีสังฆเศรษฐีคอยอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งส่วนตนนั้นจะไปยังบ้านของปิริยะเศรษฐีก่อนและจะกลับมารับนางในภายหลัง
1: น้องหญิงรอพี่ที่นี่ก่อนพอปิริยะเศรษฐีให้เงินและค่าทาสบริวารแก่พี่แล้วพี่จะส่งรถมารับเจ้าในภายหลัง
4: ขอให้สหายของท่านนึกถึงบุญคุณที่เราเคยช่วยเหลือเขาด้วยเถิด
0: สังฆเศรษฐีมาถึงบ้านของปิริยะเศรษฐีแล้วก็ให้คนไปบอกเศรษฐีผู้เป็นสหายว่าตนมาหาน
5: ายท่านสังฆเศรษฐีจากเมืองราชคฤห์มาขอพบขอรับ
2: สังฆเศรษฐีมาหาเราทำไมกันหรือว่าจะมาขอเงินคืนจากเรา
0: เมื่อให้คนเชิญสังฆเศรษฐีเข้ามาในบ้านแล้วปิริยะเศรษฐีก็ไม่ได้ลุกจากที่นั่งไปทักทายเพียงแค่เอ่ยถามสหายเก่าว่ามาหาตนทำไม
2: ท่านน่ะมาหาข้าทำไมกัน
1: ข้ามาเพื่อขอพบท่าน
2: แล้วนี่ท่านพักที่ไหนล่ะ
1: ข้ายังไม่มีที่พักหรอกตอนนี้ภรรยาของข้าก็รอข้าอยู่ที่ศาลาข้างนอก
0: ปิริยะเศรษฐีรู้ว่าสหายผู้มาจากเมืองราชคฤห์ต้องการความช่วยเหลือแต่แทนที่จะให้ทรัพย์สินเงินทองและข้าทาสบริวารเหมือนที่ตนเคยได้รับการช่วยเหลือจากสหายปิริยะเศรษฐีกลับสั่งให้ทาสตวงข้าวรีบ4ธนานห่อชายผ้าผู้เป็นสหายแล้วออกปากไล่ไป
2: เฮ้ยข้ากำลังยุ่งท่านรีบกลับไปเถอะเดี๋ยวข้าจะให้ทาสไปเอาข้าวมาให้จงรับไปหุงต้มกินเองเถิดเจ้าทาสจงไปตวงข้าวรีบ4ธนานห่อชายผ้าสหายของเราให้ไปเถิด
1: สหายเราทำกับเราเช่นนี้เสียแรงที่เคยช่วยเหลือจริง
0: ได้ยินว่าวันนั้นปิริยะเศรษฐีให้คนผัดข้าวสาลีสีแดงไว้ประมาณพันเกวียนขึ้นยุ้งไว้เต็มทั้งที่ได้รับทรัพย์40โกฏมายังเนรคุณผู้เป็นสหายฝ่ายสังฆเศรษฐีเมื่อเห็นทาสตวงข้าวรีบ4ธนานมาให้ก็คิดว่าจะรับหรือไม่รับข้าวนั้นดีหากไม่รับก็จะเป็นการทำลายมิตรภาพที่ยังเหลืออยู่จึงตัดสินใจรับข้าวนั้นห่อชายผ้าแล้วออกจากบ้านของปิริยะเศรษฐี

0: หากเราไม่รับข้าวนี้ก็ถือว่าเราทำลายมิตรภาพที่เหลืออยู่ถ้าเช่นนั้นเราก็จะรับข้าวนี้ไว
1: ้เมื่อสังเกษตรีรับข้าวรีบสี่ธนานนั้นมาแล้วก็กลับมาหาภรรยาตนที่ศาลาครั้นภรรยาเห็นผู้เป็นสามีไม่ได้กลับมาพร้อมเงินทองและข้าทาสบริวารดังที่ตั้งใจไว้ก็รู้สึกแปลกใจ
2: ท่านพี่สหายท่านยินดีช่วยเหลือเราหรือเปล่า
0: ปิริยะเศรษฐีผู้นี้เป็นผู้ไม่รู้บุญคุณคนเขาให้ข้าวรีบพี่มาสี่ธนานเท่านั้น
2: ท่านพี่รับมาทำไมมันสมควรแก่ทรัพย์40โกฏที่เราเคยให้เขาแล้วหรือ
0: เจ้าอย่าร้องไห้ไปเลยหากไม่รับข้าวรีบนี้เราก็จะเสียไมตรีกับเขาพี่จึงรับไว้เจ้าอย่าได้ร้องไห้ไปอีกเลย
1: ในขณะที่เศรษฐีกำลังปลอบใจภรรยาอยู่นั้นทาสผู้หนึ่งที่สังฆเศรษฐีมอบให้แก่ปิริยะเศรษฐีผ่านมาเห็นเจ้านายเก่าก็เข้ามาทำความเคารพ
3: นายท่านนายท่านจริงๆด้วยข้าคิดถึงนายท่านเหลือเกิน
0: เจ้านั่นเองเป็นยังไงบ้างอยู่ที่นี่สบายดีหรือ
4: สบายดีขอรับว่าแต่นายท่านและนายหญิงมาทำอะไรที่นี่ขอรับ
1: เมื่อทาสผู้นี้ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ปลอบใจท่านเศรษฐีและพานายเก่าทั้งสองไปยังบ้านของตนให้อาบน้ำหอมให้บริโภคอาหารแล้วเรียกทาสทั้งหลายที่เหลือมาประชุมกัน
3: เรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างที่ข้าเล่านี่แหละปิริยะเศรษฐีคนเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณคน
5: ปิริยะเศรษฐีคนเนรคุณดูสิทำกับเจ้านายเราได้
6: คนเลวแบบนี้ปล่อยเอาไว้ไม่ได
1: ้วันต่อมาพวกทาสทั้งหลายก็พากันไปยังท้องพระลานหลวงแล้วร้องตะโกนโพธนาเรื่องความเนรคุณของปิริยะเศรษฐี
3: ปิริยะเศรษฐีคนเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณคน
5: ตอนตัวเองเดือดร้อนสหายก็ให้การช่วยเหลือแต่พอสหายเดือดร้อนบ้างกลับขับไสไล่ส่ง
6: ปิริยะเศรษฐีคนเนรคุณ
1: พระราชาทรงผ่านมาได้ยินจึงรับสั่งให้เรียกมาตรัสถามเมื่อทรงทราบเรื่องแล้วจึงสั่งให้เรียกเศรษฐีทั้งสองมาเข้าเฝ้า
7: ท่านสังฆเศรษฐีได้ยินว่าท่านให้ทรัพย์40โกฏแก่ปิริยะเศรษฐีน่ะจริงหรือ
0: จริงพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ยังแบ่งสมบัติทั้งหมดให้อีกครึ่งหนึ่งด้วย
7: เป็นความจริงหรือท่านปิริยะเศรษฐี
3: คือเรื่องนั้นเป็นความจริงพระเจ้าค่ะ
7: แล้วตอนนี้สังฆเศรษฐีมาขอความช่วยเหลือจากท่านท่านได้ช่วยเหลืออะไรเขาบ้างล่ะอีกอย่างเจ้าได้ให้ทาสตวงข้าวรีบสีธนานใส่ชายผ้าให้เขาไปน่ะจริงหรือ
1: ปิริยะเศรษฐีแม้จะฟังพระดำรัสนั้นก็คงนิ่งอึ้งอยู่พระราชาเห็นดังนั้นจึงรับสั่งให้ราชบุตรทั้งหลายเอาสมบัติทั้งหมดในเรือนของปิริยะเศรษฐีให้แก่สังฆเศรษฐี
7: พวกเจ้าจงไปเอาสมบัติที่มีทั้งหมดในบ้านของปิริยะเศรษฐีให้แก่สังฆเศรษฐี
3: อุ้ยซวยแล้วหมดตัวอีกรอบแล้วสิเรา
0: ข้าพระองค์ไม่ต้องการสิ่งของของผู้อื่นขอทรงพระราชทานส่วนที่ข้าพระองค์ให้แก่เขาเท่านั้นเถิดพระเจ้าค่ะ
1: เมื่อสังฆเศรษฐีทูลขอดังนั้นพระราชาจึงรับสั่งให้พระราชทานสมบัติรวมทั้งข้าทาสบริวารอันเป็นส่วนของสังฆเศรษฐีคืนให้สังฆเศรษฐีได้รับสมบัติส่วนของตนคืนทั้งหมดแล้วพร้อมด้วยข้าทาสบริวารทั้งหลายกลับไปสู่พระนครราชคฤห์ก็สามารถตั้งหลักฐานได้ดังเดิมพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าปิริยะเศรษฐีในครั้งนั้นได้มาเป็นเทวทัตส่วนสังฆเศรษฐีได้มาเป็นเราตถาคตชะนี้แหละ

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพยิ่งกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปสวัสดีเพื่อนสัทธมิตรทุกรูปเจริญพรท่านสาธุชนและกัลยาณมิตรทั่วโลกทุกท่านนะสำหรับวันนี้เราถือย่ามตามพระถังซัมจั๋งก็เดินทางมาถึง EP ที่5แล้วนะ EP ที่5ก็เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเราก็จะมาดูว่าศาสนาเนี่ยเข้าไปสู่ในแผ่นดินจีนยุคไหนนะจะได้รู้ประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นมาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคแรกๆที่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถูกถ่ายทอดเข้าไปยังแผ่นดินจีนนะไปทางไหนส่วนใหญ่จะจำได้แต่พระถังซัมจั๋งองค์อื่นจำไม่ได้เลยใช่ไหมเอ่ยวันนี้เราก็มาดูว่าพระพุทธศาสนาเข้าไปแผ่นดินจีนเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะก็คือจุดประสงค์สำคัญในเรื่องของศาสนานี่ก็แบ่งเป็น3ส่วนก็คือพระพุทธศาสนาเข้าสู่แผ่นดินจีนแล้วก็พระพุทธศาสนาในปัจจุบันรวมถึงแนวทางในการเผยแผ่ในอนาคตด้วยอันนี้ก็ให้ดูแผนที่แผ่นดินจีนอีกสักรอบหนึ่งนะส่วนตรงนี้ก็เป็นเส้นทางสายใหม่ที่พระถังซัมจั๋งท่านอัญเชิญพระไตรปิฎกท่านไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดียนะกลับมายังแผ่นดินจีนนะแต่ก่อนที่พระถังซัมจั๋งจะเข้าไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมาอย่างแผ่นดินจีนเนี่ยมันมีหลายรูปที่เข้าไปบุกเบิกก่อนพระถังซัมจั๋งอีกนะอย่างในประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยมีหลายรูปพยายามเขียนบันทึกเรื่องราวของท่านไว้เนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้เก็บมาแล้วก็ถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ฟังต่อว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่แผ่นดินจีนในยุคไหนนะแต่ว่าหลายรูปที่ท่านกลับมาแล้วเขียนบันทึกไว้เนี่ยสูญหายไปเพราะว่าสงครามบ้างหรือว่าในแผ่นดินจีนเนี่ยเขารบกันบ่อยนะกว่าจะรวมแคว้นกันได้แล้วก็กว่าจะตั้งแคว้นใหม่ตั้งได้ไม่นานแล้วก็รบกันอีกแล้วก็แตกแยกเป็นก๊กๆเป็นเมืองๆแคว้นๆอีกก็มีเกิดขึ้นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะแต่เท่าที่ปรากฏเนี่ยมีเพียงพระสงฆ์6รูปนะที่ท่านจารึกหลักฐานไว้ในแผ่นดินในบันทึกของท่านเนี่ยว่าท่านไปสืบศาสนาที่อินเดียแล้วกลับมาที่แผ่นดินจีนสำเร็จยังมีอีกหลายรูปที่ไประหว่างทางแล้วก็มรณภาพในทะเลทรายแล้วก็ไม่ได้กลับมาแต่ว่าเหลือกลับมา6รูป

ที่ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนรูปที่หนึ่งก็คือท่านฝาเสียนหรือว่าภาษาไทยเราเรียกพระฝาเหียนรูปนี้ก็คือเป็นไอดอลของพระทังสามจั๋งเลยก็ว่าได้เพราะว่าท่านไปบุกเบิกสืบพระพุทธศาสนาจากอินเดียก่อนพระทังสามจั๋งนะท่านจะไปเป็นชาวจีนที่เดินทางไปชมพูทวีปในราวๆพ.ศ.943ส่วนรูปที่สองก็คือท่านซ่งอินรูปนี้ก็เป็นชาวจีนเหมือนกันท่านเดินทางไปราวพ.ศ.1060รูปที่สามก็คือพระอาจารย์เฉียนจั้งหรือว่าเราคุ้นเคยกันคือพระถังซัมจั๋งนี่แหละนะที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะท่านเดินทางราวๆพ.ศ.1173หรือว่าค.ศ.627อันนี้ท่านออกเดินทางไปอินเดียนะหลังจากพระถังซัมจั๋งก็มีอีกรูปหนึ่งก็คือพระอาจารย์อี้จิ้งก็เป็นชาวจีนเหมือนกันท่านเดินทางไปประมาณพ.ศ.1214 อีกรูปหนึ่งเป็นกับชาวเกาหลีนะพระภิกษุชาวเกาหลีรูปที่ห้าเนี่ยก็คือพระอาจารย์คุยโจเดินทางไปพ.ศ.1266ส่วนรูปที่หกก็คือพระอาจารย์ธรรมสวามินชาวทิเบตเดินทางไปพ.ศ.1743อันนี้มี 5-6 รูปนะที่ท่านเดินทางไปแล้วก็บันทึกการเดินทางของท่านเหล่านั้นเนี่ยถูกจารึกแล้วก็สืบทอดมาถึงยุคพวกเรายังได้ทราบข่าวสารว่าอ๋อมีภิกษุกี่รูปไปมาบ้างแล้วนะแต่ว่าในบรรดาบันทึกการเดินทางเหล่านั้นเนี่ยบันทึกที่โดดเด่นที่สุดก็คือบันทึกการเดินทางของพระถังซัมจั๋งเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมบูรณ์ที่สุดละเอียดที่สุดครอบคลุมในด้านภูมิศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองประเพณีวัฒนธรรมศาสนาและความเชื่อรวมถึงจำนวนพระสงฆ์จำนวนวัดจำนวนนักบวชนอกศาสนาและตำนานความเชื่อท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่นั้นๆ นะโดยที่ภายหลังมาเนี่ยอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมที่เป็นนักโบราณคดีเนี่ยก็อาศัยคัมภีร์ที่พระถังซัมจั๋งบันทึกไว้นี่แหละก็คือต้าถังซีอี้จี้ก็คือบันทึกการเดินทางไปยังดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถังที่พระถังซัมจั๋งท่านได้เขียนถวายฮ่องเต้เอาไว้นะอันนี้ก็คือที่เราทราบกันมาว่ามีการไปสืบศาสนาที่อินเดียเนี่ยอย่างน้อยจะได้รู้ว่ามีก่อนพระถังซัมจั๋งตั้งหลายรูปนะแล้วทีนี้พระพุทธศาสนาเข้าสู่แผ่นดินจีนในสมัยใดบ้างนะปัจจุบันก็มีความเชื่อหลายกระแสนะแต่ข้อมูลที่ได้รับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากเหล่านักวิชาการมากที่สุดเนี่ยก็คือสมัยราชวงศ์ฮั่นปี206ปีก่อนคริสตศักราชหรือค.ศ. 220เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอีกความเชื่อหนึ่งที่เชื่อว่าพระศาสนาเข้ามาสู่แผ่นดินจีนในยุคนี้อีกความเชื่อหนึ่งก็คือสมัยฮ่องเต้หรือว่าฮั่นไอตี้หลิวซินเนี่ยฮ่องเต้องค์ที่13แห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตกอันนี้ก็เป็นช่วงที่พระพุทธศาสนาถูกเผยแผ่เข้ามาสู่แผ่นดินจีนซึ่งตรงนี้เขาอ้างอิงจากเชิงอัดในจดหมายเหตุของสามก๊กนะตอนจดหมายเหตุรัดเว่ยบทบันทึกของตงอีรัดเว่ยนี่ก็คือรัดของเว่ยขัวก็คือรัดของโจโฉนะมันจะมีเว่ยก๊กบุยก๊กแล้วก็รัดของเล่าปีนะความเชื่ ว่าเข้ามาเนี่ยมาจากบันทึกตงอีตรงเนี้ยเขาว่ารัชสมัยสมัยของฮ่องเต้ฮั่นไอตี้เนี่ยส่งสมณทูตแห่งแคว้นต้าเย่จือบางทีตรงนี้เขาก็อ่านว่าต้าโร่จือนะนามว่าอีฉุนท่านเนี้ยนะได้ไปแสดงธรรมเรื่องพุทธประวัติให้แก่จิงหรูทูตแห่ง

ราชสำนักราชวงศ์ฮั่นเนี่ยฟังนะจากหลักฐานข้างต้นเนี่ยจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนแผ่นดินจีนบันทึกตงอีตงอีในที่นี้ก็คือชนกลุ่มน้อยที่มีถิ่นฐานอยู่บริเวณด้านตะวันออกของจีนสมัยโบราณแคว้นใต้ยู่จือก็คือแคว้นในสมัยโบราณราวๆ200ถึง205ปีก่อนคริสตศักราชซึ่งในอดีตเป็นดินแดนสำคัญในการติดต่อฝั่งทางตะวันตกปัจจุบันอยู่บริเวณมณฑลการสู้นะไปจนถึงถ้ำตุนหวงอยู่แถวๆนี้แล้วก็อีกความเชื่อหนึ่งว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาแผ่นดินจีนเนี่ยก็คือในยุคของโฮ่ฮั่นผ่องปลายราชวงศ์ฮั่นเนี่ยยุคสมัยท่านฮั่นหวนตี้หรือว่าฮั่นหลินตี้มีพระภิกษุจากเขตซีอี้หรือว่าซินเจียงเนี่ยอย่างเช่นท่านอันซื่อเกาแล้วก็ชื่อโหลเจียเชิ่นเป็นต้นนะสองท่านเนี่ยเข้ามาเผยแผ่แล้วก็เริ่มแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาเข้ามาในแผ่นดินจีนอันนี้ก็เป็นรูปวาดของท่านอันซื่อเกากับรูปวาดของท่านชื่อโหลเจียเชิ่นนอกจากนี้ยังมีท่านคังเซิงหุ่ยนะอันนี้ที่แปลการปฏิบัติธรรมแบบหินยานที่เขาเรียกว่าเสี่ยวเฉิงฉานเฉยก็คือสายหินยานเนี่ยเป็นต้นแบบของสายเถรวาทอะไรเงี้ยนะแล้วมีอีกท่านยังบันทึกไว้ว่าเนี่ยท่านจือเฉียนเนี่ยก็แปลคัมภีร์มหายานปัญญาปรมิตานะหรือต้าเฉิงปัวเหลอปัวเหลอเฉียนะในยุคต่อมานี่ก็คือยุคซีฮั่นหรือว่าฮั่นตะวันตกพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบทอดมาโดยเฉพาะคัมภีร์ปัญญาปรมิตาหรือว่าคัมภีร์สัทธรรมบุณฑลิกเนี่ยก็แปลโดยท่านจูฝ่าฮู้ตรงนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเวลาต่อมาอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาเดินทางเข้ามาในแผ่นดินจีนในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะอยากใหทุกท่านเนี่ยได้เห็นว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็มีคนที่เข้าไปสืบพระพุทธศาสนายังแผ่นดินจีนแล้วก็นำกลับมายังแผ่นดินจีนโดยเฉพาะในสมัยฮั่นหมิงตี้นะฮั่นหมิงตี้เนี่ยเราคงจะคุ้นเคยนะคงได้ยินกันว่าท่านฝันไปอย่างนั้นอย่างนี้นะว่าฝันเห็นพระพุทธองค์เป็นร่างสีทองมีรัศมีอะไรเงี้ยท่านก็เลยส่งสมณทูตไปนะเพื่อรำลึกถึงกษัตริย์ฮั่นหมิงตี้เราพักดูบรรยากาศของบันทึกบนแผ่นศิลาจารึกกันสักครู่หนึ่งนะ

วันเพ็ญเมื่อ 2,500 กว่าปีมีแผ่นดินไหวมีน้ำผุดล้นขึ้นมาในแหล่งน้ำทุกแห่งฝนแสงสว่าง5สีเจิดจ้าบนท้องฟ้าสุดสายตาน่าอัศจรรย์กษัตริย์โจเจ้าแห่งแผ่นดินจีนเกรงว่าจะเกิดเพศภัยโหราพยากรณ์ว่า

เราจะเห็นว่า พระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาสู่แผ่นดินจีนเนี่ยก่อนยุคสมัยของฮั่นหมิงตี้อีกนะแต่ว่าพอมาถึงรัชสมัยของฮั่นหมิงตี้คศ28ถึง75เนี่ยท่านฝันเห็นบุรุษสีทองเนี่ยร่างมีรัศมีทำไมท่านแบบไม่เหมือนคนอื่นอะไรมีรัศมีออกจากกายด้วยพอฝันแล้วปุ๊บตื่นขึ้นมาก็มาปรึกษากับพวกอำมาตย์ราชบริพารอำมาตย์เขาก็เลยกราบทูลว่าอ๋อได้ยินข่าวว่าทางซีฟังก็คือทางแผ่นดินตะวันตกในที่นี้ไม่ใช่ยุโรปนะตะวันตกในที่นี้ก็คือที่ตะวันตกของแผ่นดินจีนนะเขาเรียกว่าที่พระสังฆสัมจั่งท่านไปซีฉิงฉี่จิงเนี่ยก็เดินไปทางที่ตะวันตกเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นทางที่ตะวันตกของแผ่นดินจีนพอฮั่นหมิงตี้ฝันเห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วรู้ว่าอ๋อมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนะท่านก็เลยส่งอมาตย์กับข้าราชบริพารเนี่ยนำโดยท่านชัยอินเนี่ยไปยังชมพูทวีปนะเพื่ออัญเชิญพระพุทธศาสนาจากแผ่นดินอินเดียเนี่ยมาสู่แผ่นดินจีนโดยคณะทูตนำโดยท่านชัยอินเนี่ยเดินทางใช้เวลาร่วมกัน3ปีจึงเดินทางกลับมาพร้อมพระภิกษุ2รูปนะโดย2รูปนี้ก็คือพระจาเย่โมถึงพระกัสสปะมาดังคะเนี่ยกับพระจูฝาหูจูฝาหลานนะท่านพระธรรมรัตน์โคพรเนี่ยพร้อมกับพระพุทธรูปกับคัมภีร์ซึ่งบรรทุกมาหลังม้าขาวอีกจำนวนหนึ่งนะก็คือพอมาถึงในสมัยเนี้ยก็เลยไปสร้างวัดแห่งแรกที่เมืองลั่วหยางวัดม้าขาวตัวเนี้ยที่เราเรียกว่าวัดม้าขาวอันนี้แหละคือที่มานะไม่ใช่ว่าวัดม้าขาวนี่มาในยุคของพระถังซัมจั๋งนะมาก่อนยุคของพระถังซัมจั๋งอีกโดยตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นหมิงตี้ส่งคณะทูตแปรเชิญกลับมาเนี่ยพอวัดม้าขาวมาถึงเมืองลั่วหยางตรงที่เป็นวัดม้าขาวปัจจุบันเนี่ยแล้วเขาก็ไม่นานก็จากไปกษัตริย์ฮ่องเต้ในยุคนั้นก็เลยเพื่อไว้อาลัยแก่ม้าที่แปรเชิญพระไตรปิฎกกลับมากับคณะทูตเนี่ยก็เลยสร้างวัดม้าขาวไว้ตรงนี้ซึ่งปัจจุบันก็มีวัดม้าทองอยู่ในวัดม้าขาวอีกทีนึง

ที่เราเรียกว่าวัดเหมอัศวราชเนี่ยนะที่ไปตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของวัดม้าขาวอันนี้ก็เป็นรูปภาพของคณะทูตท่านชัยอินที่ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากแผ่นดินจีนกลับมาแต่ว่าท่านไประหว่างทางไปเจอพระสองรูปนี้ก่อนก็คือพระกัสสปะมาดังคะกับพระธรรมรัตน์โคพรท่านก็เลยได้คัมภีร์กับพระพุทธรูปบางส่วนเนี่ยกลับมาแล้วก็มาถึงยังวัดม้าขาวเนี่ยตรงนี้นะในปีคศ.68เนี่ยฮ่องเต้ฮั่นหมิงตี้เนี่ยท่านโปรดให้สร้างวัดพุทธแห่งแรกขึ้นบนแผ่นดินจีนที่เมืองลั่วหยางสำหรับเป็นที่พักของภิกษุทั้งสองรูปชื่อว่าวัดม้าขาวหรือว่าปลายหมาซื่อเนี่ยนะเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแก่ม้าขาวที่บรรทุกพระไตรปิฎกมายังแผ่นดินจีนอันนี้คือที่มาของวัดม้าขาวนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสับสนว่าเอ๊ะวัดม้าขาวตัวนี้ใช่ตัวเดียวกับที่พระถังซัมจั๋งนั่นแบนเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียหรือเปล่านะพระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านไม่ได้เอาม้าขาวไปนะท่านเอาม้าสีอะไรไปนะลองทายกันสิเอ่ยสีเจ็ดสีนี่สีอะไรบ้างพระถังซัมจั๋งนั่นเอาม้าสีอะไรไปม้าน่าจะมีกี่สีสีแดงโอ้เก่งมากเลยสุดยอดมากเลยผมนักเรียนอนุบาลฝันในฝันตัวจริงนะสีแดงนะพระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านขี่ม้าสีแดงทำไมท่านได้ม้าสีแดงไปเออตรงนี้แหละแล้วม้าสีแดงตัวนี้เป็นม้าหนุ่มหรือม้าแก่เนี่ยเดี๋ยวเราเล่าไปหลวงพี่ค่อยเฉลยในประวัติศาสตร์ช่วงที่เกี่ยวกับสมัยราชวงศ์ถังแล้วกันนะพอมาถึงยุคสมัยราชวงศ์เว่ยจิ้นเว่ยจิ้นก็คือสมัยราชวงศ์เหนือใต้เนี่ยเขาเรียกว่าหนานเป่ยเฉานะหนานเป่ยเฉาคือราชวงศ์เหนือใต้หรือว่าเว่ยจิ้นหนานเป่ยเฉาเนี่ยยุคนี้นิยมเรียกว่ายุคเว่ยจิ้นหนานเป่ยเฉาก็คือเขาเรียกรวมกันทั้งราชวงศ์เหนือใต้นะผลงานที่โดดเด่นในยุคนี้ก็คือการแปลคัมภีร์จากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาจีนอันนี้กำเนิดนักแปลที่มีชื่อเสียงหลายท่านเลยนะตั้งแต่พระธรรมรักษ์จูฝ่าฮู้นะกับพระกุมารชีพหรือว่าจิวโมโรซือเนี่ยรวมถึงผลงานที่โดดเด่นที่แปลออกมาก็มีปัจญาปรมิตาสูตรหรือว่าปัวเหรอจริงหรือว่าสัทธรรมบุณฑริกสูตรฝ่าหัวจริงเนี่ยนะอันนี้ก็คือในยุคสมัยเว่ยจิ้นหนานเป่ยเฉาราชวงศ์เหนือใต้นะพอมาถึงปลายสมัยราชวงศ์จิ้นนะก็มีท่านฝาเหียนหรือว่าท่านฝาเฉียนเนี่ยภาษาจีนเป็นพระภิกษุรูปแรกที่เดินทางไปศึกษาอย่างอินเดียสำเร็จแล้วก็เดินทางกลับมาถึงลั่วหยางในปีคศ.399ท่านใช้เวลากว่า6ปีจึงถึงอินเดียนะจากนั้นเนี่ยอยู่คัดลอกคัมภีร์อยู่ที่อินเดียอีก4ปีแล้วก็ไปแสวงหาคัมภีร์ตามที่อื่นๆอีกในนอกจากในเมืองอินเดียแล้วยังไปเกาะศรีลังกาอีกอยู่อีก2ปีนะก่อนจะเดินทางกลับประเทศจีนพร้อมกับพระสูตรต่างๆโดยเฉพาะพระเกี้ยวแก้วเห็นไหมพระเกี้ยวแก้วซ้ายบนนี่อัญเชิญเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมเอ่ยหรือปีที่ผ่านๆมาเนี่ยที่ในหลวงเราอัญเชิญมาไว้ที่สนามหลวงให้ประชาชนชาวไทยเราได้ไปกราบไหว้แล้วก็มีหลวงจีนนั่นเฝ้าตลอด24นอนะอยู่ตรงบริเวณสนามหลวงเนี่ยอันนี้คือพระเกี้ยวพระเกี้ยวแก้วซ้ายบนองค์ที่ท่านฟาเหียนเนี่ยไปอัญเชิญกลับจากอินเดียนะปัจจุบันเขาเอาสถิตปฏิสถานไว้ที่วัดหลิงกวงที่กรุงปักกิ่งเขตวัดหลิงกวงตรงนั้นเขาจะเรียกว่าเขตปาต้าชู่นะก็จะอยู่ที่วัดหลิงกวงแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระพุทธรูปจำนวนมากท่านรวมใช้เวลาทั้งสิ้นเนี่ย15ปีในการเดินทางไปสืบพระศาสนาที่อินเดียนะพอมาถึงยุคสมัยราชวงศ์สุยเหวินตี้หรือว่าสุยหยาง

ที่และสู่หยางตี้เนี่ยเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองอย่างเด่นชัดเหมือนกันคือองค์พ่อเนี่ยจะดูแลพระศาสนาดีกว่านะฮ่องเต้คนซุยเวินตี้เนี่ยจะดูแลพระศาสนาดีกว่ามีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเก่าทั่วประเทศแล้วก็สร้างวัดใหม่ขึ้นอีก 3,000 แห่งสร้างพระเจดีย์ใหม่อีกกว่า100องค์และประกาศให้วัดต้าชิงชั่นเป็นศูนย์กลางในการแปลพระคัมภีร์เนี่ยแต่ต่อมาเนี่ยลูกชายน่าเสียดายว่าฮ่องเต้องค์ต่อมาก็คือซุยหยางตี้เนี่ยท่านมัวแต่มัวเมาในการครองอำนาจแล้วก็ไม่ได้ดูแลพระศาสนาเหมือนพ่ออย่างเท่าที่ควรก็คือมัวแต่เสวยสุขในยุคนี้เนี่ยซุยหยางตี้เนี่ยเป็นยุคที่กษัตริย์ฮ่องเต้เนี่ยขุดคลองต้าอิ่นเหอคลองที่ยาวที่สุดในโลกนะคลองที่ยาวที่สุดในโลกขุดจากนู่นนะภาคกลางนะแถวๆหางโจวไปถึงปักกิ่งเลยรวมระยะแล้วก็หลายพันกิโลเมตรนะขุดคลองเนี่ยแต่วัตถุประสงค์ในการขุดคลองเนี่ยไม่ใช่เพื่อการคมนาคมนะท่านไม่ได้เพื่อแบบเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหรือว่ากระตุ้นความเป็นอยู่ของประชาชนเกณฑ์ค่าทาสบริวารเนี่ยไปขุดคลองต้าอิ่นเหอเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือฮ่องเต้เนี่ยอยากจะนั่งเรือสบายๆประพาสปักกิ่งเจียงหนานลงมาอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยท่านใช้งบประมาณในการทุ่มเทไปกับตรงนี้ก็เลยไม่ได้ดูแลพระศาสนาเท่าที่ควรทีนี้ก็เลยเป็นช่วงปลายของยุคราชวงศ์ซุยก็ว่าได้นะเพราะว่าประชาชนก็เดือดร้อนภาษีก็ขึ้นหนักสมัยราชวงศ์ถังคนที่เป็นแม่ทัพหรือว่ามีอำนาจในยุคนั้นก็คือหลี่เยียนเนี่ยหลี่เยียนหรือว่าถังไทเจ้าฮ่องเต้ในยุคสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยฮ่องเต้องค์แรกเนี่ยหลี่เยียนที่เป็นพ่อของหลี่ซื่อหมินหรือว่ากษัตริย์ถังไทจงเนี่ยนะก็เลยปฏิวัติสมัยราชวงศ์ซุยเนี่ยเพื่อยึดครองอำนาจแล้วพระถังซัมจั๋งก็เกิดขึ้นในยุคนี้แหละพระถังซัมจั๋งเราก็มาในยุคนี้นะทีนี้ซีรีส์เราเดินทางมาถึงถือย่ามตามพระถังซัมจั๋งซีรีส์5แล้วนะจะไม่กล่าวถึงท่านเลยเดี๋ยวก็กลัวว่านักเรียนใหม่ที่เข้ามาฟังในวันนี้รวมถึงที่กลับมาใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ทราบประวัติหรือว่าความเป็นมาของพระถังซัมจั๋งมากนักเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะเล่าประวัติพระถังซัมจั๋งให้ครบในตอนที่5นี้เลยนะเพื่อที่ว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลวงพี่อธิบายไปแล้วก็จะนำเอาเกร็ดประวัติบางส่วนที่ท่านไปเจอมาเนี่ยมาเล่าเป็นตอนๆไว้ในคราวนี้เนี่ยก็จะถือโอกาสเล่าตั้งแต่ตอนท่านเกิดอยู่ที่ไหนออกบวชเมื่อไหร่ไปเมืองไหนบ้างไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่เทียนจูหรือว่าอินเดียเนี่ยท่านเจออุปสรรคอะไรยังไงบ้างรวมถึงท่านกลับมาแล้วมาแปลคัมภีร์อยู่ที่วัดไหนมรณภาพที่ไหนบั้นปลายของท่านใช้ชีวิตไปกับอะไรนะก็จะถือโอกาสเล่าไว้ในตอนนี้เลยกันนะก็คือพระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านแซ่เฉินนะของไทยก็คือแซ่ตั้งนะใครแซ่ตั้งแซ่เฉินเนี่ยถือว่าเป็นลูกหลานของพระถังซัมจั๋งนะถือว่าเป็นสืบเชื้อสายของตระกูลขุนนางนี้นะซึ่งปู่ของท่านเนี่ยท่านแซ่เฉินแล้วก็ชื่อเนี่ยชื่อฮุยชื่อตัวเดียวนะฮุยแต่พ่อเนี่ยชื่อเฉินฮุยนะพ่อชื่อเฉินฮุยแต่ปู่กับทวดของท่านเนี่ยเป็นขุนนางในยุคสมัยเว่ยนะสมัยเว่ยคือก่อนสมัยราชวงศ์ซุยอีกนะเป็นขุนนางในยุคสมัยราชวงศ์เว่ยแล้วทีนี้พอมาถึงพ่อท่านเนี่ยพ่อก็ยังได้เป็นระดับนายอำเภอนะเขาเรียกว่าเซียนลิ่งนะก็คือท่านเกิดที่เมืองลั่วโจวเนี่ยโกชื่อเซียนก็คือเกิดที่เมืองลั่วโจวเขตโกชื่อแล้วทีนี้

ี้มีลูกชายพ่อท่านเนี่ยมีลูกชายทั้งหมดมีลูกทั้งหมด4 คนนะพระถังซัมจั๋งเป็นลูกคนสุดท้องนะแล้วก็มีพี่ชายอีกกับพี่สาวพี่ชาย2 ท่านนะแล้วพี่ชายคนที่2ของท่านเนี่ยไปบวชที่วัดจิ้งถูซื่อนะที่เมืองฉางอานนี่แหละพอบวชแล้วปุ๊บพระถังซัมจั๋งตอนนั้นเนี่ยอายุ10 ขวบเนื่องจากว่าพ่อกับแม่เนี่ยก็เสียชีวิตไปพ่อพระถังซัมจั๋งเนี่ยเสียตอนนั้นอายุ10 ขวบพอพ่อเสียแล้วก็ไม่รู้จะมีพี่คนไหนดูแลได้นะพี่คนที่2ที่บวชเป็นพระชื่อว่าฉางเจียเนี่ยนะฉางเจียฝ่าซือเนี่ยพระอาจารย์ฉางเจียเนี่ยก็เลยมารับท่านเนี่ยไปอยู่วัดด้วยไปเป็นลูกศิษย์วัดแล้วก็คล้ายๆกับอาสาสมัครแล้วก็ผู้บำเพ็ญพจน์อยู่ในวัดโดยที่ยังไม่ได้บวชนะตอน10 ขวบเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นช่วงรอยต่อระหว่างราชวงศ์ซุยกับราชวงศ์ถังอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้ซุยหยางตี้นะกษัตริย์ฮ่องเต้ซุยหยางตี้เนี่ยก็ก่อนหน้านี้ไม่ให้พระภิกษุบวชคือจำกัดการบวชไว้มาเป็นระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าเขาบวชทีบวชเป็น500,000 รูปนะบางองค์ก็บวชหนีภาษีบ้างบางองค์ก็บวชเข้ามาเพื่อศึกษาธรรมะจริงๆอะไรเงี้ยแล้วในยุคที่บ้านเมืองเขาต้องการผู้คนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอะไรเงี้ยสุยหยางตี้ก็เลยจำกัดการบวชของพระลงแล้วทีนี้มาถูกจังหวะเหมาะช่วงนี้พอดีก็คือช่วงปลายราชวงศ์ซุยสุยหยางตี้ก็เลยอนุญาตให้บวช27 ท่านโดยเฉพาะ27 ท่านเนี่ยก็ต้องสอบด้วยนะต้องสอบคัดเข้ามาอีกว่าอยู่บวชเข้ามาเนี่ยตั้งใจบวชจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ว่ารับมาแล้วก็บวชแล้วก็อยู่เฝ้าวัดไปวันๆไม่ใช่นะแล้วต้องสอบเหมือนสอบจองงวนเลยโดยการสอบจองงวนหรือว่าที่เราเรียกว่าเกาขาวจนมาถึงยุคของจีนเด็กจีนจนทุกวันเนี้ยก็เริ่มจากสมัยราชวงศ์ซุยนี่แหละนะซุยหยางตี้เนี่ยการสอบจองงวนก็เริ่มจากยุคนี้แล้วคนที่จะบวชเข้ามาเนี่ยก็ต้องสอบอีกสอบโดยที่ให้ข้าหลวงเนี่ยเรียกว่าชื่อว่าเจิ้งซ่านขัวมาเป็นคนสอบแล้วคนอื่นเขาก็สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าวัดไปแล้วแต่ว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยตอนนั้นอายุ10 ขวบท่านก็เดินวนเวียนอยู่หน้าประตูเนี่ยอายุราวๆ13 ขวบแล้วแหละตอนนั้นก็อยู่ที่วัดนี้ก็มาสักระยะหนึ่งกับพระพี่ชายเนี่ยศึกษาธรรมะก็แตกฉานมาระดับหนึ่งพอข้าหลวงท่านนี้เห็นปุ๊บเด็กคนนี้มาเดินวนทำไมไม่ยอมไปมาเดินวนอยู่หน้าประตูทางเข้าวัดเนี่ยสงสัยอยากเข้าวัดอยากบวชกับเขาหรือเปล่าเนี่ยนะถ้าเป็นเราเป็นไงหรือเปล่าถ้ายุคนี้ของเราคงชวนบวชเลยนะชวนบวชตั้งเด็กๆเลยนะแต่สมัยนั้นข้าหลวงท่านนี้ก็เลยถามไปว่าที่มาเดินวนอยู่หน้าวัดอย่างเนี้ยอยากบวชหรือเปล่าอยากบวชเพราะอะไรนะถ้าเป็นเราเป็นไงเอ่ยถามเด็กทั่วไปนี่อยากบวชครับแค่นั้นจบใช่ไหมเอ่ยแต่นี่ไม่ใช่นะคำตอบของพระถังซัมจั๋งทำเอาคนที่มาสอบการบวชท่านเจิ้งซ่านขัวเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยนะท่านตอบเป็นภาษาจีน8 คำสั้นๆนะเหยื่อนเศร้ารู้ไรจิ้นกวงอีฝาก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็คือในระยะยาวอันนี้ท่านบอกเหตุผลที่ท่านอยากบวชนะกับข้าหลวงท่านนี้เนี่ยในระยะยาวข้าพเจ้าปรารถนาที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาของพระตถาคตและในระยะอันใกล้ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สืบทอดมาเนี่ยเป็นไงเอ่ยคำตอบของเด็ก13 ขวบนะคือฟังแล้วทึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันหรือว่าไปห้องแก้วทีเนี่ยเห็นไหมเอ่ยเด็กน้อยน้องๆที่ต้อนรับหลวงพ่อพระอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยยืนเข้าแถวเนี่ย
บางที

ที่จะสืบพระพุทธศาสนาไปถึงอนาคตจริงๆอันนี้หายากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าเด็กคนนี้ควรที่จะเข้ามาสู่ร่มผ้ากาสาวพัสเขาก็เลยยอมยกเลิกกฎต่างๆที่เข้มงวดให้นะเลยรับท่านเนี่ยให้ท่านบวชแต่บวชเป็นสามเณรอยู่นะก็บวชเข้ามาท่านก็ศึกษาพระธรรมคัมภีร์จนแตกฉานแต่ว่าก็ยังคาใจว่าเอ๊ะทำไมสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยมันใช่คำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมแล้วคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยังไงทำไมฝ่ายนู้นคัมภีร์ของฝ่ายนู้นก็ว่าอีกอย่างคัมภีร์ของฝ่ายนี้ก็ว่าอีกอย่างอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกนะไม่ว่าพระถังซัมจั๋งกับท่านฝาเสียนหรือว่าพระฝาเหียนเนี่ยที่ท่านไปสืบพระศาสนาจากอินเดียเนี่ยล้วนมีความคิดเป็นอันเดียวกันก็คือตรงนี้แหละว่าฝ่ายเหนือฝ่ายใต้พูดไม่เหมือนกันแต่เราจะทำยังไงให้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยเราต้องไปถึงต้นแหล่งไปสืบพระศาสนาจากอินเดียเนี่ยพระถังซัมจั๋งก็เหมือนกันท่านก็เลยมีความคิดตรงนี้นะที่อยากจะไปสืบศาสนาจากอินเดียเนี่ยกลับมาโดยที่ตอนนั้นเนี่ยท่านให้ความสนใจในคัมภีร์ยุจาชื่อตีรุ่นนะหรือว่าคัมภีร์โยคาจารภูมิเนี่ยท่านให้ความสนใจในคัมภีร์นี้มากเพราะว่ามันรวบรวมทั้งแนวคิดของหินยานเถรวาทหรือว่ามหายานไว้ในนี้ด้วยท่านก็เลยสนใจเป็นพิเศษแต่ว่าที่แปลออกมาแล้วในแผ่นดินจีนที่เล่าให้ฟังข้างต้นว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาจีนก่อนยุคพระถังซัมจั๋งอีกนะเข้ามาตั้งแต่ยุคราชวงศ์ฮั่นนะทีนี้พอมาถึงท่านเนี่ยคัมภีร์โยคาจารภูมิเนี่ยก็ได้รับการแปลมาแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ท่านก็เลยคิดยังไงถึงจะไปสืบศาสนาไปเรียนรู้คัมภีร์นี้ได้แต่ท่านเนี่ยก็วนไปจากอยู่ฉางอานแล้วก็ย้ายไปเฉิงตูได้ยินกิตติศัพท์อาจารย์ท่านไหนดีเนี่ยก็ไปเรียนรู้กับท่านนั้นเนี่ยเหมือนหลวงปู่หลวงพ่อเราเลยนะคือรู้ว่าโอ้อาจารย์เกจิองค์ไหนเก่งๆเนี่ยท่านดั้นด้นไปกราบเลยหลวงปู่ก็เหมือนกันโอ้รู้ว่าองค์ไหนแบบสอนที่ไหนเห็นไหมอยากรู้คำว่าอวิชชาเป็นยังไงเนี่ยเขาเรียนกันที่ไหนเนี่ยถามที่สุพรรณแล้วไม่มีองค์ไหนรู้จักเลยเนี่ยนู่นต้องไปวัดเรียนที่วัดโพวัดแจ้งวัดอรุณนุ่นต้องเลยแบกคัมภีร์เข้ากรุงเทพเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีความคิดเหมือนกันหมดเลยที่แบบอยากจะคลายความสงสัยของตัวเองว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรนะทีนี้พระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านรู้ว่ากิตติศัพท์ของพระอาจารย์วัดไหนที่มีชื่อเสียงสอนคัมภีร์ไหนที่เด่นดังสุดๆท่านก็ไปตามเรียนรู้จากฉางอันเนี่ยท่านก็หนีออกมาไปเมืองเฉิงตูก่อนไปเฉิงตูไปซื่อชวนเสฉวนไปเขตเสฉวนแล้วท่านไปบวชพระอยู่ที่เสฉวนที่เฉิงตูนี่แหละไปบวชพระรับศีลพระตอนอายุ20เนี่ยที่เฉิงตูแล้วก็ศึกษาคัมภีร์อยู่กับพี่ชายอยู่วัดนั้นเนี่ยสักระยะหนึ่งที่เฉิงตูแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งเหตุการณ์ที่ของราชวงศ์ถังเนี่ยที่หลี่เยือนเขาตั้งราชวงศ์ถังขึ้นมาใหม่เนี่ยฮ่องเต้หลี่เยือนตั้งราชวงศ์ถังขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ค่อนข้างปราบปรามรอบๆกบฏหรือว่าการลบราฆ่าฟันกันก็มีน้อยลงเนี่ยท่านก็เลยอยากจะกลับมาที่เมืองฉางอันอีกแต่ว่าพี่ชายเนี่ยไม่เห็นด้วยนะท่านฉางเฉเนี่ยไม่เห็นด้วยอยากกลับไปเลยเขายังลบกันอยู่นะยังไม่สงบก็ไม่อยากให้ท่านกลับมาแต่ใจท่านเนี่ยอยากจะรู้คัมภีร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้ลึกซึ้งมากที่สุดเท่าที่จะรู้ได้กลางคืนก็เลยแอบเขียนจดหมายไว้แล้วก็วางไว้ให้พระพี่ชายตัวเองก็เลยแอบหนีออกมาตอนกลางคืนกลับมาที่เมืองฉางอันกลับมา

มาศึกษาคัมภีร์ของโยคาจารย์ภูมิเนี่ยอิจาชื่อที่รุ่นนี้อีกนะท่านก็กลับมาอยู่ฉางอันสักระยะหนึ่งช่วงนี้ก็คือ เหตุการณ์บ้านเมืองก็ยังมีการรบราฆ่าฟันกันอยู่ยังมีสงครามอยู่แล้วก็พระถังซัมจั๋งกับเพื่อน27รูปนะเคยเขียนหนังสือคล้ายๆกับขอวีซ่านะเขียนหนังสือขอวีซ่าเนี่ยขอกับกษัตริย์เนี่ยเพื่อที่จะไปสืบศาสนาในอินเดียนะเพราะว่า อยากจะไปถึงต้นแหล่งเลยแต่ว่ากษัตริย์บอกยังไม่ให้ไปยุคนี้เขายังลบลาฆ่าฟันกันอยู่คุณจะออกไปทำไมอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงความปลอดภัยนะทีนี้พระถังซัมจั๋งท่านก็เราจะทำยังไงดีถึงจะออกจากเมืองได้นะเป็นเราถ้าเขาไม่ให้วีซ่าเป็นไงเอ่ยไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาไม่ให้พอแล้วไม่ไปก็ได้นะไปสัมภาษณ์วีซ่าที่ไหนก็ไม่ให้วีซ่าพอแค่นี้แหละแต่พระถังซัมจั๋งไม่นะเพื่อนๆท่านก็ถอดใจแล้วนะทั้ง27รูปที่บอกว่าจะไปด้วยกันองค์อื่นถอดใจหมดมีเพียงพระถังซัมจั๋งรูปเดียวเนี่ยที่ท่านไม่ถอดใจแล้วก็ไปรู้จักกับพระอินเดียเนี่ยท่านประภากรมิตะท่านชื่อประภากรมิตะนะเป็นพระภิกษุที่มาจากอินเดียบอกว่าถ้าอยากจะรู้คัมภีร์โยคาจารย์ภูมิหรือว่าคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไปถึงนู่นแหละมหาลัยนะนันลันทาที่อินเดียนู่นแหละท่านก็เลยจำชื่อมหาลัยนี้ไว้แล้วก็มีความในใจลึกๆที่อยากจะไปถึงที่ตรงนั้นให้ได้นะอยากจะไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมาให้ได้อันนี้เป็นความตั้งใจของท่านทีนี้พอท่านออกไม่ได้เนื่องจากคำสั่งของทางบ้านเมืองเนี่ยไม่ให้ออกประตูเมืองก็ปิดหมดแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่การเนื่องจากว่าราชวงศ์ถังเนี่ยกำลังสร้างตัวใหม่ๆสร้างเมืองใหม่แล้วคนเนี่ยก็เยอะเป็นพิเศษการที่คนเยอะเป็นพิเศษเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีไม่พอเพียงข้าวอาหารก็ไม่พอกับประชาชนเนี่ยเขาก็เลยจำเป็นเนี่ยต้องปล่อยให้ประชาชนเนี่ยออกไปเมืองอื่นไปที่อื่นเพื่อที่จะไปหาเลี้ยงชีพดำรงชีพที่เมืองอื่นต่ออะไรเงี้ยท่านก็เลยออกไปกับประชาชนเหล่านี้แอบออกไปกับเขานะคือแอบออกไปช่วงชลมุนวุ่นวายนะท่านก็แอบออกไปกับเขาเหมือนเปิดประตูเมืองท่านก็แอบออกไปพอแอบออกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไปปุ๊บจะเดินทางไปง่ายๆมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าจากฉางอันออกไปเนี่ยออกไปกว่าจะถึงเขตเกาชังเขตอื่นๆเนี่ยก็ยาวอยู่พอสมควรนะเมื่อกี้แผนที่เราเดี๋ยวให้ดูแผนที่นิดนึงคือท่านกว่าจะออกไปจากเขตเมืองฉางอันไปถึงเขตเกาชางเนี่ยก็ไม่ใช่ระยะสั้นๆนะเขาบอกว่า800ลี้นะ800ลี้ถ้าอาจจากตรงนี้นะเมืองฉางอันเนี่ยอาจเป็นเจดีย์ตรงเนี้ยฉางอันเจดีย์ใต้เยี่ยนถ่าตรงเนี้ยมาถึงเขตเกาชางตรงนี้นะเมืองเกาชางเนี่ยก็ยาวมากกว่าจะมาถึงแล้วกว่าจะผ่านด่านอี้เหมือนกวนนะเขาเรียกว่าอี้เหมือนกวนพอออกจากด่านอี้เหมือนกวนไปเนี่ยมันก็จะมีป้อมปราการอะไรต่างๆอีกมากมายซึ่งกว่าท่านจะไปได้เนี่ยไม่ใช่ได้ไปได้ง่ายๆนะออกจากฉางอานก็มาถึงเมืองฉินโจก่อนมาถึงฉินโจแล้วก็อยู่จิงโจเหลียงโจสักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยๆทยอยเดินทางท่านเดินเท้านะเดินทางเท้าอยู่ตอนเนี้ยแล้วก็ไปถึงเขตกวาโจท่านก็เลยคิดว่าเฮ้เราจะไปอินเดียเนี่ยเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อน

ท่านก็ตอนนั้นก็เลยยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงเพราะว่าไม่มีใครบอกทางว่าไม่มีลายแทงเป็นแผนที่ว่าจะไปเริ่มจากตรงไหนท่านก็เลยไปอยู่วัดแห่งหนึ่งก่อนเป็นวัดพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยก็ไปอยู่วัดนั้นแล้วก็อธิษฐานจิตว่าเอ๊ะทำไงจะได้ไปได้นะพอท่านอยู่วัดนั้นสวดมนต์อธิษฐานจิตไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็มีชาวหูเขาเรียกว่าหูเหลินนะชาวหูเนี่ยชนชาติหูคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาไหว้พระซึ่งเข้ามาจากทางเขตซีอี้ก็คือเลยซินเจียงออกไปนะเขาก็เข้ามาไหว้พระที่วัดนี้นี่ชื่อว่าซือผันถัวหรือว่าสัพพันธะนะพอเห็นพระถังสัมจั๋งอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยขอศีลด้วยนะเพื่อที่ว่าจะได้เดินทางแบบอย่างอุ่นใจเพราะว่าพวกพ่อค้าพ่อขายกับพระภิกษุเนี่ยจะเดินทางเป็นกลุ่มเป็นก้อนด้วยกันตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะเพราะว่าอะไรพระถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจให้กับสาธุชนพ่อค้าพ่อขายที่เขาไประหว่างทางระหว่างเมืองถือว่าเป็นผู้ให้กำลังใจหรือว่าผู้นำทางจิตวิญญาณแต่พ่อค้าพ่อขายก็ดูแลเสบียงอาหารระหว่างทางอะไรเงี้ยเขาก็เลยขอศีลกับพระถังซัมจั๋งท่านก็ให้ศีลแล้วก็เล่าความปรารถนาของตัวเองให้ฟังว่าเฮ้ยอยากจะไปเราอยากจะไปอินเดียเนี่ยจะเริ่มจากตรงไหนก่อนอะไรเงี้ยทีนี้ท่านก็เลยสัพพันธะเนี่ยเขาก็เลยแนะนำผู้เฒ่าอีกท่านหนึ่งให้รู้จักเพราะว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยขอให้เขาเนี่ยไปหามาให้หน่อยหามาให้หน่อยอยากได้มาสักตัวนะซึ่งท่านก็กว่าจะออกมาถึงหามาได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะต้องรอสักวันสองวันกว่าที่สัพพันธะจะพาผู้อาวุโสท่านหนึ่งมาเนี่ยจูงม้าแก่ๆมาตัวหนึ่งเป็นม้าสีแดงนะสีแดงเป็นม้าสีแดงแก่ๆตัวหนึ่งแล้วจูงม้าแก่ๆมาโอ้จะไปไหวไหมเนี่ยม้าแก่ตัวเนี้ยถ้าเราเห็นเป็นไงเอ่ย เอาคนแก่มานำทางเนี่ยโอ้จะได้ไหมเนี่ยเนี่ยอย่าดูถูกนะเฉิงอี่หรือว่าสำนวนม้าแก่ชำนาญทางก็มาจากตรงนี้แหละนะเขาเรียกว่าเล้าหมาซื้อถูก็คือม้าแก่ชำนาญทางก็คือม้าตัวนี้แหละที่เป็นตัวนำทางให้พระถังซัมจั๋งไปจนถึงอินเดียแล้วให้ท่านปลอดภัยในทะเลทรายได้เพราะว่าม้าที่ท่านเอามาเนี่ยตัวเล็กๆตัวเล็กๆไปไม่ไหวนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ท่านแลกม้ายอมแลกม้ากับผู้อาวุโสท่านเนี้ยเพราะว่าก่อนที่ท่านอยู่เมืองแถวๆเมืองกวาโจกับเหลียงโจเนี่ยท่านเจอคนที่ทำนายนักทำนายนะทำนายให้ท่านว่าท่านจะไปถึงซีเทียนจูก็คือชื่อซีชิงโดยม้าแก่ก็คือโดยม้าแก่ท่านก็เลยนึกขึ้นได้ว่าโอเคม้าแก่ท่านก็เลยยอมแลกม้าตัวเล็กๆกับม้าอายุเยอะๆม้าแก่ชำนาญทางม้าตัวนี้ไปเขตอินเดียมาแล้วไม่ต่ำกว่า15ครั้งนะไม่ต่ำกว่า15ครั้งแล้วท่านก็เลยได้ม้าตัวนี้แหละออกเดินทางแล้วออกเดินทางปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านจะไปได้ง่ายๆเลยเนื่องจากว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยพอท่านลักลอบออกจากเมืองเขาก็เลยปิดประกาศเขาเรียกว่าธงจีฟ่านก็คือปิดประกาศหน้าป้อมยามปิดประกาศหน้าป้อมต่างๆของเมืองคนนี้เป็นบุคคลหนีออกจากเมืองเลยต้องจับกลับมาด่วนเพราะฉะนั้นนายด่านทั้งหลายเนี่ยก็เลยเฝ้าคอยตรวจดูท่านก็ต้องหลบหลีกชนเหล่านี้ด้วยนะแต่พอไปถึงคนหนึ่งผู้ตรวจการคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าหลี่ชางนะไปจับท่านได้อยู่แถวแถวเมืองเหลียงโจกับกวาโจเนี่ยก็ถามท่านว่าท่านจะไปไหน

ออกมาตรงๆเราจะได้ช่วยท่านได้นะตอนแรกท่านก็ไม่ยอมเอ่ยปากนะว่าจะบอกเขาดีหรือเปล่านะแต่สุดท้ายก็ต้องบอกความจริงว่าเราอยากจะไปสืบศาสนาที่อินเดียแล้วก็บอกความตั้งใจมั่นของตัวเองเนี่ยว่าอยากจะไปอินเดียจริงๆหลีชางคนเนี้ยก็เป็นคนพุทธพอดีเขาก็นับถือพุทธเหมือนกันในเมื่อเห็นความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของท่านอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากกันนั้นเลยนะเขาก็เลยยอมฉีกธงจีฟ่านนะหนังสือจับผู้ร้ายเนี่ยฉีกทิ้งเลยแล้วก็ส่งท่านไปบอกว่าให้ท่านเนี่ยไปป้อมที่หนึ่งนะพอออกจากเมืองกวาโจไปด่านอี้เหมือนกวนเนี่ยหรือว่าประตูเมืองประตูหยกที่ออกไปนอกด่านเนี่ยมันก็จะมีอีกตั้ง5ป้อมนะก็บอกว่าให้ไปป้อมที่1ก่อนไปป้อมที่1ก่อนมีญาติเราอยู่ตรงนี้นะให้ไปขอความช่วยเหลือจากตรงนั้นเดี๋ยวเขาจะเอาเสบียงต่างๆให้ท่านเนี่ยเพิ่มในการเดินทางไปอินเดียเพราะว่ามันไกลมากทีนี้พระถังซัมจั๋งก็ไม่อยากไปรบกวนนะตอนแรกเนี่ยไม่อยากไปรบกวนเพราะว่ากลัวเขาไม่เข้าใจแล้วก็กลัวโดนส่งกลับพอไปถึงเนี่ยท่านก็เดินทางกลางคืนแอบไปแต่ว่าน้ำหมดก็กะจะไปเติมน้ำใกล้ๆมันจะมีแหล่งน้ำใกล้ๆป้อมหนึ่งป้อมฟงหัวไถก็คือป้อมหนึ่งถึงป้อมห้าเนี่ยเขาเอาไว้จุดเตือนข้าศึกเวลาข้าศึกบุกมาเนี่ยเขาก็จะจุดควันบอกว่าข้าศึกบุกเป็นระยะเนี่ยจากป้อมที่1ถึง5เนี่ยอันนี้แหละคือวัตถุประสงค์ที่มีป้อมในสมัยก่อนแล้วคนนี้เนี่ยก็จับพระถังซัมจั๋งได้อีกเหมือนกันยิงธนูมาแล้วนะบอกอย่ายิงเราเป็นพระนะเขาก็เลยนำตัวท่านเนี่ยไปพบกับคนที่รักษาป้อมคนที่เป็นใหญ่ในการรักษาป้อมตรงนี้ป้อมปราการตรงนี้เนี่ยคนนี้ก็หวังเสียงท่านเนี่ยก็นับถือพุทธอีกเหมือนกันแต่ว่าก็เตือนท่านว่าขนาดเดินทางกันไปเป็นขบวนเนี่ยเขายังตายระหว่างทางกันเยอะเลยท่านไปองค์เดียวเนี่ยจะรอดเลยอะไรเงี้ยแต่ท่านเนี่ยก็เลยยอมที่จะบอกความจริงแล้วก็บอกว่าจะไปยังไงก็จะไปให้ได้นะก่อนที่จะถึงป้อมหนึ่งเนี่ยท่านไปกับสัพพันธะนะที่เป็นลูกศิษย์ที่ขอศีลเนี่ยแต่ว่าลูกศิษย์ที่ขอศีลไปด้วยนี่แหละที่เป็นชนชาติหูเนี่ยทิ้งท่านระหว่างทางเพราะคิดว่าอะไรเพราะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราโดนทางการจับอาจจะโดนประหารทั้งโคตรเลยก็ได้อะไรเงี้ยประหาร7ชั่วโคตรหรือว่าประหารทั้งลูกทั้งเมียตัวเองก็เลยกลัวเพราะว่าตัวเองก็หนีมาเหมือนกันก็เลยความคิดเห็นไม่ตรงกันกับพระถังซัมจั๋งสุดท้ายเขาก็แยกทางไปเหลือท่านไว้คนเดียวพระถังซัมจั๋งก็เลยไปถูกจับที่ป้อมหนึ่งโดยที่ป้อมหนึ่งตรงนี้ป้อมประการตรงนี้คนที่ชื่อหวังเสียงเนี่ยก็เป็นคนพุทธอีกเหมือนกันแต่ก็ยังเตือนท่านให้ท่านกลับเนี่ยกลับไปเมืองฉางอันเถอะอย่าไปเลยนะเพราะมันอันตรายแต่พอเห็นความตั้งใจในการที่จะไปสืบศาสนาของท่านแล้วเนี่ยยังไงจะไปให้ได้นะเขาก็เลยบอกอ่ะเอาอย่างนี้ถ้าท่านจะไปให้เดินทางไปที่ป้อมสี่เลยจากป้อมหนึ่งไปป้อมสี่เลยอย่าไปป้อมอื่น2-3อย่าไปเพราะว่าก็บอกลักษณะนิสัยของผู้คุมป้อมปราการเหล่านั้นว่าเป็นยังไงนะป้อมที่4เนี่ยเป็นญาติของเรานะไปถึงป้อมนู้นแล้วก็ไปขอเสบียงกับเขาต่อจะได้เดินทางต่อได้อะไรเงี้ยเนี่ยมันอันตรายนะแม้แต่ยุคที่พระถังซัมจั๋งท่านไปเนี่ยก็ยังมีการรบราฆ่าฟันกันอยู่เรื่อยๆนะยังมีการรบราฆ่าฟันกันอยู่เรื่อยๆคือเนื่องจากว่าตอนนั้นราชวงศ์ถังกับเติร์กตะวันออกนะตรงทูเฉียเนี่ยเขาก็รบกันอยู่ท่านก็ยังไปอย่างระมัดระวังนะคือประวัติศาสตร์จีนเนี่ยยาวนานมาก

มาถึงตรงนี้ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์จีนที่มีมายาวนานแล้วก็รบราฆ่าฟันกันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ตั้งเมืองราชวงศ์ใหม่แทนราชวงศ์เก่าพอราชวงศ์เก่าล่มสลายก็มีราชวงศ์ใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราดูมิวสิกอันนี้จะได้เห็นภาพรวมของประวัติศาสตร์จีนมากยิ่งขึ้นนะ

อันนี้เป็นประวัติศาสตร์จีนที่มีมายาวนานหลายพันปีนะอย่างล่าสุดที่มีข่าวเหตุบ้านการเมืองที่มีประธานาธิบดีทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนจีนเนี่ยนะท่านสีจิ้นผิงก็พาไปชมราชเทียนฐานก็คือสถานที่ที่เขาไหว้บรรพบุรุษจีนเนี่ยทรัมป์ก็บอกว่าเดสเกรสเกรสเพรสก็คือเป็นสถานที่ที่เยี่ยมมากนะพาไปดูต้นไม้สองต้นที่มันมาจากคนละต้นแล้วก็รวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยเขาก็มีนัยยะสำคัญว่าขนาดต้นไม้มาจากคนละต้นมันยังรวมกันเป็นหนึ่งได้เลยนะเพราะฉะนั้นคนเราก็เหมือนกันนะมาจากคนละเผ่าพันธุ์เนี่ยก็รวมเป็นหนึ่งได้นะก็บอกว่าเนี่ยประวัติศาสตร์เขามียาวนานมา600ปีนะ600ปีนี่คือเขานับตั้งแต่ตอนตั้งราชวงศ์หมิงนับตั้งแต่ราชวงศ์หมิงเป็นต้นมานะจนถึงจีนยุคปัจจุบันแต่ความจริงแล้วเนี่ยในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยยาวนานมากนะเดี๋ยวก็มีราชวงศ์เซียชางโจวราชวงศ์จิ้นตะวันออกตะวันตก

南北朝ราชวงศ์สุยราชวงศ์ถังต่างๆเรื่อยมาจนถึงราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงแล้วก็รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันเนี่ยนะทีนี้พระถังซัมจั๋งท่านก็ออกจากด่านไปเนี่ยท่านก็ได้น้ำจากหวังเฉียงจากด่านที่4เนี่ยเดินทางไปแต่ออกไปจากด่านตรงนี้เนี่ยระยะจากด่านอี้เหมือนกวนกว่าจะถึงเกาทางเนี่ยรวมแล้วเนี่ย800ลี้ก็คือประมาณราวๆ400กิโลเมตรถ้าจากภาคเหนือของเราก็จากเชียงรายลงมาถึงแถวพิษณุโลกพิจิตรแถวนี้นะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันเป็นเส้นทางที่ไม่ได้เดินด้วยรถแล้วเป็นเส้นทางทะเลทรายนะอันตรายจากการเดินทางเนี่ยก็มีอยู่เรื่อยๆนะตั้งแต่ท่านขาดน้ำเลยขาดน้ำพอไปถึงเดินทางไปสักร้อยลี้นี่แหละลมพายุทรายเนี่ยพัดกระหน่ำเกาะกลุ่มขึ้นเนี่ยโอ้ฟุ้งม้าก็ตกใจน้ำที่ท่านจะเอามาดื่มเนี่ยก็แบบถุงน้ำถุงหนังใส่น้ำเนี่ยก็ร่วงหล่นเหลือน้ำก็ไม่เหลือแล้วทีเนี้ยหยดสุดท้ายจากถุงน้ำก็ไปกับผืนทะเลทรายเรียบร้อยนี่ท่านจะเอายังไงดีจะกลับมาเติมน้ำใหม่ค่อยไปต่อหรือเปล่าถ้าเป็นเราเป็นนะอย่างนั้นไหมเอ่ยถ้าเป็นเราอาจจะคิดว่ากลับมาเติมน้ำก่อนค่อยเริ่มเดินทางใหม่แต่พระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านไม่ใช่นะเพราะว่าท่านได้ปรนนากับตัวเองไว้ว่าถ้ายังไม่ถึงอินเดียจะไม่หวนคืนกลับเป็นอันขาดคือท่านตั้งใจมั่นขนาดนั้นนะท่านก็เลยเดินทางต่อแต่ก็เดินทางแบบลงทางในทะเลทรายไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเพราะว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็เป็นภูเขาทะเลทรายเดี๋ยวขึ้นเนินลงหุบตรงโน้นตรงนี้แล้วแดดร้อนจ้ามากท่านก็สลบสลายไปอยู่ที่ทะเลทรายเนี่ย4วัน5คืนตอนกลางวันเนี่ยมันจะร้อนมากกลางคืนเนี่ยก็จะอากาศเย็นก็เลยทำให้ท่านเนี่ยได้สติพอได้สติกลับมาปุ๊บก็พายุทะเลทรายก็พัดมันก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยทะเลทรายตรงนี้เขาเรียกว่าทะเลทรายม่อเฮ่อเหยียนชี่นะทะเลทรายม่อเฮ่อเหยียนหรือว่าหลิวชาเหอเขาแปลว่าทะเลทรายแห่งความตายใครที่เดินทางไปทะเลทรายเส้นนี้น้อยมากที่จะรอดนะเพราะว่าพวกพ่อค้าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ไปเส้นนี้พ่อค้าส่วนใหญ่เขาจะไปอีกเส้นหนึ่งนะมันจะมีเส้นอันนี้เขาเรียกว่าจงลู่นะจงลู่คือถนนเส้นกลางแล้วก็หนานลู่ก็คือถนนเส้นใต้ส่วนใหญ่เขาจะไปเส้นใต้กันแต่ท่านมาเดินเส้นจงลู่ที่ผ่านทะเลทรายเนี่ยก็แทบจะหาน้ำไม่เจอนะแต่ดีที่ท่านแบบมีสติแล้วก็ถ้าจะตายในทะเลทรายเนี่ยก็ขอสวดมนต์ตายไปอยู่บนผืนทะเลทรายตรงนี้แหละต้องก็เลยสวดมนต์ไปนะสวดมนต์ไปหมดชินจริงฮฤทัยสูตรเนี่ยแล้วก็ม้าท่านเนี่ยก็เลยได้กลิ่นน้ำเนี่ยม้าแก่ชำนาญทางเห็นไหมเอ่ยรอดพ่อม้าแดงชำนาญทางตัวนี้นะก็เลยได้กลิ่นน้ำก็เลยพาท่านเนี่ยไปเจอแหล่งน้ำอีกที่หนึ่งท่านก็เลยได้น้ำจากตรงนั้นแล้วก็เดินทางต่อแต่เดินทางต่อจากเกาชางเนี่ยเพราะกว่าจะถึงเกาชางเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะยังเจอแบบพายุทะเลทรายอีกหลายลูกแล้วก็เขาบรรยายว่าในบนอากาศเนี่ยไม่มีนกสักตัวแล้วก็พื้นทะเลทรายเนี่ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่เหลือเลยนะไม่เหลือให้แบร์กิลไปจับกินเลยนะเนี่ยคือทะเลทรายเนี่ยไม่มีสัตว์ขนาดนั้นเนี่ยน่ากลัวมากนะแถมบางทีก็ท่านก็ไปเจออุปสรรคต่างๆมากมายนะผ่านไปกว่าจะถึงเมืองเกาชางเนี่ยพอไปถึงเมืองเกาชางกษัตริย์ก็ต้อนรับอย่างดีนะท่านก็เป็นคนพุทธนับถือพุทธเหมือนกันกษัตริย์เมืองเกาชางเนี่ยชื่อว่าชีหวนไท่นะ

แต่ก็ไม่อยากให้ท่านเนี่ยไปที่อื่นไม่อยากให้ท่านไปที่อินเดียขยันขยอให้ท่านอยู่ที่เขตเมืองเกาชางนี่แหละเดี๋ยวเราจะยกให้ท่านเป็นสังฆราชที่นี่ปกครองพระเป็นพันวัดเนี่ยท่านดูแลเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยใจท่านไปถึงอินเดียแล้วท่านถูกพระราชากักตัวไว้เนี่ยท่านไม่รู้จะทำยังไงนะท่านก็เลยอดอาหารอดข้าวอดน้ำพระราชาบอกถ้าท่านไม่ยอมอยู่ที่นี่เราก็จะส่งตัวท่านเนี่ยกลับไปยังเมืองฉางอันท่านบอกว่าถ้าท่านจะส่งเรากลับไปเนี่ยคงส่งเรากลับไปได้แต่กระดูกเท่านั้นแหละแต่จิตวิญญาณของเราเนี่ยไปถึงอินเดียเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยเห็นไหมความคิดของคนที่แบบมุมานะบุกบั่นที่จะไปทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จเนี่ยท่านไม่ยอมทิ้งเป้าหมายเลยนะอันนี้เป้าหมายของท่านตั้งแต่เด็กเลยนะเนี่ยนะแล้วก็ท่านทำมาอย่างนี้ตลอดต่อเนื่องแล้วพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยวันที่4กษัตริย์เกาชางชีหวนไทเนี่ยเห็นแล้วดูท่าพระอาจารย์เราไม่น่าจะไหวแล้วอดข้าวมา3-4 วันแล้วถ้าอดต่อเนี่ยสงสัยคงมรณภาพอยู่ที่เมืองเกาชางเรานี่แหละท่านก็เลยยอมให้พระถังซัมจั๋งเนี่ยไปแล้วก็มาเขาเรียกว่าเจียเวยชงตี้ก็คือสาบานเป็นพี่น้องกันนะแล้วท่านก็รับปากว่าเอาเถอะท่านให้เราไปแล้วเนี่ยถ้าไปถึงอินเดียสืบคัมภีร์พระพุทธศาสนาจากอินเดียกลับมาได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาโปรดท่านสัก3 ปีนะให้คำมั่นสัญญาไว้สัก3 ปีจะกลับมาอยู่ที่เมืองเกาชางเนี่ยถ้าท่านเดินทางกลับมาจะกลับมาที่เมืองเกาชางแล้วจะอยู่โปรดอีกสัก3 ปีให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วท่านก็ได้เดินทางจากเมืองเกาชางนี่แหละพระราชาก็เตรียมเสบียงอาหารให้อย่างดีบวชลูกศิษย์เพิ่มให้อีก4 คนแล้วให้ทหารองครักษ์อีก25 ท่านรวมถึงอำมาตย์อีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นทูตเพื่อที่จะไปอีกเมืองหนึ่งเมืองอาชีนีเนี่ยที่ใกล้ๆกันเนี่ยนะเมืองคุชะเนี่ยชีจือเนี่ยนะเมืองคุชะแถวเนี้ยไปเขตนี้นะอีกเมืองหนึ่งเนี่ยท่านก็บวชลูกศิษย์ให้4 รูปแล้วก็หาคนช่วยแบกของในการเดินทางเพราะว่าอากาศมันต้องข้ามภูเขาหิมาลัยหนาวมากต้องเตรียมอะไรไปเยอะมากเพราะว่าท่านเนี่ยไม่ได้เตรียมการมาอย่างดีขนาดนั้นนะเพราะว่าไม่รู้สภาพภูมิอากาศมาก่อนกษัตริย์ชีวันไทเนี่ยก็เลยเตรียมให้หมดเลยรวมๆแล้ว30 คนเนี่ยเดินทางไปกับพระถังซัมจั๋งแต่เดินทางไปเนี่ยก็เจอโจรผู้ร้ายดักปล้นระหว่างทางบ้างนะแล้วก็สัตว์ร้ายต่างๆวิ่งไล่บ้างเพราะว่ากว่าจะถึงเมืองอาชินีหรือว่าคุชะเนี่ยก็โจรพวกที่อยู่ตามเส้นทางสายไหมเนี่ยโจรที่เขาคอยดักปล้นเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยเป็นอาชีพเขาอยู่แล้วนะพ่อค้าผ่านมาแถวเนี้ยอันนี้แหละเขาเรียกว่าเสร็จโจรเสร็จหมดเลยเนี่ยเสร็จโจรโจรดักปล้นหมดแต่พอมาถึงคณะของพระถังซัมจั๋งเนี่ยเขาเห็นมีพระไปด้วยแล้วก็คนสมณะคนที่เป็นทูตนำคณะไปเนี่ยที่กษัตริย์ส่งไปด้วยเนี่ยเขาก็เอาเงินให้กับคณะโจรคณะโจรนั้นได้ตังค์ไปแล้วเขาก็เลยขี่ม้าหนีไปก็เลยไม่ทำอะไรท่านแต่ท่านก็ต้องเดินข้ามภูเขาหิมาลัยไปอีกหนาวเยือกเลยแหละนะกว่าจะผ่านเทือกเขาของหิมาลัยไปได้เนี่ยตายไปแล้วครึ่งหนึ่งตายไปไม่ต่ำกว่า15 คนนะคือหนาวตายบ้างแล้วก็บางคนไปต่อไม่ไหวแล้วสุดท้ายเนี่ยคณะที่ไปกับท่านเนี่ยไม่ทราบชื่อด้วยสักคนนะเหลือไว้แต่จำนวนว่ามีกี่คนที่ไปกับท่านนะแล้วก็พอไปถึงปุ๊บเนี่ยท่านก็เดินทางไปอีกเมืองอื่นๆไปถึงเมืองอัคคณิอย่างเงี้ยก็ถูกกษัตริย์เมืองนั้นเนี่ย

กักตัวไว้อีกนะแล้วลูกศิษย์ของท่านอีกสองคนที่รอดชีวิตมาเนี่ยก็ถูกพราหมณ์ในเมืองนั้นเนี่ยไล่ทุบตีเพราะว่าเมืองอัคคณิเขาบูชาไฟนะบูชาไฟแต่พอกษัตริย์ได้ฟังธรรมจากพระถังซัมจั๋งเขาก็เปลี่ยนมานับถือพุทธแล้วก็ให้ไล่พวกที่นับถือบูชาไฟเนี่ยออกไปที่อื่นแล้วก็ค่อยๆฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นในเมืองนั้นแต่กว่าจะถึงอินเดียเนี่ยก็ไม่ง่ายนะดูเส้นทางเนี่ยที่ท่านไปเนี่ยยาวมาเรื่อยๆเนี่ยอันเนี้ยเทียนจูอยู่ตรงนี้นะเทียนจูก็คืออินเดียอยู่ตรงนี้แล้วไปแต่ละเมืองเนี่ยท่านก็เจออุปสรรคไม่เหมือนกันบางที่ก็เป็นกษัตริย์ของเมืองนั้นจะลอบปงพระชนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็บางที่ก็ถูกเจ้าเมืองกักตัวไว้บางที่ก็ผ่านความเหน็บหนาวของภูเขาหิมาลัยที่ยาวตลอดเส้นทางเนี่ยแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านไปถึงแม่น้ำคงคาแล้วเนี่ยแล้วก็ล่องเรือไปเรียบๆแม่น้ำคงคาไปเนี่ยอันนี้แหละเป็นช่วงที่เฉียดตายแล้วก็อันตรายที่สุดถามว่าทำไมอันตรายที่สุดก็คือมีลัทธิหนึ่งที่เขาบูชาเทพทุลคานะเขาเรียกว่าทูจาตันหยูเฉินเทพทุลคาอยู่ตรงนั้นเนี่ยซึ่งเป็นเทพผู้หญิงเขาบอกว่าเทพองค์นี้ชอบคนที่หน้าตาดีผิวพรรณงามอะไรเงี้ยพระถังซัมจั๋งก็เข้าทางพอดีนะเข้าสเปคของเทพองค์นี้ก็เลยถูกคนที่บูชาเทพีทุลคาแห่งทุลคาเนี่ยจับตัวไปเตรียมจะบูชายันอยู่แล้วนะแต่พอท่านถูกจับตัวไปเนี่ยจะบูชายันเนี่ยตอนเขาเผาไฟรอบกองเพลิงรอบตัวท่านแล้วเนี่ยแล้วก็เริ่มจะทำพิธีบูชายันเนี่ยเขาบอกว่าให้ฟงซื่อฉีเจอสู้เฟยชาเขอหลิวทงหยงล่างฟังฉวนฟันฟู่ก็คือลมดำเนี่ยพัดมาจากทิศทั้งสี่ต้นไม้หักโค่นแล้วก็พายุทรายปลิวไปทั่วรวมถึงคลื่นซัดแม่น้ำจนเรือในแม่น้ำคงคานี้พลิกคว่ำพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยพราหมณ์พวกเนี้ยก็เลยนึกว่าโอ้เทพเจ้าคงโกรธเราแล้วนะสงสัยเทวีทุลคาไม่พอใจแล้วก็เลยพากันทิ้งสิ่งของของท่านที่ยึดไปไว้เนี่ยแล้วก็พากันวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงกันไปท่านก็เลยรอดมาได้พอรอดมาได้แล้วเนี่ยกว่าจะไปถึงนาลันทาก็ไม่ใช่ง่ายๆอีกต้องโดนโจรดักปล้นเข้าไปหลบอยู่ในอุโมงค์อะไรต่างๆทั้งเยอะแยะแล้วก็เข้าไปหลบอยู่ใต้ดินอยู่หลายครั้งนะกว่าจะผ่านด่านแต่ละด่านไปได้จนถึงเมืองนาลันทาเนี่ยแต่ก่อนที่จะถึงนาลันทาเนี่ยท่านไปเจอถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งนะที่มีพระพุทธรูปแต่พระพุทธรูปในที่นี้ไม่ใช่พระพุทธรูปที่เขาแกะสลักไว้แล้วนะแต่ท่านดูมาจากบันทึกของท่านฟาเหียนท่านฟาเซียนเนี่ยที่ไปสืบพระพุทธศาสนามาก่อนบรรยายไว้ว่าถ้ำแห่งนี้เนี่ยมีเงาของพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นท่านก็เลยอยากไปดูให้เห็นกับตาว่าเฮ้ยมันจริงไหมที่ท่านฟาเสียนท่านฟาเหียนว่าไว้เนี่ยท่านก็เลยไปแต่ไปก็หาคนนำทางไปเพราะว่าคนอื่นเขาไม่อยากไปด้วยนะแล้วก็พอคนนำทางไปก็ไปเจอโจรอีก5คนโจรอีก5คนนี้ก็แบบถามว่าท่านจะไปไหนนะเราจะไปสืบศาสนาที่อินเดียแต่ตอนนี้อยากจะไปแวะไหว้พระอยากไปเห็นพระพุทธรูปเงาพระพุทธรูปที่ถ้ำแห่งนี้ก่อนคุยไปคุยมาก็โจรเหล่านั้นก็ไม่จับท่านก็ตามท่านไปด้วยนะตามท่านไปด้วยแล้วก็ไปไหว้พระที่ถ้ำแห่งนี้พอไปไหว้พระที่ถ้ำเงาตรงนี้นะท่านก็เขาบอกว่าต้องเดินห่างสักระยะประมาณ59แล้วท่านก็ว่า

ใช่อยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่ก็ยังไม่เห็นท่านก็เลยไหว้ไปถึง200ครั้งถ้ายังไม่เห็นเนี่ยก็จะยังไม่ยอมกลับคืออยากเห็นให้เป็นบุญตาก่อนท่านก็เลยอธิษฐานไปแล้วก็ไหว้ไปจนถึง200ครั้งเงากับแสงอาจจะเป็นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือว่าเป็นพุทธนิมิตที่ท่านทำไว้ตรงนั้นนะแต่ว่าพอแสงมากระทบกับหน้าผาในถ้ำตรงนั้นเนี่ยที่มันมืดมืดเนี่ยแล้วก็เห็นเป็นเงาของพระพุทธรูปเนี่ยสว่างจริงๆท่านก็ปลื้มมากนะก็เลยเป็นนิมิตหมายอันดีว่าหวังว่าการไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียครั้งนี้จะสำเร็จแต่คนที่ไปกับท่านเนี่ยคนที่นำทางเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกไปด้วยกันทั้งหมดทั้งโจรอีก5คนเนี่ยเห็นหมดเลยยกเว้นโจรคนหนึ่งไม่เห็นที่เหลือเห็นหมดเห็นเหมือนกันหมดเห็นตรงกันหมดแล้วทีนี้ท่านก็เลยดีใจเลยกลับมารวมตัวกับหมู่คณะก็เลยเดินทางไปที่เมืองนาลันทาอีกทีหนึ่งแล้วทีนี้ไปถึงเมืองนาลันทาเนี่ยก็ประมาณราวคศ631ในฤดูใบไม้ร่วงพระถังซัมจั๋งได้เดินทางไปถึงวัดนาลันทาใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้นเนี่ย4ปีนะจึงถึงวัดนาลันทาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยการเดินทางของท่านไม่ง่ายเลยกว่าจะถึงวัดนาลันทาแล้วที่วัดนาลันทาเนี่ยท่านก็อยู่ศึกษาธรรมที่นั่นเนี่ยอีก5ปีนะอีก5ปีแต่ว่าอีก3ปีท่านก็จาริกไปที่เมืองอื่นๆในอินเดียเพื่อที่จะไปศึกษาความรู้ในด้านอื่นทั้งภาษาศาสตร์ภาษาสันสกฤตแล้วก็ภาษาสันสกฤตแล้วก็ความรู้ด้านอื่นๆเพิ่มเติมยิ่งขึ้นนะแล้วมาอยู่ที่วัดนาลันทาเนี่ยท่านก็อธิบายไว้ว่าเมืองนาลันทาเนี่ยวัดนี้เนี่ยผู้ที่สามารถอธิบายคัมภีร์ตำราได้ถึง20คัมภีร์เนี่ยมีมากถึง1,000คนแต่ผู้ที่ชำนาญคำ30คัมภีร์ขึ้นไปเนี่ยมี500กว่าคนส่วนผู้ที่ชำนาญ50คัมภีร์รวมทั้งข้าพเจ้าคืออย่าลืมว่าท่านอยู่ศึกษาคำสอนที่นั่นเนี่ย5ปีแล้วแล้วท่านชำนาญเนี่ยจนชำนาญแบบ50คัมภีร์เนี่ยรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยเนี่ยมี10คนแต่มีเพียงพระอาจารย์ศีลภัทระเท่านั้นที่ทรงศึกษาคัมภีร์ทั้งหลายไว้หมดเนี่ยอย่างแตกฉานแล้วก็เป็นพระอาจารย์ของทุกคนซึ่งพระอาจารย์ศีลภัทระหรือว่าเชียเฉียนฝ่าซือเนี่ยตอนนั้นก็อายุ90กว่าๆแล้วนะแต่รอท่านพระถังซัมจั๋งเนี่ยไปนะเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ให้ต่อเนี่ยการเดินทางของพระถังซัมจั๋งเนี่ยกว่าจะมาถึงเมืองนาลันทาได้เนี่ยก็ตั้งกินเวลาไปถึง4ปีนะแล้วกว่าจะอยู่แปลคัมภีร์ที่นั่นอีกอื่นๆอีกมากมายเนี่ยก็อีกยาวนานเหมือนกันแล้วที่เมืองนาลันทาตรงนี้เนี่ยพระถังซัมจั๋งบันทึกไว้ว่าที่มาของชื่อว่านาลันทาเนี่ยมันเป็นที่มายังไงเนี่ยเป็นเราคงจะทำไมมีที่มาที่ว่านาลันทานะท่านบันทึกไว้2ความหมายนะความหมายแรกนาลันทาเนี่ยก็คือเป็นที่อยู่ของพญานาคชื่อว่านาลันทะคือเขาก็เล่าต่อๆกันมาว่าในเมืองนาลันทามันจะมีสระแห่งหนึ่งแล้วก็มีพญานาคตัวหนึ่งชื่อว่านาลันทะเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็เลยตั้งชื่อเมืองนี้ว่านาลันทาแต่อีกความหมายหนึ่งเนี่ยที่ท่านบันทึกไว้เนี่ยนาลันทาเนี่ยย่อมาจาก3คำของบาลีหรือว่าสันสกฤตเนี่ยนะแปลว่าไม่นะเป็นคำปฏิเสธนะแปลว่าไม่กับคำที่2แปลว่าอลังนาลันทาก็คือลังเหลือลังตัวเดียวอลังที่แปลว่าพอละพอเพียงพอและเพียงพอแล้วอะไรแล้วอีกคำสุดท้ายก็คือทาก็คือฐานะ
สมาทกันเป็น3คำนี้ก็คือ

นาลันทาแปลเป็นไทยก็คือผู้ไม่รู้จักอิ่มในการให้ทานของภาษาจีนก็เลยว่าซืออูเยียนนะก็คือแปลเป็นไทยก็เหมือนกันคือไม่รู้จักพอในการให้ทานให้ทานอยู่เรื่อยๆเหมือนอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอะไรอย่างนั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันนะนี่คือพระถังสัมจั๋งก็อยู่ตรงนั้นแต่ว่าท่านอี้จิงท่านอี้จิงพระจีนอีกรูปหนึ่งที่เดินทางไปอินเดียตามท่านหลังภายหลัง40ปีแล้วเนี่ยบันทึกไว้ว่าอยู่ที่นี่เนี่ยมีแค่ความหมายแรกก็คือพญานาคชื่อว่านาลันทะนะแล้วตอนที่พระถังซัมจั๋งไปเนี่ยพระเป็นหมื่นรูปนะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนาลันทาอย่างนี้แต่ตอนที่ท่านอี้จิ้งไปหลังภายหลังจากพระถังซัมจั๋ง40ปีแล้วเนี่ยบันทึกไว้ว่ามีพระภิกษุที่เหลือศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนาลันทาอย่างนี้ 3,500 รูปเนี่ยอันเนี้ยเรื่องของจำนวนรูปอาจจะไม่ตรงกันเพราะว่าเวลาระยะเวลาเนี่ยมันผ่านไปพอสมควรตั้ง40ปีแล้วนะอันนี้คือช่วงเวลาที่พระถังซัมจั๋งท่านแปลพระไตรปิฎกแล้วก็เตรียมที่จะเดินทางกลับมาแล้วก็ศึกษาอยู่ที่อินเดียเป็นเวลา14ปีนะส่วนว่าท่านอยู่ศึกษาที่นาลันทาแล้วเนี่ยมีการโต้วาทีหรือว่าปาฐกถาอะไรยังไงที่แบบเกือบทำให้ท่านไม่ได้กลับเมืองจีนเลยเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันใน EP ต่อไปนะวันนี้ก่อนที่จะจบเนี่ยหลวงพี่ก็ขอรายงานความคืบหน้าให้ทุกท่านได้ปลื้มใจด้วยกันอีกสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยจะเห็นว่าท่านแปลคัมภีร์จากภาษาสันสกฤตมาสู่ภาคภาษาจีนให้คนจีนได้ศึกษาตอนนี้ของวัดเราเนี่ยซึ่งหลวงพี่เป็นตัวแทนของหลวงพ่อและหมู่คณะในการดูแลโครงการแปลพระไตรปิฎกจีนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งตรงนี้อยู่เนี่ยเราก็แปลทีฆนิกายมัชฌิมนิกายออกมาเรียบร้อยแล้วของเราเนี่ยมีทั้งหมด5นิกายนะก็คือทีฆนิกายมัชฌิมนิกายซึ่งเราแปลเสร็จเรียบร้อยแล้วยังเหลือสังยุตตนิกายกับอังคุตตรนิกายกับคุทธกนิกายซึ่งกำลังแปลและทำอยู่แต่ตอนนี้เราข้ามมาแปลคุทธกนิกายก่อนซึ่งคุทธกนิกายเนี่ยอันนี้เป็นการแปลคัมภีร์ของฝ่ายเถรวาทซึ่งเป็นคำสอนของดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยในฝ่ายเถรวาทของเราเนี่ยเพื่อสืบกลับไปยังแผ่นดินจีนซึ่งให้คนจีนพันกว่า400ล้านคนรวมถึงคนจีนทั่วโลกเนี่ยได้ศึกษาว่าคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยทีนี้ก็จะจัดพิมพ์นะ300เรื่องแรกชาดก300เรื่องแรกออกมาก่อนเพราะมันมีทั้งหมด547เรื่องตอนนี้เนี่ยทีมงานก็แปลกันไปได้300กว่าเรื่องแล้วซึ่งในเดือนสิงหาคมคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยปักกิ่งจะเดินทางมาเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องที่ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อยุธยาอีกทีหนึ่งกับหมู่คณะเรากับทีมงานปท.9ของเราเนี่ยรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะพิมพ์ออกมา300เรื่องแรกแล้วก็จะรวมถึงจะแปลเนื้อหาอีก200เรื่องที่เหลือต่อเนี่ยให้เสร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใดนะอยากจะเหลือชื่อเหลือนามอันเป็นมงคลไว้นะให้ลูกหลานนะมาเปิดคัมภีร์ดูโอ้มีชื่อของตระกูลเรานะอยู่ในหนังสือพระไตรปิฎกเล่มนี้อยู่ด้วยเนี่ยก็สามารถมาร่วมบุญได้ส่วนรายละเอียดก็ติดต่อสอบถามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้นะจะตัวเล็กนิดหนึ่ง0627354242เนี่ยนะก็คือสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ผ่านทางช่องทางนี้ได้อันนี้เนี่ยหลวงพี่อยากให้เห็นชี้ให้เห็นถึงบุญตรงนี้นิดหนึ่งว่า

การเผยแผ่ของวัดเราแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยยุคแรกๆเป็นไงเอ่ยขนาดหลวงพ่อเรายังต้องเขียนหนังสือเดินทางไปสู่ความสุขเนี่ยออกมาให้เราได้อ่านเลยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ก่อนหรือแม้หลวงพ่อเราจะไปเจอคุณยายเนี่ยก็ผ่านหนังสือโลกทิพย์ที่มีการพิมพ์ออกมาเป็นอักษรก่อนเนี่ยเราถึงได้มีโอกาสมาถึงหมู่คณะถึงมีโอกาสได้มาฟัง DMC ค่อยๆพัฒนาจาก DMC มาเป็น GBN จนถึงปัจจุบันนี้นะของจีนก็เหมือนกันนะถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะยังไม่เปิดช่องทางให้เราได้ทำการสร้างวัดวาอารามในแผ่นดินจีนเป็นหลักเป็นแหล่งแต่เราก็อาศัยช่องทางเหล่านี้เนี่ยให้คนจีนเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็รู้จักวัดเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาได้ดูพระไตรปิฎกของเราเนี่ยตามมาบวชไอดอปที่วัดเราก็มีนะหรืออาจารย์บางท่านตอนที่หลวงพี่ไปดูงานที่อเมริกาเนี่ยที่เขาเรียนปริญญาเอกจบแล้วที่มหาลัยเบิร์กลีย์เนี่ยแล้วก็เรียนโพสต์ดอกต่อเนี่ยเขาก็ใช้คัมภีร์ของเราเนี่ยทีฆานิกายมัชฌิมานิกายเนี่ยที่พิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยเป็นคัมภีร์อ้างอิงในงานวิชาการงานวิชาการของเขาเพราะว่ามันมีคุณค่าทางวิชาการมากนะเพราะว่าแปลเป็นภาษาจีนปัจจุบันแล้วมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนแล้วเป็นคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าที่แปลจากภาษาบาลีโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นๆเลยแล้วเราแปลเป็นภาษาจีนกับนักวิชาการของมหาวิทยาลัยปักกิ่งซึ่งเป็นศาสตราจารย์แล้วก็นักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านบาลีพอสมควรเขาแปลมาแล้วก็ส่งมาให้ทีมงานปท.9ของวัดเราเนี่ยตรวจสอบความถูกต้องอีกทีนึงแล้วก็ส่งกันไปส่งกันมาแล้วตรวจสอบความถูกต้องเนี่ยอีกหลายรอบเนี่ยนี่แหละถ้าท่านใดเห็นประโยชน์ตรงนี้ว่าถ้าเราได้เอาบุญตรงนี้กับพี่น้องชาวจีนทั่วโลกเนี่ยเราก็จะได้ฝากชื่อฝากนามโดยเฉพาะใครที่เป็นแท้ตั้งนะแท้เฉินอะไรเงี้ยลูกหลานพระถังซัมจั๋งอะไรเนี้ยนะอย่างน้อยต้องมาลงชื่อร่วมบุญด่วนนะต้องมารู้ข่าวบุญตรงนี้ด้วยนะเราจะได้เอาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับไปยังแผ่นดินจีนเหมือนที่ท่านฟ้าเหียนกับพระถังซัมจั๋งเนี่ยอยากให้คนจีนเขาได้รู้จักคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรตอนนี้เราก็ทำออกมาแล้วถึงคุทกานิกาย300ชาดกเรื่องแรกนะก็ฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะก็ขออนุโมทนาสาธุการที่ทุกท่านได้มาฟังธรรมกถาแล้วก็ติดตามฟังธรรมผ่าน GBN ขอให้ทุกท่านและครอบครัวบริษัทบริวารมีความสุขความสำเร็จในชีวิตประกอบธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายตลอดไปคิดสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติสะดวกบรรลุไวเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

พี่กล้าพูดเลยนะตั้งแต่เข้าวัดมาเนี่ยพูดในหลายๆครั้งไม่มีสักครั้งเดียวเลยที่พี่จะคิดท้อใจออกไปจากวัดไม่มีความคิดนี้เลยไม่เคยมีทำงานบุญบวชพอละแค่นี้อุบาสกวันชัยพัทรโกมลครับปัจจุบันก็เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมกัลยาณมิตรสำนักกัลยาณมิตรสากลครับมาที่อยู่ที่รามมาเรียนที่รามก็ได้อยู่ชมรมพุทธชมรมพุทธเขาจัดรถมาวันอาทิตย์ก็เลยถือโอกาสมากับเขาวันนั้นแหละวันแรกก็คือมากับชมรมพุทธวันแรกก็เหมือนได้กลับบ้านนะครับเหมือนกับเราเจอแล้วอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นมาแบบเองอะไรเงี้ยแต่ก็เรามาเห็นว่าเอ้ยวัดเนี้ยไม่เหมือนที่อื่นนะมันทำไมแบบเป็นระเบียบมีสะอาดอะไร

อย่างเงี้ยแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็ดูแบบเห็นหลวงพ่อธรรมชโยเห็นหลวงคุณยายอะไรเงี้ยมีความรู้สึกเราท่านศรีราจารวัดแบบงดงามแล้วเราแบบเห็นแล้วเราศรัทธาเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะมาอยู่ที่เนี่ยมันไม่รู้มันเป็นไงแบบรู้สึกดีอ่ะเราประทับใจพอ26พี่มาวัดปี27ก็ได้อบรมสัมถญาณรุ่น12เป็นรุ่นสุดท้ายที่อบรมแล้วก็ปักกฎอยู่ในเขต196ไร่เป็นรุ่นสุดท้ายดังนั้นพออบรมเสร็จเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะอยู่ในแบบลักษณะที่อยู่แบบคนที่ถือศีล8ด้วยกันเป็นแบบเนี้ยจะทำไงดีมันก็เพลินมันก็มีบ้านต้นแบบก็คือบ้านที่เตรียมเขาเรียกว่าบ้านเตรียมบาศกอยู่หลังหนึ่งที่บ้านชื่อว่าบ้านเอื้อเฟื้อจ้าอยู่ที่สะพานใหม่ก็มีรุ่นพี่ๆเก่าๆเนี่ยอยู่ที่นั่นเป็นลักษณะเตรียมบาศกก่อนเข้าวัดเราก็เลยมาก่อตั้งแบบนั้นบ้างอีกบ้านนึงตรงเกษตรแล้วก็ไปเช่าบ้านแล้วก็อยู่กัน 6-7 คนมารวมที่ทำชายาได้จบกันมาเนี่ยก็มาอยู่ด้วยกันหลวงพ่อท่านก็เลยให้ชื่อว่าบ้านเกื้อหนุนจ้าต่อจากเอื้อเฟื้อจ้าแล้วก็เป็นเกื้อหนุนจ้าจะต้องมีจ้าในของแท้แล้วท่านก็มอบป้ายให้อะไรให้เราก็มาอยู่พอมาอยู่ปุ๊บจะเริ่มรู้จักหลวงพ่ออะไรเริ่มใกล้ชิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เพลินเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนที่วัดเราเนี่ยก็เป็นเหมือนวัดทั่วไปมันก็ไม่ได้มีสำนักงานอะไรที่จะติดต่อหลวงพ่อท่านก็ดำริว่าเราน่าจะมีว่าวันธรรมดาถ้าเกิดสาธุชนหรือการที่อยากจะติดต่ออยากจะรับสื่ออะไรอยากจะมานั่งธรรมะเนี่ยเราควรมีออฟฟิศในเมืองสักที่ไหมก็เลยเราก็เป็นก่อกำเนิดของสำนักงานกัลยาณมิตรก็เลยไปเช่าตึกโคยุห้าตรงดินแดงขอตั้งพวกพี่ๆที่บ้านเกื้อหนุนเนี่ยก็เลยไปเป็นเจ้าที่ในชุดแรกๆที่เข้าไปก่อตั้งในปลายปี27เริ่มบรรจุงานแบบเป็นจริงเป็นจังเป็นหน้าที่องค์กรประมาณ28เพลินมันมีเรื่องการก่อตั้งองค์กรพอดีแล้วก็มีการให้เราเลือกตอนนี้เจ้าที่ทำงานกันทั้งหมดมาเลือกเหมือนกับสอบเอนทานเลยใครจะสนใจงานอะไรเขาก็มีบอร์ดแสดงแล้วก็พอเขาก็จะประกาศผลปลายปี34พอ35ก็เริ่มการทำงานที่เป็นลักษณะสำนักของพี่เนี่ยก็ก่อนหน้านั้นเราก็ไปวอร์มอัพในเรื่องการจัดปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับเจ้าภาพเป็นส่วนใหญ่ก็เลยถูกล็อกตัวเกิดไปเอ็นทานเขาก็รู้ผลเลยว่าเราไม่ต้องไปลุ้นเลยว่าเราอยู่ไหนเขาก็จัดเข้าไปอยู่ในกองส่งเสริมการมิตรกองเสริมมันเป็นงานที่มันเหมือนงานแม่บ้านแล้วก็งานอะไรที่เป็นแกนเกี่ยวกับงานพิธีกรรมงานอะไรของระดมทุนสมัยก่อนมันหนักมากมันสมัยก่อนอุปกรณ์เข้าของสถานที่มันยังไม่ลงตัวเหมือนสมัยนี้เนาะบางทีพี่ยังแปลกใจโอ้พรุ่งนี้มันจะงานบุญใหญ่แล้วมันทำไมเงียบจังจะมืดเอ้าเขาเตรียมเรียบร้อยเขากลับบ้านนอนกันหมดแล้วโอ้สมัยก่อนทุกงานบุญใหญ่เนี่ยสว่างคาตาต้องสว่างคาตาเคยเห็นหนังสือเสบียงบุญไหมสมัยก่อนเล่มโตๆพอมันเปิดไปเนี่ยคนอื่นอาจจะเห็นมันเป็นภาพนิ่งเนาะแต่พี่เห็นเป็นวิดีโอเพราะว่าแต่ละภาพที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นว่าก่อนที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันมาอย่างไงไอ้ตรงนี้ไอ้เสาเนี่ยมันขยับเป็นยังไงเวทีมันหันยังไงกี่รอบแล้วมาแล้วอะไรเงี้ยกว่ามันจะเป็นอย่างนี้เขานั่งกันแบบเนี้ยพ่ออะไรอะไรเงี้ยเพราะมันเวลาดูภาพพวกนี้พี่จะปลื้มเพราะว่าเหมือนกับเราได้ทบทวนบุญอะไรแล้วก็จะนึกขำตัวเองว่าเอ้ยไอ้ตรงนั้นเราไอ้นั่นไปลากไอ้นุ่นไปเนี่ยโอ้เหนื่อยก็สนุกเลยพี่ก็ถูกเรียกมาเพื่อเตรียมตัวไปยุโรปวันที่ไปท่านก็ไปส่งนะที่ว่าเป็นชุดเดียวในวัดเลยมั้งที่ไปต่างประเทศแล้วหลวงพ่อธรรมะไปส่งมันโหไปกันเหมือนทั้งวัดอารมณ์เหมือนกับนักเรียนหมู่บ้านชิงทุนรัฐบาลไปเรียนเมืองนอกเลยประมาณนั้นนะไปกันทั้งวัดเลยนะไปเป็นรถทัวร์เลยอ่ะไปถึงแล้วพอเราปฏิบัติงานที่นั่นอ่ะตอนเย็นๆเนี่ยท่านก็จะโทรศัพท์ไปให้กำลังใจเราก็ต้องเลี้ยงคิวเลย8-9 คนเนี่ยเพื่อรับโทรศัพท์คุยกับท่านก็ให้ความสำคัญมันก็ภูมิใจโดยตลอดเนาะเรามาเป็นบาศกเราคิดว่ามันเป็นบุญอ่ะมันเราก็เห็นบุญเห็นเนี่ยที่เรามีโอกาสที่จะได้อ่ะแล้วเรามาพบแบบเฮ้ยครูบาอาจารย์ที่แบบโอ้โหแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันขนาดนี้แล้วก็แบบมีวิสัยทัศน์มีความคิดอะไรที่ขนาดนี้มันจะไปหาที่ไหนได้แล้วถ้าเราไม่รีบคว้าที่จะทำ

สร้างพระเป็นพระสร้างคนที่เป็นคนดีเนี่ยมันคืออะไรเพราะนั้นพี่คิดว่าแก่นแกนจริงๆของการสร้างวัดสร้างบุคลากรเหล่านี้ก็คือการที่จะสร้างสิ่งที่จะส่งต่อวิชาที่สำคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบสิ้นจนทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็เข้าถึงธรรมไปถึงที่สุดแห่งธรรมให้ได้เพราะในตัวส่วนตัวของเราพี่ก็นั่งคิดว่าแล้วแก่นแกนของพระสงฆ์เนี่ยมันคืออะไรแก่นแกนของเราก็คือจริงๆเราจะต้องทำอะไรก็ได้เพื่อฝึกตัวเพื่อให้รองรับวิชาได้ให้เข้าถึงให้ได้แล้วเราสามารถที่จะส่งต่อไปรุ่นต่อรุ่นให้ได้นี่คือการบ้านที่เราต้องทำเราก็ต้องกลับมาย้อนดูว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรก็คือคิดว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนทุกอย่างเนี่ยเราต้องศึกษาให้ถ่องแท้ละเอียดแล้ววัดปฏิบัติที่ทำท่านทำให้ดูตลอดที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะทำอะไรตามท่านได้บ้างให้ได้มากที่สุดแม้แต่เรื่องง่ายๆที่ท่านสอนจนที่ย้ำอีกศาสตร์ระเบียบอะไรเนี่ยโอ้โหแค่เรื่องนี้เราก็ต้องศึกษาว่ามันทำยังไงวิธีการทำไงแล้วทำมันมีผลยังไงต่อเรามันมีผลต่อการปฏิบัติทำยังไงอะไรเงี้ยเราต้องศึกษาทุกอย่างให้ละเอียดเพื่อฝึกตัวเราเองเพื่อจะส่งต่อวิชาไปให้ทุกคนเนี่ยสุดท้ายก็คือทุกคนต้องเข้าถึงธรรมไปถึงที่สุดแห่งธรรมนี่คือจุดหมายสูงสุดของพวกเราแล้วเรามีจุดมุ่งหมายแล้วเราต้องไปให้ถึงอันนี้ก็คือสิ่งที่ดึงเราอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ตั้งแต่เราเข้าวัดมาเราก็เริ่มคิดเลยเพราะว่าเราก็เห็นพี่ๆเราก็ประทับใจพี่ๆบาทศพสมัยก่อนดูแล้วเราศรัทธาเราตั้งแต่รุ่นหลวงพี่สุธรรมโมรุ่นอะไรเงี้ยอยากมาบวชกับแบบพี่เขาบ้างอะไรก็เริ่มตั้งใจแต่นั้นเลยจริงๆนะพี่ตั้งใจอยากจะบวชตั้งแต่สักไม่เกิน35ตอนนี้มันห่างมา30ปีใช่ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็บอกว่าต่อไปหลายชื่อเหล่านี้นะท่านคัดมาเลยวันชัยอะไรเนี้ยขอก่อนขอไว้เลยพวกนี้ชื่อเหล่านี้ให้อยู่ก่อนคือเราภูมิใจได้ซ้ำคือท่านวางใจเราเชื่อมั่นในหลวงพ่อว่าท่านมีเหตุผลอะไรเพราะนั้นเราฟังอย่างเดียวเราเข้าใจว่าเหตุผลนั้นคืออะไรอะไรของท่านเพราะนั้นเราก็ปฏิบัติตามแค่นี้จบอย่างที่บอกไม่เคยท้อใจหรือว่าคิดน้อยใจจะออกจากวัดอะไรไม่เคยมีสักครั้งเดียวทำงานบุญบวชพอละแค่นี้ในโอกาสที่หลวงพ่อได้อนุญาตให้บวชในครั้งนี้ครับลูกก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่หลวงพ่อมอบหมายได้ให้ความไว้วางใจในตัวผมได้ทำงานในต่างๆที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา43ปีก็เป็นเวลาที่นานพอสมควรแต่ว่าเราก็มีความภูมิใจที่ได้ทำทุกงานบุญไม่เคยคิดว่ามันเป็นเวลาที่นานหรือว่าเราจะต้องเสียใจหรืออะไรท้อใจหรืออะไรนะครับเรามีความสุขในการที่ทำงานให้กับหมู่คณะถือว่าวันนี้เราได้มาถึงหมุดหมายที่เราตั้งใจไว้ 30-40 ปีแล้วแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เราจะก้าวไปในเพศสมณะได้ฝึกตัวในอีกรูปแบบหนึ่งแม้แต่ชีวิตเราจะเริ่มต้นจุดนี้เมื่อ64ปีแต่ว่าก็เป็นจุดที่เราภาคภูมิใจแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเดินต่อไปกับหลวงพ่อกับหมู่คณะไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมแน่นอนครับสาธุ

0: ัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขประทีปเวียนพระทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
1: ฝันในฝัน Case Study ตอนกรรมใดทำให้เป็นมะเร็ง
2: พี่สาวคนที่สองพี่สามคนเก่งกล้าหาญร่าเริงคล่องแคล่วจิตใจดีมีความกตัญญูอบอ้อมอารีชอบทำบุญถวายสังฆทานปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเมื่ออายุได้เพียง30เศษพี่สาวป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ลามจากเต้านมไปที่กระดูกสะโพกก่อนเสียชีวิตพี่สาวได้ร้องเบาๆด้วยความเจ็บปวดญาติๆก็ช่วยกันสวดมนต์ที่ข้างหูและบอกให้พี่สาวจับพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองไว้ดูเหมือนกับว่าพี่สาวจะได้สติมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจต่อมาพี่สาวก็หยุดร้องหยุดกระสับกระส่ายจนกระทั่งเสียชีวิตในวันเมื่อจับพระพุทธรูปเมื่อวันที่4มกราคม2531รวมอายุได้33ปีคำถามบุพกรรมอะไรทำให้พี่สาวคนที่สองเป็นมะเร็งและอายุสั้นพี่สาวมีความรู้สึกอย่างไรที่ได้จับพุทธรูปเอาไว้ก่อนจะเสียชีวิตขณะนี้พี่สาวอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างหลับตาฝันเป็นโตเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจ้าเป็นนิยายปรัมปราคณะจ้าพี่สาวเป็นมะเร็งและอายุสั้นเพราะกรรมในอดีตตอนเป็นผู้ชายเจ้าชู้มากได้ทุบซ้อมภรรยาไม่อยู่คราวหนึ่งได้มีปากเสียงกับภรรยาจนบันดาลโทสะทุบซ้อมภรรยาจนตายโดยไม่มีเจตนาโดยบาปกรรมนี้ยิ่งทำให้มาเกิดเป็นผู้หญิงเป็นมะเร็งที่เต้านมแล้วลามมาที่ตะโพกเพราะเอาเท้ากระทืบภรรยาจนตายคาเท้าการเสียชีวิตพิสาจากพระพุทธรูปทำให้มีพระรัตนตรัยนะเป็นที่พึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้าเจ็ดพองใสบุญที่เคยทำเอาไว้จึงได้ช่องหล่อเลี้ยงตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นเป็นเทพธิดามีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสามได้รับบุญที่อุทิศไปให้มีสภาพที่ดี

วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรง

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้

0: ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: ธัมโมหะเวรักขติธรรมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
3: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเงี้ย
2: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: 2 3 3 2 1ได้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ตุถีสุขายาอิตรีตะเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบูนิวส์ครับในวันนี้บูนิวส์ตรงกับวันพุธที่27พฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2569กับผมรณกรเอี่ยมกำชัยและทีมข่าวบูนิวส์เช่นเคยครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวบูนิวส์ในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ Facebook Fanpage บูนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบูนิวส์ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อเกื้อกูลต่อความสุขภายในจากการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่านั่งสมาธินั่นเองครับโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าอานิสงส์ของสมาธิหลวงพ่อยังไม่เคยเห็นผลเสียจากการนั่งสมาธิเพราะนั่งสมาธิแล้วสบายมีความสุขเมื่อความสุขขยายตัวไปแล้วมันก็เป็นรากฐานของชีวิตของการทำกิจกรรมทั้งปวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงอานิสงส์ของสมาธิกล่าวโดยสรุปไว้อย่างน้อย5ข้อคือได้ความสุขจิตเป็นหนึ่งแนบแน่นเป็นอัปปนาสมาธิได้ฌานได้เข้าถึงกายในกายภายในจนกระทั่งได้บรรลุธรรมไปตามลำดับหลวงพ่อยังนึกผลเสียไม่ออกเลยนอกจากนี้สมาธิยังเป็นสิ่งที่จะนำไปใช้ในทุกกิจกรรมทั้งหมดโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับมากันที่ข่าวสารงานบุญแรกนะครับคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศาสนทายาทและร่วมถวายโต๊ะเก้าอี้แด่สามเณรเรียนนักธรรมและบาลีณศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมจังหวัดปทุมธานีครับเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีนะครับได้จัดงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศาสนทายาทรวมสร้างคนดีคืนสู่พระพุทธศาสนาซึ่งมีท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและร่วมกันถวายผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยใจที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาที่ได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาบรรยากาศเป็นไปด้วยบุญกุศลนะครับความปลื้มปีติใจการสร้างบุญเมื่อเกิดความปลื้มปีติครับก็จะเป็นการทำบุญที่ถูกหลักวิชาสำหรับคณะท่านประธานทอดผ้าป่าในครั้งนี้ก็กราบอนุโมทนาบุญกับคุณแม่สมพรพลตำรวจตรีหญิงสุนีกัลยาณมิตรชุลีวรรณหานชัยวัฒน์และกัลยาณมิตรชัยสิทธิ์พร้อมด้วยกัลยาณมิตรชัยพัทระแสงสุรีวัชราจากนั้นพลตำรวจตรีหญิงสุนีหันชัยวัฒน์ครับเป็นผู้แทนสาธุชนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยโดยมีพระมหาธีรธรรมธรรมธีโรปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เป็นประธานสงฆ์นำคณะสามเณรนะครับท่านเจ้าภาพและสาธุชนร่วมการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลจากการสร้างมหาทานบารมีก่อนที่กัลยาณมิตรชัยสิทธิ์แสงสุรีวัชราครับและกัลยาณมิตรชุลีวรรณหานชัยวัฒน์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าในโอกาสนี้คณะท่านเจ้าภาพร่วมกันถวายปริวรรณผ้าป่าและปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับต่อด้วยคณะท่านเจ้าภาพนะครับได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทียธรรมทั้งยังได้น้อมนำจตุปัจจัยเทียธรรมถวายแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนอกจากนี้คณะท่านเจ้าภาพยังได้ร่วมกันถวายโต๊ะและเก้าอี้สำหรับสามเณรเรียนนักธรรมและบาลีสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แด่สามเณรนะครับเพื่อสนับสนุนการศึกษานักธรรมและบาลีพร้อมทั้งได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับในโอกาสนี้คณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้รับฟังการกล่าวสุนทรพจน์นะครับจากผู้แทนสามเณรในหัวข้อการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยผู้แทนสามเณรนะครับได้กล่าวความตนหนึ่งว่าการสร้างสถานที่ไม่ใช่เพียงการสร้างอาคารแต่เป็นการสร้างคนสร้างโอกาสให้คนได้มาสร้างความดีได้มาปฏิบัติธรรมทำให้มีโอกาสเข้าถึงธรรมได้ทั้งนี้สามเณรได้พูดถึงการก่อสร้างนะครับหมู่กุฏิ

0: ให้ได้เรียนนักธรรมบาลีถือว่าเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาซึ่งเกิดขึ้นได้ยากมากใครที่ได้มาเรียนธรรมะด้วยฟังธรรมะด้วยเป็นผู้รักษาธรรมะด้วยเป็นความโชคดีเป็นบุญใหญ่มากทำให้เราได้ทราบว่าชีวิตเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญและญาติโยมที่ได้มาสร้างบารมีในครั้งนี้ก็ขอให้ปลื้มใจว่าเราได้ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรมได้ส่งเสริมสามเณรนับเป็นเรื่องที่ปลื้มทั้งนั้นเลยและหลังจากที่ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคณะสงฆ์สามเณรได้ให้พรทางนี้คณะสงฆ์คณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนยังได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์อีกด้วย
1: มีความปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมที่ได้เข้ามาร่วมงานนะฮะเพราะว่าน้องเนรเนี่ยทุกๆลูกก็ถือว่าเป็นเมล็ดโพนะที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นพระในอนาคตนะฮะซึ่งก็ปณิธานของท่านพระมหาธีรธรรมนะฮะท่านก็ตั้งใจมุ่งมั่นที่อยากจะบำรุงพระศาสนานะแล้วก็ต้องการสืบต่อพระพุทธศาสนานะฮะต้องการที่จะเพิ่มปริมาณน้องเนรให้เพิ่มมากขึ้นเพราะสิ่งที่สำคัญเนี่ยสำหรับโครงการนี้เนี่ยก็คือสถานที่และอาคารก็คงจะต้องมีความพร้อมในการที่จะรองรับปริมาณน้องเนรที่ท่านตั้งปณิธานว่าต้องการเพิ่มให้มากขึ้นกว่านี้จากเดิมที่มีอยู่200ลูกนะฮะต้องการที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ลูกนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ทุกๆคนคงทราบดีว่าพระผู้ใหญ่ตามวัดต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีอายุมากขึ้นนะฮะก็ต้องการคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาทดแทนรู้สึกยินดีนะฮะกับคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ไว้วางใจแล้วก็ส่งน้องเนรเข้ามาร่วมในโครงการวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาถือพานก็มีความปลื้มขอเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการที่จะเข้ามาสนับสนุนโครงการนี้นะก็หวังว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆท่านที่จะมาร่วมกันนะคนละไม้คนละมือไม่มากก็น้อยเนี่ยที่จะช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ผลักดันนะโครงการนี้สืบต่อไป
0: มาต่อกันที่ข่าวของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครสวรรค์ครับได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมทุกดวงแก้วหยุดใจให้ใสใจเป็นสุขเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้หันกลับมาดูสุขภาพใจของตนเองท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมีผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนทั้งหมด100คนด้วยกันซึ่งมาจากหลากหลายอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เกล้าธรรมโชติสิปโปและพระอาจารย์ทุเรียนสิปปาโลเป็นพระอาจารย์ประจำโครงการโดยตลอดระยะเวลาของการอบรมนะครับผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่านกิจกรรมเข้มข้นและทรงคุณค่าทางการสวดมนต์ธรรมวัดเช้านั่งสมาธิแผ่เมตตากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ออกกำลังกายแบบโยคะทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์และรับชมสื่อวิทยทัศน์แนะนำสมาธิเบื้องต้นจากพระอาจารย์อีกด้วยซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการนะครับได้เข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกวิธีไขข้อสงสัยที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมส่งผลทำให้ทุกคนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าหลายท่านนะครับนั่งสมาธิแล้วก็เข้าถึงความสว่างภายในครับเข้าถึงความหยุดนิ่งและความสุขภายในด้วยนั่นเองนอกจากนี้ทางโครงการนะครับยังได้จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันงดงามของชาวพุทธกิจกรรมทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่นให้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมทั้งยังได้ร่วมพิธีเวียนพระทักษิณณลานพื้นที่สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกด้วยเองและจากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ครับหลายท่านได้กล่าวถึงความประทับใจว่ารู้สึกอิ่มบุญและใจมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความสงบจากการทำสมาธิช่วยให้จิตใจผ่องใสพร้อมที่จะนำหลักธรรมคำสอนและนิสัยที่ดีงามจากการฝึกฝนอบรมตนเองในโครงการครับกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันดูแลครอบครัวและพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นเป็นสุขต่อไปอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับมาต่อกันที่ข่าวสารการบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยครับศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส

0: โครงการค่ายพุทธรักษาน้อยรุ่นที่1เพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาครับโดยในครั้งนี้นะครับมีเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามาเข้าค่ายจำนวนถึง65คนด้วยกันจากสถานศึกษา5โรงเรียนครับประกอบไปด้วยโรงเรียนเทศบาล5วัดประชาภิรมย์โรงเรียนวัดลำพูโรงเรียนสอนสมบูรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์66นราธิวาสและโรงเรียนรักไทยเพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาสโดยภายในงานนะครับได้รับความเมตตาจากพระครูปลาสุวัฒนปรีชาคุณรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1จะอาวาสวัดทุ่งคาเป็นประธานสงฆ์เปิดการอบรมโดยทางศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสนะครับได้จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อหล่อหลอมให้เด็กๆนะครับมีความคุ้นเคยกับทางคณะวิทยากรก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมฐาน5ห้องชีวิตในระมิดนิสัยเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันประกอบด้วยฐานห้องนอนฐานห้องแต่งตัวเพื่อเรียนรู้การจัดพับเก็บเสื้อผ้าผ้าห่มและผ้าเช็ดตัวฐานปัดกวาดเช็ดถูนะครับเพื่อเรียนรู้การทำความสะอาดอย่างถูกวิธีฐานห้องน้ำเพื่อเรียนการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีและเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งน้องๆนักเรียนเด็กประถมศึกษานะครับก็ต่างให้ความร่วมมือการเข้าฐานกิจกรรมเป็นอย่างดีครับเพราะได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงด้วยความสนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนรู้สำหรับการจัดค่ายในครั้งนี้นะครับได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งผู้บริหารสถานศึกษาคณาจารย์แล้วก็รวมไปถึงผู้ปกครองซึ่งต่างเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าโครงการนี้ช่วยปรับพฤติกรรมของเด็กๆให้มีจิตใจอ่อนโยนมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยที่มากขึ้นถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างเยาวชนแกนนำต้นบุญครับที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนั่นเองนะครับ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนพระทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
0: มาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือส่งเสริมศีลธรรมในต่างประเทศในช่วงวันนิวส์ครับวันนิวส์นำพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดแรกนั่นก็คือวัดพระธรรมกายซิดนีย์ได้จัดพิธีตักบาตรนะครับแด่คณะสงฆ์ณย่านไทยทาวประเทศออสเตรเลียครับบรรยากาศภายในงานนะครับเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็แรงศรัทธาอันแรงกล้าทีเดียวจากสาธุชนทั้งชาวไทยและก็ชาวท้องถิ่นรวมไปถึงชาวต่างชาตินะครับที่อาศัยอยู่ในนครซิดนีย์พร้อมใจกันเดินทางมาแต่เช้าตรู่ทีเดียวครับมีการจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัย4เพื่อมาร่วมกันตักบาตรในครั้งนี้อย่างเนืองแน่นทำให้พื้นที่ย่านไทยทาวนะครับก็เต็มไปด้วยภาพแห่งความสดใสและก็รอยยิ้มของผู้ใจบุญภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทรสนิทวงศ์วุฒิบังโสครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรพระสมุอาทรธรรมจันโท

จ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซิดนีย์และคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายซิดนีย์รวม8รูปได้ออกเดินบิณฑบาตนะครับเพื่อโปรดญาติโยมและแผ่เมตตาให้แก่สาธุชนในย่านไทยทาวน์สำหรับการจัดตักบาตรในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่ชาวไทยในต่างแดนที่คิดถึงบรรยากาศที่มีการทำบุญตักบาตรที่บ้านเกิดก็คือประเทศไทยเท่านั้นนะครับก็ยังมีชาวออสเตรเลียนะครับแล้วก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากที่ให้ความสนใจร่วมหยุดชมและเข้ามาสอบถามถึงวัฒนธรรมการตักบาตรอันงดงามนี้บางท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับในการใส่บาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้งถือเป็นภาพแห่งการเชื่อมโยงศรัทธาอย่างไร้พรมแดนในส่วนของพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงพี่น้องที่อาศัยอยู่ในนครซิดนีย์นะครับก็ต่างนำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มขนมผักผลไม้มารอใส่บาตรด้วยความประณีตบรรยากาศก็อบอวลไปด้วยพลังงานบวกนะครับแล้วก็มีความศรัทธาอย่างเต็มที่ทีเดียวทุกพื้นที่นะครับคณะสงฆ์ก็ต่างนำมาซึ่งความชุ่มเย็นทั้งกายและใจครับแล้วก็เป็นสิริมงคลหลายท่านนะครับได้เล่าให้ฟังนะครับว่าการได้เห็นภาพพระกาสาวพัสของคณะพระภิกษุสงฆ์ใจกลางเมืองนครซิดนีย์ก็รู้สึกเหมือนได้อยู่ที่เมืองไทยเต็มกำลังใจที่จะใช้ชีวิตในต่างแดนได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายออริกอนนะครับสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ22ปีแห่งการสถาปนาวัดเพื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและปักหลักวิชาธรรมกายในต่างแดนครับภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยครับปริยัติธรรม9ประโยคดร.เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออริกอนเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านนะครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังต่อไปนี้ครับพิธีกล่าวคำถวายพระป่าฉลองครบรอบ22ปีวัดพระธรรมกายออริกอนโดยมีกัลยาณมิตรวรรณพรชูศรีและกัลยาณมิตรคำใสวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยเทียธรรมครับโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางแด่คณะสงฆ์เพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจเจ้าภาพนะครับคือกัลยาณมิตรนทนันมั่นจีนและกัลยาณมิตรบรรจัยสุพันธ์ดิตและกัลยาณมิตรตวนวงทองครับเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษานะครับโดยมีกัลยาณมิตรพาดีจันทบัวศรีครับกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมมาสอนเป็นประธานนำกล่าวพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปนะครับโดยมีกัลยาณมิตรหนูพรเรเยสเป็นประธานส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานครับมีกัลยาณมิตรวารุธกล่ำเสือและกัลยาณมิตรพิมพ์ธิดาจันแจ่มเป็นประธานนำกล่าวครับเมื่อคณะท่านประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ถวายกองบุญต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์นะครับได้พิจารณาพระป่าสาธุชนร่วมกันถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามลำดับตามโดยท่านประธานสงฆ์ครับได้กล่าวสมโภชนียกถาชื่นชมและอนุโมทนาบุญในความเสียสละและความสามัคคีของหมู่คณะพร้อมทั้งให้โอวาทธรรมนะครับในการรักษาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และตั้งมั่นในการสร้างบารมีต่อไปต่อมาทุกท่านก็ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็น้อมถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบลื้มปีติในบุญกันทุกท่านอนุโมทนาบุญนะครับยังคงอยู่ที่ภาคพื้นอเมริกานะครับไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาครับสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันจัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นให้ได้ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขภายในด้วยการสร้างสันติภาพภายนอกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจครับภายในงานท่านประธานสงฆ์นะครับนำสาธุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยครับปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นทุกท่านร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีล5ครับโดยมีพระสมุระวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเข้าสู่พิธีถวายกองบุญหนังสือธรรมะโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวพิธีถวายวิสาขประทีปนะครับโดยมีกัลยาณมิตรอุดมจุลนวงศ์เป็นประธานนำกล่าว

พิธีถวายกองบุญน้ำปานะครับโดยมีกัลยาณมิตรทองดีโคสมบัติเป็นประธานนำกล่าวครับพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรอังเซงนำและกัลยาณมิตรโหชีวเกตเป็นประธานนำกล่าวครับส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานนะครับโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาครับเป็นประธานนำกล่าวจากนั้นคณะสงฆ์เมตตาเป็นเนื้อนาบุญนะครับบิณฑบาตจากสาธุชนเพื่อสืบสานอริยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธภาคปลายครับคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจกันร่วมแรงร่วมใจครับในการจัดเตรียมโคมประทีปด้วยความประณีตและเบิกบานเพื่อนำไปใช้ในพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกซึ่งกิจกรรมนี้นะครับได้สร้างความสมัครสมานสามัคคีและก็ตอกย้ำถึงความตั้งใจจริงของชาวพุทธในต่างแดนที่จะร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและส่งต่อแสงสว่างแห่งปัญญาไปสู่ดวงใจของชาวโลกอย่างยั่งยืนครับมาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากแดนอาทิตย์อุทัยนะครับหรือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายโอซาก้าครับจัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ชาวญี่ปุ่นได้ค้นพบกับความสุขที่แท้จริงจากการนั่งสมาธิครับบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายโอซาก้านะครับก็เต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่นก็มีชาวญี่ปุ่นหรือว่าชาวท้องถิ่นนะครับในเมืองโอซาก้าแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงสนใจในการพัฒนาจิตใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียงกันครับซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็ต่างมีความตั้งใจจริงที่จะศึกษาเรื่องของการทำสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในการลดความเครียดที่เกิดจากการทำงานและก็การดำเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่นนั่นเองภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศญาณพิสุทธิ์นะครับเจ้าวาดวัดพระธรรมกายโอซาก้าบรรยายธรรมในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมครับก็ได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นถึงที่มาความสงบใจจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันฝึกสมาธิโดยพระอาจารย์ท่านได้แนะนำวิธีการมองใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะช่วยให้ใจหยุดนิ่งและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในตัวของทุกคนระหว่างการปฏิบัติธรรมนะครับพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการนั่งสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับชาวญี่ปุ่นต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าการทำสมาธิช่วยให้จิตใจผ่อนคลายและพบกับความสงบภายในที่แท้จริงหลายท่านตั้งใจเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าอย่างต่อเนื่องนะครับถือเป็นนิมิตหมายอันดีทีเดียวในการขยายแสงสว่างแห่งพระธรรมแล้วก็การสร้างสันติภาพโลกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจของชาวญี่ปุ่นหรือชาวท้องถิ่นอย่างแท้จริงอนุโมทนาบุญกับชาวท้องถิ่นทุกท่านนะครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ยอดสดธรรมจักรปะวัฒนสูตรกันต่อนะครับมาติดตามรับชมว่ามีที่ใดที่ได้สถิติ10อันดับแรกกันบ้างครับท็อป10นะครับมาดูกันที่ยอดสดธรรมจักรปะวัฒนสูตรจากทั่วประเทศก่อนเลยครับอันดับที่1คือจังหวัดนครราชสีมาอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัด101อันดับที่4จังหวัดยโสธรอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญครับอันดับที่8จังหวัดสระบุรีอันดับที่9จังหวัดฉะเชิงเทราและอันดับที่10จังหวัดชลบุรีครับส่วนยอดสวดธรรมจักรปาวัฒนสูตรในต่างประเทศนะครับอันดับที่1นํามาเลยนั่นก็คือภาคพื้นอเมริกาวัดพระธรรมกายฟลอริดาครับอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนที่ญี่ปุ่นครับอันดับที่5ครับวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ครับอันดับที่6วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่7วัดพระธรรมกายบอกโดครับอันดับที่8วัดพุทธน็อตไรเวสฟาเลนครับที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอันดับที่9นะครับวัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับที่10วัดพระธรรมกายบริสเบนครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรนะครับเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครับเราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ 8,415 ล้านจบเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชานะครับสวดแล้วก็ส่งกันได้นะครับที่ forbrightworld.com นะครับโดยวิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับข่าวต่อไปครับในวันวิสาขบูชานะครับวันสว่างทีเดียวมีพิธีทอดผ้าป่านะครับและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันตั้งแต่เวลา

12:30 น.ถึง15:45 น.ณตุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์089-130-9091ครับ091-915-1549ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วนะครับอายุระหว่าง18-30 ปีท่านชายนะครับสมัครเข้าร่วมโครงการผสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนอบรมนะครับระหว่างวันที่1 มิถุนายนถึงวันที่12 กรกฎาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับอีกหนึ่งข่าวนะครับเชิญชวนน้องๆเยาวชนชายนะครับอายุระหว่าง9-16 ปีครับเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ครับอบรมระหว่างวันที่5-26 กรกฎาคมที่จะถึงนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับหมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับข่าวต่อไปครับปุญญาของภาคพื้นอเมริกานะครับเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายฟลอริดาสหรัฐอเมริกาครับจะจัดงานนะครับในวันจันทร์ที่15 มิถุนายนที่จะถึงนี้หรือได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30 รูปและเจ้าวาด19 วัดในภาคพื้นอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ทุกท่านก็สามารถร่วมบุญได้นะครับผ่านทางเลขบัญชีที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับอีกหนึ่งข่าวบุญใหญ่ครับพิธีสมโภชองค์พระประธานนะครับจารึกชื่อแผ่นมงคลนามนะครับหรือแผ่นทองนะที่แผ่นชานขององค์พระประธานพระธรรมกายบุญทอดพระป่า20 ศูนย์นะครับภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันครับโดยจะจัดกิจกรรมงานบุญในวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272นะครับหรือร่วมบุญได้ผ่านทางหมายเลขที่บัญชีที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับความว่าปัจฉาตปฏิทุกตังความชั่วย่อมทำตัวให้เดือดร้อนภายหลังรณกรอิมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวพูนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญครับสวัสดีครับ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมด

ทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระนั้นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขันโตภะคะวันตังธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอันธมยังพุทธัสสะภะคะวันโตปุพพานคณมกะเรืองกะโรมะเส

สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเรื่องทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใส

บุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญ

ุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาตรณะสัมปันโนถึงรวมด้วยวิชชาสามวิชชาแปดตรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมให้ได้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ไปตามลำดับไม่ถึงขนั้นก็ถึงไตรสรณคมเมื่อตรัสรู้แล้วเสด็จไปณป่าอิสิปันตนะมฤคทายวันแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเรื่องต้นให้เว้นการเสพกามเหมือนคารวาสการทรมานตนให้ลำบากเปล่าหนทางสายกลางประกอบด้วยองค์แปด ในที่สุดเมื่อสิ้นเสียงการแสดงธรรมโกณฑัญญาพราหมณ์พร้อมด้วยพรหม18โกฏบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นดินหนา 240,000 โยชน์ได้วันไว้ผ่านไปถึงน้ำแผ่นดินตลอดหมื่นโลกธาตุหมื่นจักรวาลไว้พร้อมกันส่งเสียงร้องพร้อมกันแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ยิ่งกว่าแสงสว่างของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ส่องสว่างถึงโลกกันเรียนรุกทรงเปล่งโสมนัสอินทรีย์ว่าอัญญาสิวัตโพกุณฑัญโญอัญญาสิวัตโพกุณฑัญโญอัญญาสิวัตโพกุณฑัญโญอันว่ากุณฑัญญาได้รู้แล้วหนอแล้วก็ต่อมาแสดงปกิณกธรรมวัดปะปฏิยามหานามะอัสสชิบรรลุเป็นพระโสดาบันพร้อมกันแล้วทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์โปรดยัสสกุลบุตรโปรดสหายยสกรบุตรโปรดเจ้าภกิยะโปรดพระเจ้าพิมพิสารพุทธบิดานิมนต์ก็ไปโปรดที่กรุงกบิลพัทพร้อมด้วยพระอรหันต์20,000เดินทางต้อนรับด้วยที่นิโครธารามจัดไว้เรียบร้อยเจ้าสักยะทั้งหลายมีมานะว่าสิทธัตถกุมารเป็นลูกเป็นน้องเป็นหลานเป็นภคินัยเป็นคนที่เกิดชั้นหลังไม่ยอมนั่งข้างหน้าให้เจ้าสักยะหนุ่มๆอายุน้อยๆนั่งข้างหน้าว่าพวกเจ้าจงกราบอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูอัธยาศัยของเจ้าสักยะแล้วคิดว่าพระประยุรญาณเหล่านี้เป็นผู้แก่เปล่ามีมานะถือตัวพระประยุรญาณพร้อมด้วยเทวดาทั้งหลายไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระคุณเช่นไรมีกำลังฤทธิ์กำลังปัญญากำลังที่จะเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์เช่นใดทั้งหลายเช่นใดดีแล้วเราจะได้แสดงกำลังอนุภาพอันยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้าให้มนุษย์เทวดาทั้งหลายได้รู้จักเพียงคิดเท่านั้นเทวดาได้แต่ภูมิเทวาลุกขันเทวาอากาศเทวาจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรติปารณิมิตวสวัสดีจดกันทั้งอากนิธาภพตลอดเบื้องโลกธาตุรู้กันแล้ว

พระองค์ทรงเข้าโอทาตกสินกสินสีขาวอธิษฐานจิตให้แสงสว่างมีตลอดหมื่นโลกธาตุเมื่อสิ้นเสียงอธิษฐานเท่านั้นแสงสว่างไปแล้วทั้งในภาคมนุษย์พื้นดินของมนุษย์และภาคพื้นของสวรรค์ว่างไกลออกไปด้านขวางตลอดหมื่นโลกธาตุเบื้องล่างจนกระทั่งถึงโลกันตรียนรกซึ่งมืดทึบแสงสว่างใดๆไปไม่ถึงไม่ไปถึงโลกันตรียนรกเบื้องบนจดพระวกพรมเบื้องขวาง10,000จักรวาลไปแล้วเทวดาเห็นแสงสว่างอย่างนั้นโอ้พระผู้มีพระภาคเจ้าอุบัติแล้วมากันแล้วแต่แด่ผมมาเทวาลุกการเทวาอากาศเทวาจาจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปันดิมิตรปฏิบัติพระองค์ทรงเนรมิตรัตนจงกรมสำเร็จแล้วด้วยแก้วมณีแก้วประพานระยิบระยับพื้นจงกรมนั้นเป็นทองเนรมิตให้เขาพระสุเมนเป็นที่รองรับจงกรมเนรมิตรัตนจงกรมผ่านตลอดหมื่นโลกธาตุเขาพระสุเมนไปที่รองรับทางจงกรมตลอดหมื่นโลกธาตุเรายิบเรายามไปด้วยแก้วประพานแก้วมณีส่งแสงสว่างดุจดังดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันเทวดามากันมากมายตลอดหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันทำการสรรเสริญยกย่องพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ที่ไม่มีบุคคลใดจะเสมอเหมือนด้วยกำลังฤทธิ์ปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะพระองค์เป็นผู้ไม่มีผู้เสมอด้วยปาฏิหาริย์ทั้งหลายสามคืออิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์กำลังช้าง10ตระกูลมีอยู่ในพระวรกายของพระองค์พระองค์ไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยกำลังฤทธิ์กำลังปัญญาท่านทั้งหลายจงทำการนมัสการพระผู้เข้าถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณบุคคลในโลกนี้ที่ควรกราบควรไหว้ควรเคารพควรนับถือควรเทิดทูนควรบูชาบุคคลที่จะเสมอเหมือนพระองค์ไม่มีเทวดาทั้งหลายเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าลักษณะมหาบุรุษสวยงามพร้อมด้วยฉับพลันรังสีรัศมีที่สว่างสวยกระทำการแซ่ซ้องสรรเสริญกระทำการบูชาโปรยด้วยดอกมณฑารพดอกปริชัตตะดอกบัวเป็นทิพย์พระองค์ทรงแสดงธรรมใบพรางเสด็จจงกรมใบพรางไม่เสด็จกลับเหมือนทางจงกรมทั่วไปเวลาหมดอีกแล้วพระสารีบุตรอยู่ในเขาคิจกูฏได้เห็นปฏิหารในครั้งนั้นแสงสว่างโอฬารไพบูลย์อยู่ในณภากาศพร้อมด้วยบริวารทำการเรียกบริวารลูกศิษย์ทั้งหลายพระสารีบุตรเป็นเจ้าคณะใหญ่มีลูกศิษย์500ล้วนแล้วแต่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วทั้งนั้นพร้อมด้วยปฏิสัมภิทานอภิญญาทั้งหลายมาเถิดเราท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังแสดงธรรมให้โลกเลื่อมใสโลกประสานะมาเถิดเราจะไปสรรเสริญพระคุณของพระองค์ก็ทำให้โลกเลื่อมใสพระองค์มากยิ่งขึ้นไปเวลาหมดโลกวิโทโรนแจ้งโลกอนุตตรโรปุริสันธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่น

เป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรื่องธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระอภิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องกุศลนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่กันตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก่อนตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระสุสัญญกเถระครั้งนั้นก็ได้เห็นผ้าบังสุกุลจีวรของพระศาสดาห้อยอยู่บนยอดไม้ มีจิตเลื่อมใสได้กระทำการพนมอัญชลีไหว้ผ้าบังสุกุลจีวร นั้นด้วยผลของบุญนั้นตลอด92กับไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยนี่เป็นบุญแห่งการไหว้ผ้าบังสุคุณจีวรและกับที่สี่แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าทุมหาระปกครองทวีปทั้งสี่ด้วยราชธานีทั้งเจ็ดชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณสี่และวิโมกข์แปดการบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดประตูบานตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลนั้นเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์เชื่อมั่นลงไปได้เลยว่าหากมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เข้าใจมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาแล้วอบายภูมิทั้งสี่ที่มีมายาวนานแสนนานจะต้องว่างสุขติภูมิจะต้องเดืองแน่นอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านก็จะทำจิตให้เลื่อมใสไม่มีประมาณน้อมนำดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงมากรันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์โยนลงไปในกลางของกลางนอบน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์หรือพระเดชพระคุณรามงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารรามงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์ด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมณีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569นั่นแก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาอาจารย์ขนนกอยู่พระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกิติรัตโนพระภูวนันทรุตมโมพระโอภาสปัญญาโพพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระเนมิธรวันนาสโภพระมหาชูชาติขันติวันโนพระอาจารย์และกระมิตรสมศักดิ์เขมีกาวจีวรสิทธิ์ปิยพรพรมพักดีและกระมิตรทั่วโลก

พร้อมใจกันอุทิศบุญแห่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กรมิตรอนันต์อาสวะโพคินกรมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกรมิตรสองวัตราศิโรธสุภสิทธิ์มโนทิพย์นัทเริ่มพระจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตกายมิตรสุริพรชายาสุจริตและครอบครัวโตกะรัญญเศษกายมิตรสุริยสุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกินกายมิตรกิติวัฒน์ธนาพรกาตาพรกาตาพลปีชนาพรสุสว่างกายมิตรมารีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักดิ์พ่อเสียกิมแม่เชียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกรมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจับชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออมเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พันธนันธนาวิสุทธิ์กรมิตรสุจัญญารุตวริสาเพ็ญราภิรัตกรมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกรมิตรสุวรรณสุภัตราสุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่ดินดารัตนาโภคางกมิตรมงคลลาวันจิรามพัฒนกุลแรงครอบครัวแม่ศศิลักษ์พ่อมาดและครอบครัวทองเจือกมิตรรันพันประภาบริมปัญชยากมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาแม่จินดารัตนาโภคาท่านแพทย์หญิงดร.กุฎิดารักศิลขันกมิตรมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณพีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์คณะกรรมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรไรวินบุญเลิศครอลินกมิตรสิริคุณวิสุทธิ์เมนทางกูลกมิตรเนนน้อยกึนเทอร์กมิตรสุดาโฉมงามกมิตรไพรสิริรัตนวันกมิตรจุไรแซ่เฮงกมิตรมังกรครอบครัวเฉาวณิชทันตแพทย์หญิงพนิตานันโพพงกมิตรศรีสุดาอนันต์สิริบรมภากมิตรศิลาสายลุนพ่อรัชพงศ์แม่ปาริชาติตระหนักยศกมิตรสุนทรสายันสนันสิวดมพงศ์กฤษเทพเกมหลวนวสันติวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วกรมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อ

0: ของพระรัตนตรัย
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้ปรามาสนอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประที
1: ป
0: และดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทนตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวย
1: ม
0: ีญาณทัศนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสาจักษุทิพยจักษุปัญญาจักษุสัมมันตจักษุและธรรมจักษุถึงคราวละโลกขอให้บังเกิดด้วยทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสหัสเรืองสีให้ได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปรามาสจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพระเทอญสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอา

0: มิพุทโธเมนานโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนานโถเรื่องธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนานโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ัน
1: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมกา

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ได้รับพยากร
0: แต่พระพุทธเจ้า

0: เจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: ฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทิน
0: อันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
0: ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนิคา
1: อนิคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันโต
1: ปริหารันโต
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราว

ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วย

จากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปริยนธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปเรียนธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620

ขันตีปรมังตโปตีติขานิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราอดใจให้อดทนคืออดใจอดใจต่อความโลภอยากจะได้สมบัติของคนอื่นเป็นของตนต้องหยุดเสียอดทนหรืออดใจเสียประเดี๋ยวก็ดับไปความโกรธประทุษร้ายเกิดขึ้นความพยาบาทเกิดขึ้นให้ดับลงไปเสียไม่ให้ทะลุทะลวงออกมาทางกายทางวาจาความหลงเกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากคลองธรรมทำใจหยุดนิ่งเสียไม่ช้าเท่าไหร่ความเห็นผิดดับไปความอดทนอยู่ติดขอบพระนิพพานไม่มีในพระโพธิสัตว์เจ้าสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งว่านิพพานนั่นแหละเป็นอย่างยิ่งทีเดียวขันติเป็นตัวนิพพานอดทนได้ไปนิพพานได้อาศัยความอดทนคืออดใจเป็นความแผดเผาอย่างยิ่งชั่วไม่ได้เข้าไปเจือปนพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

ตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะครับทุกกิจกรรมนั้นสำคัญต่อการปฏิบัติธรรมมากเลยตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถหรือว่าทำงานอย่าลืมนึกถึงดวงนึกถึงองค์

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใส

0: คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือ

0: ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกราบถวายความเคารพพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพยิ่งกราบคารวะพระมหาเถระพระเถรานุเถระและเพื่อนสาธิกสาธมิกทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านทั่วโลกทุกท่านนะทางที่อยู่ในห้องส่งแล้วก็ที่รับชมออนไลน์อยู่ทั่วโลกนะอีก4วันก็จะถึงวันสำคัญของโลกคือวันอะไรเอ่ยวันวิสาขบูชานั่นเองซึ่งเราจะได้มาเตรียมกายวาจาใจให้พร้อมเพื่อจะได้รองรับบุญใหญ่จะเกิดขึ้นหัวข้อวันนี้ที่จะได้นำมาให้ทุกท่านได้ศึกษาธรรมะคือว่าด้วยหัวข้อตามรอยพระพุทธเจ้าซึ่งเข้ากับช่วงวันวิสาขบูชาพอดีนะเราก็จะได้มานึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดพุทธานุสตินึกถึงท่านเราก็จะได้ปลื้มในบุญปลื้มในความศรัทธาที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในวันนั้นเองเป็นบุญใหญ่ที่เราจะได้มีงานบุญนะที่วัดคือได้มาปฏิบัติธรรมในภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายเป็นพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปเรียนธรรมแล้วก็อุปสมบทชีวิตของอุบาสกนะซึ่งเป็นบุญใหญ่ของพวกเรานะวันนั้นอยากให้ทุกคนได้เตรียมกายวาจาใจให้พร้อมก่อนจะถึงบุญใหญ่อีก4วันคือวันที่31พฤษภาคมนี้แล้วก็วันนี้จะได้มาฟังเรื่องราวดีๆให้เรามีความศรัทธาเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันวิสาขบูชาเราจะได้นึกถึงท่านอยู่ในใจของเราให้จิตเราใจเราผ่องใสตลอดเวลาแล้วเราก็จะได้มานึกถึงท่านกันแต่ก่อนที่จะไปฟังรับชมรับฟังเดี๋ยวมาชมความสำคัญของวันวิสาขบูชากันก่อนนะ
1: ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่าสัตว์ทั้งมวล

เรานั้นเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในโลกนี่คือชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราไม่มี

ท่านทำใจหยุดนิ่งดำดิ่งสู่กลางของกลางได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

วันวิสาขาบูชาเป็นวันประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานเป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะวันนี้เราจะได้ฟังเรื่องราวพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันของเราซึ่งต้องบอกว่าพุทธประวัติฉบับทั้งในพระไตรปิฎกอรรถกถาแล้วก็พุทธประวัติจากสถานที่จริงวันนี้จะพาทุกท่านไปตามรอยพระพุทธเจ้าในพุทธประวัติในเส้นทางสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งด้วยนะเดี๋ยวเรามารับชมกันก่อนอื่นต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของโลกและจักรวาลเพราะอะไรเพราะว่าเราเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้พอไม่รู้แล้วก็ทำกรรมทั้งกรรมที่ไม่ดีนะแล้วก็มีเสวยผลกรรมนั้นทำให้เราไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็พลัดไปสู่อบายนะในเรื่องเคสสตี้ต่างๆที่เราได้ศึกษาในโรงเรียนวันฝันในฝันเราก็ทราบเนาะโอ้เคสสตี้เยอะแยะเลยคนผิดศีลผิดธรรมก็ไปอบายภพภูมิต่างๆรองรับอยู่นะซึ่งต้องบอกว่าในกัปนี้เป็นกัปที่ถือว่าโชคดีมากเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์นะเรียกว่าพัทธรกัปแต่บางกัปนั้นไม่มีพระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นเลยนะบางกัปไม่มีเลยเรียกว่าสุญญกัปคือกัปที่ว่างเปล่าชาวโลกทั้งหลายก็เป็นยังไงเอ่ยก็ไม่รู้ว่าอะไรคือที่พึ่งก็ใช้ชีวิตผิดพลาดนะไปยาบายกันยาวนานจึงมีสังสารวัฏต่างๆเกิดขึ้นมากมายต้องเวียนว่ายตายเกิดนะเป็นมาหมดแล้วนะมนุษย์เราเนี่ยเป็นมาทุกอย่างแต่ก็ยังท่องอยู่ในสังสารวัฏแล้วก็อยู่ในจักรวาล นี้นะนี่แหละในภพ3นี่แหละต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักว่าแล้วพระพุทธเจ้าคือใครคือผู้ที่รู้แจ้งเป็นผู้ที่นำเราออกจากทุกข์นะนำแสงสว่างให้เราเนี่ยเข้าใจความจริงของชีวิตในบรรดาพุทธเจ้าย้อนไปตั้งแต่เสียสงไขยแสนกับมีพระพุทธเจ้ามาแล้วถึงกี่พระองค์เอ่ย28พระองค์นะ28พระองค์นี้อยู่ในพระไตรปิฎกนะกุฏกนิกาย

วงศ์นะได้กล่าวไว้โอ้ทั้ง28พระองค์แต่เรามาดูนะว่าช่วงเวลานี่ยาวนานมากไม่ใช่แค่28พระองค์เนี่ยไม่ได้มีทุกกลับนะโดยดูช่วงเวลาที่มีพุทธศาสนาหรือพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นนะ4อสงไขย3อสงไขย2อสงไขย1อสงไขยเนี่ยเว้นช่วงยาวนานมากอันนี้พระอาจารย์หลวงพี่ย่อเวลาสั้นๆนะให้เราเห็นนะว่า100,000 กับ 30,000 กับ 1,800 กับ 94 กับนี่คือช่วงระยะเวลาที่พุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแต่ละพระองค์นะจนถึงกับปัจจุบันของเราคือ92กับ91กับพระวิปัสสีนะแล้วถัดจากนั้น931กับแล้วก็พัทธรกับในปัจจุบันนั่นหมายความว่าไม่ได้มีพุทธเจ้าทุกกับเพราะฉะนั้นกับนี้ถือว่าเราโชคดีมากถ้าไม่ได้เจอพุทธเจ้าในกับนี้ย้อนไปทีคือนู่นเลย31กับที่แล้วคือพระเวสสภูกับพระสิกขีนี่คือช่วงระยะเวลาที่เกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราถือว่าโชคดีมากนะได้มาเจอพัทธรกับนี้มีถึง5พระองค์แล้วก็พระองค์ที่4ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมพุทธเจ้านั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมาศึกษาประวัติการสร้างบารมีของท่านเพื่อเป็นแบบอย่างให้เราตามรอยบาทพระศาสดาของเรานี่แหละว่าท่านได้สร้างบารมีมาอย่างไรบ้างเราจะเห็นเริ่มจากพระชาติแรกก่อนที่ท่านจำได้ไหมตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าว่ายน้ำแบกมารดาในท่ามกลางมหาสมุทรครั้งนั้นเองก็เกิดปฐมจิตตุปบาทการว่าปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งจิตมโนปฏิฐานว่าถ้าเราข้ามพ้นห้วงทะเลทุกข์ได้แล้วขอให้เราสามารถนำสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นจากทะเลแห่งชีวิตหรือว่าตรงสงสารนี้ไปได้ด้วยนะท่านก็ปรารถนาว่าพุทโธโพเทยังเมื่อเราพ้นแล้วขอให้คนอื่นเมื่อเราสัตว์รู้แล้วก็ให้คนอื่นสัตว์รู้ได้ด้วยนะเมื่อเราหลุดพ้นแล้วก็ให้ผู้อื่นหลุดพ้นตามได้ด้วยเมื่อเราข้ามได้แล้วก็ขอให้คนอื่นข้ามตามได้ด้วยนะคือข้ามฝั่งไปสู่พระนิพพานนั่นเองนะสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องราวพุทธประวัติท่านได้สร้างบารมีมานับอสงไขยไม่ถ้วนนะอย่างน้อยคือ20อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยแม้ว่าชีวิตวังวายก็ไม่เสียดายเพื่อสร้างบารมีนะเดี๋ยวเรามาชม MV พุทธประวัติกันก่อนนะ

ขอกราบการปฐุมบาทพระศาสดานะนี่ก็เป็นพุทธประวัติที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจนะว่ากว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นท่านต้องสร้างบารมีสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับภพนับชาติไม่ถ้วนเพื่อสัพพัญญุตญาณแม้แต่ชีวิตก็ยอมสละให้ได้เราจะได้เห็นต้นแบบการสร้างบารมีของท่านในคำเป็นบารมีทั้ง10ทัศ30ทัศต่างๆกันนะซึ่งพระชาติที่ท่านได้ตั้งแต่พระชาติคิดในใจตั้งแต่ว่ายน้ำแบกมันดาแล้วก็พระชาติที่ท่านได้ตั้งความปรารถนานะมีชาติหนึ่งชื่อว่าพระเจ้าสัตตุตัปปนะท่านก็เคยเป็นพระราชานะคือท่านก็เป็นหมดแล้วนะทั้งเป็นพระราชาเป็นยาจกวานิพกเป็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะในชาตินี้ท่านก็เห็นเรื่องของช้างตัวนี้นะติดในกามก็คือช้างตกมันแม้แต่นายควานช้างให้คีบเหล็กร้อนๆเนี่ยก็ยังคีบได้นะเพราะว่านายควานช้างเนี่ยใช้มนต์สะกดไว้แต่พอถึงกำเริบก็คือช้างตกมันเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะท่านก็คิดอย่างนี้ในใจว่าโอ้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยติดข้องอยู่ในกามทั้งหลายเนี่ยท่านก็เลยปรารถนาว่าเมื่อไรก็ตามที่เราได้จัตตารู้ธรรมเราก็จะพาสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้พ้นห่วงแห่งทุกข์ตามเราไปด้วยนะนะถ้าเราจำกันได้ช้างตัวนี้ก็คือใครเอ่ยในพระมหากัสสปะเนี่ยท่านปัจจุบันไม่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ดับขันธ์นิพพานไปแล้วนะแต่ว่าร่างกายของสังขารของท่านเนี่ยในคัมภีร์บอกว่าต่อไปในยุคของพระสีเมตไตรเนี่ยพระสีเมตไตรท่านจะมาชำระร่างท่านบนฝ่ามือนะผู้ที่เป็นนายควานช้างก็คือพระมหากัสสปะส่วนช้างตัวประเสริฐตัวนี้ก็คืออดีตชาติของพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีอยู่นั่นเองนะหมายว่าสังสารวัฏเนี่ยพระชาติต่อมาแม้แต่ชีวิตก็ให้ได้คือพระชาติที่เป็นพรหมดาบสโพธิสัตว์นะยอมสละชีวิตนะให้ลูกศิษย์ไปหาเนื้อมาให้แม่เสือแม่ลูกอ่อนกินเนี่ยนะปรากฏว่าหาไม่ได้ตัวเองก็เลยยอมสละชีวิตเพราะถ้าเกิดไม่สละเสือก็จะกินนะลูกเนี่ยตัวเองนะด้วยความหิวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการสละชีวิตนับภพนับชาติกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้นะส่วนประชาติต่อมาคือประชาติที่ได้รับพุทธยากรนะเราทราบกันอยู่คือชาติที่เป็นสุเมธดาบสนะท่านก็ได้รับพุทธพยากรในประชาตินี้นะเปลี่ยนจากอนิยตโพธิสัตว์เป็นนิยตโพธิสัตว์นะก็คือได้พยากรว่าเป็นพุทธเจ้าเที่ยงแท้แน่นอนว่าต่อนี้ไปอีกเสียสงไขยแสนกับท่านสุเมธดาบสจะได้เป็นพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมพุทธเจ้าก็คือบรมศาสดาของเรานั่นเองแล้วท่านก็สร้างบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเลยนะที่เรา

คุ้นกันคือทศชาติชาดกนะเป็นมาหมดแล้วนะเป็นกษัตริย์เป็นนักบวชนะเป็นพญานาคนะเป็นมาหมดแล้วเป็นพรหมเป็นบัณฑิตนะต่างๆนะหรือถ้าเราศึกษาในชาดก500ชาตินะจริงๆในพระไตรปิฎกบอกว่ามีอยู่547เรื่องนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นมาหมดแล้วนะเป็นเยอะแยะมากมายนะทั้งมนุษย์นะทั้งนักบวชทั้งเทวดาทั้งพรหมนะสัตว์ทั้งหลายก็เป็นมาหมดแล้วนะนี่คือสังสารวัฏที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่ขึ้นชื่อว่าโพธิสัตว์ท่านจะสร้างบารมีทุกภพทุกชาติจะมีคำว่าสัพพัญญุตญาณนะเพื่อสัพพัญญุตญาณอยู่ในใจนะจนกระทั่งมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานั่นเองนะนี่คือเส้นทางที่เราเห็นว่าจากบุคคลธรรมดาสร้างบารมีอย่างเต็มที่แล้วก็พัฒนาตัวเองจนกระทั่งว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วก็นำพาสรรพสัตว์ไปสู่พระนิพพานได้ด้วยนะท่านไม่ได้ปรารถนาไปผู้เดียวแต่ว่าปรารถนาที่จะพาชาวโลกทั้งหลายเนี่ยให้พ้นวัฏสงสารนี้อันยาวไกลไปสู่พระนิพพานในที่สุดนั่นเองในพุทธประวัติก่อนที่ท่านจะมาบังเกิดขึ้นเราก็ดูว่าตอนก่อนจะมาบังเกิดที่อินเดียนะที่เนปาลนี่แหละปัจจุบันอยู่ที่ประเทศเนปาลนะท่านก็อยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตนะเทวดาทั้งหลายก็มาอาราธนาให้มาบังเกิดขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าก่อนมาเกิดท่านก็พิจารณาว่าเรียกว่าเลือกเกิดได้ด้วยบารมีนะเรียกว่าเลือกปัญจมหาวิโลกนะเลือกทวีปว่าจะไปเกิดในทวีปไหนทวีปนี้ไม่ได้หมายเอาทวีปยุโรปเอเชียหรือว่าทวีปอเมริกานะแต่ทวีปนี้คือโลกของเรามีอยู่4โลกนะชมพูทวีปเป็นโลกหนึ่งนะอปารโคยานทวีปบุพวิเทหะทวีปนะซึ่งเป็น4โลกที่อยู่รอบขอบพระสุเมนนะอันนั้นโลกของเราเรียกว่าชมพูทวีปประเทศล่ะเป็นประเทศมัชฌิมประเทศคืออินเดียนะที่เจริญรุ่งเรืองด้วยผู้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ต่างๆอายุขัยมนุษย์ 100,000 ปีคือไม่มากกว่า 100,000 ปีไม่น้อยกว่า100ปีเป็นช่วงมนุษย์ที่สามารถตรัสรู้ธรรมตามได้ถ้ามากไปคนก็ไม่เห็นภัยของไตรลักษณ์นะถ้าน้อยไปกิเลสก็หยาบเกินไปนะเกิดในตระกูลกษัตริย์นะปกติพุทธเจ้าจะเกิดได้แค่2ตระกูลคือปกกษัตริย์หรือว่าพราหมณ์แล้วก็เลือกมารดานะมารดาคือพระนางสีมหามายานะนี่คือการออกแบบชีวิตของท่านย้อนมากลับมาที่เราท่านทั้งหลายนะนักเรียนวันฝันได้ฝันได้ออกแบบชีวิตกันหรือยังหลวงพ่อบอกเราคือผู้ออกแบบชีวิตนะเราลิขิตชีวิตด้วยตัวเราเองนะไม่ใช่ใครจะมาลิขิตแต่เรานี่แหละต้องลิขิตตัวเองนะจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะเป็นอะไรก็อยู่ที่เราออกแบบชีวิตนั้นเราเลือกเกิดได้ด้วยบุญที่เราสร้างไว้เหมือนท่านที่บารมีท่านเต็มเปี่ยมแล้วท่านก็เลือกมาเกิดแล้วก็จุติมาอยู่เกิดในที่กรุงกบิลพัสนั่นเองนะที่แคว้นสักกะพระมารดาคือพระนางสิริมหามายาเนี่ยท่านก็ได้ตั้งครรภ์แล้วก็ถึง10เดือนนะหรือว่าทศมาสจึงได้ประสูตรนะวันประสูตรก็คือวันนั้นแหละคือวันเพ็ญเดือน6นะวันเพ็ญเดือน6แล้วว่าวันวิสาขะนั่นเองนะเรามาดูในธรรมดาของพระโพธิสัตว์จริงๆมีหลายข้อนะยกมาเพียง5ข้อเพื่อเราเห็นภาพว่าในมหาประธานสูตรนะก็พูดถึงว่าธรรมดาของพระโพธิสัตว์คือพระมารดาจะไม่ทรงมีความเจ็บป่วยใดๆทรงมีความสุขมองเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ในพระครรภ์ด้วยอวัยวะสมบูรณ์นะคือเห็นเลยว่าเนี่ยบุตรในท้องของเราเนี่ยนั่งสมาธิอยู่ในท้องนะแล้วก็ไม่ประสูติด้วยการนั่งคลอดหรือนอนคลอดแต่พระมารดาโพธิสัตว์จะประทับยืนประสูติเท่านั้นนะ3พระโพธิสัตว์จะประสูติได้ครู่หนึ่งแล้วก็ทรงยืนได้อย่างมั่นคงแล้วก็ทรงผินพระพักไปทางทิศเหนือแล้วก็ดำเนินไปด้วย7ก้าวแล้วก็เปล่งอัสสภิวาจานะจากนั้นแสงสว่างไม่มีประมาณก็เกิดขึ้นในโลกเทวโลกพรหมโลกทั้งหมดเลยทั้งจักรวาลล่วงเทวานุภาพของเทพทั้งหลายนะแผ่มือไปถึงหมื่นโลกธาตุนะแล้วก็แผ่นดินก็เลื่อนลั่นสนั่นหวั่นไหวมีแสงสว่างเจิดจ้าบังเกิดขึ้นพระโพธิสัตว์ประสูติได้7วันพระมารดาของพระองค์ก็เสด็จสวรรคตไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นเองก็คือหมดหน้าที่แล้วนะในการให้พระพุทธเจ้าเรามาบังเกิดขึ้นนั่นเองนี่แหละนั้นในวันประสูติวันเพ็ญเดือน6วิสาขบุญนามีเนี่ยเป็นวันที่
พระจันทร์

เต็มดวงวันนั้นเองท่านก็ได้ประสูติขึ้นแล้วก็ดำเนินได้79มีดอกบัวมารองรับแล้วก็ได้เปล่งอัสสวิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดครั้งนี้ของเราเป็นครั้งสุดท้ายพบใหม่ต่อไปไม่มีสำหรับเรานี่คืออัสสภิวาจานะแล้วจากนั้นเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นแสงสว่างเจิดจ้าบังเกิดขึ้นเพราะนี่คือผู้มีบุญบารมีเกิดขึ้นแล้วในหนึ่งกัปมีแค่5คนเท่านั้นหรือ5พระองค์เท่านั้นในเหตุการณ์นี้นะก็แสงสว่างเลื่อนลั่นสนั่นวันไหวไปหมื่นโลกธาตุนะหลายจักรวาลเลยในครั้งนั้นเองนะเมื่อวานถ้าเกิดใครได้ฟังติดตามนะถือย่ามตามพระถังซัมจั๋งนะนักเรียนได้ฟังกันไหมพระอาจารย์ก็จะบอกว่ามีบันทึกไว้ในแผ่นศิลานะบันทึกไว้ในแผ่นศิลาว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่แผ่นดินจีนนะในสมัยพระเจ้าโจเจานะซึ่งมีปรากฏอ้างอิงจากหนังสือนะชื่อซื่อคู่เฉียนซูนะซึ่งได้กล่าวบันทึกในหนังสือเล่มนี้บอกว่ามีบันทึกไว้ว่าแผ่นดินไหวในสมัยกษัตริย์โจเจานะเดี๋ยวเรามาฟังบันทึกบนแผ่นศิลากันอีกครั้งหนึ่งเนาะ

วันเพ็ญเมื่อ 2,500 กว่าปีมีแผ่นดินไหวมีน้ำผุดล้นขึ้นมาในแหล่งน้ำทุกแห่งฝนแสงสว่าง5สีเจิดจ้าบนท้องฟ้าสุดสายตาน่าอัศจรรย์กษัตริย์โจเจ้าแห่งแผ่นดินจีนเกรงว่าจะเกิดเพศภัยโหราพยากรณ์ว่า

ประเด็นจีนนะซึ่งมีเรียกว่าหลวงจีนหรือว่าสมณะหรือภิกษุในประเทศจีนเนี่ยได้เดินทางไปที่อินเดียนะในเวลาต่อมานะเรียกว่าไปตามรอยพุทธเจ้าที่อินเดียที่องค์ที่ดังๆก็มีหลวงจีนฟาเหียนนะแล้วก็สมณะเฉียนจ้างหรือพระถังซัมจั๋งนั่นเองนะแล้วก็หลวงจีนอี้จิงนะท่านก็ได้เดินทางไปที่อินเดียซึ่งอย่างพระฟาเหียนเนี่ยประมาณพ.ศ.900กว่าส่วนพระถังซัมจั๋งประมาณก่อนพ.ศ.1200นะซึ่งช่วงระยะเวลานั้นก็แสดงว่าพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่อินเดียแล้วก็ได้ยินได้วังไปทั่วถึงจีนไปถึงประเทศจีนนั้นก็เลยพระในประเทศจีนก็เลยอยากมาศึกษาพุทธภูมิดินแดนพระพุทธศาสนานั่นเองนะจริงๆท่านเดินทางไปที่ลุมพินีวันที่สถานที่ประสูติพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็บันทึกไว้นะเป็นหลักฐานจารึกละเอียดมากๆเลยนั่นก็แสดงว่าพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่อินเดียมาตั้งแต่นู่นเลยพ.ศ. 900-1000 เนี่ยก็คือเป็นที่รับรู้รับทราบกันมาแล้วนะเราท่านบันทึกละเอียดมากในยุคนั้นขนาดว่าบันทึกที่ตาลีบานอัฟกานิสถานใช่ไหมที่มีพุทธเจ้าองค์ยืนนะเมื่อก่อนบอกว่ามีพระอยู่เป็น 2-3,000 รูปเลยนะแถบนั้นนะนั่นคือเส้นทางสายใหม่ที่เกิดขึ้นทีนี้เราจะไปพาทุกท่านไปชมประเทศเนปาลแล้วก็อินเดียนะในแผนที่เนี่ยซึ่งเป็นแผ่นดินพุทธภูมินะกรุงกบิลพัสดุ์อันนี้แบบจำลองนะเราย้อนไปถึงกรุงกบิลพัสดุ์นี่คือแบบจำลองยุคที่พุทธเจ้าทรงอาศัยอยู่ที่นี่นะนี่คือปัจจุบันไปตามรอยนี่คือเป็นซากพระราชวังเก่า 2,000 กว่าปีที่แล้วนะปัจจุบันมีการขุดค้นพบแล้วก็เป็นสถานที่สำคัญนะเรียกว่าอารยธรรมของเป็นเมืองโบราณเรียกว่ากรุงกบิลพัสดุ์นะนี่คือปัจจุบันนะมีการขุดค้นพบต่างๆนั่นคือแสดงว่าที่นี่เองพระเจ้าเคยทรงประทับที่นี่ตั้งแต่วัยเยาว์จนถึง29พรรษาก็ทรงออกผนวดนะแล้วก็มีหลักฐานเนี่ยพระนางศรีมหามายาขณะสุบินนิมิตเป็นศิลปะคันธาระก็คือเห็นช้างเผือกใช่ไหมเห็นช้างเผือกหรือว่าตอนที่พระนางได้ยืนเหนี่ยวกิ่งสาระนะซึ่งประสูติพระพุทธเจ้าของเรานะนี่ศิลปะของยุคราชวงศ์กุสานั้นพุทธศตวรรษที่7นั่นแสดงว่าเรื่องราวพุทธประวัติมีการบันทึกมาตั้งแต่นู่นเลยแล้วก็มีการสร้างเป็นรูปปั้นประติมากรรมต่างๆเดี๋ยวพาทุกท่านไปที่สถานที่ประสูติคือประเทศเนปาล เนปาลหรือชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลนั่นเองที่เราเห็นนี่คือภูเขาอิมาลัยนะบนยอดเนี่ยข้างบนนะแล้วก็มีการสร้างสถานที่ไว้สักการะบูชามองจากท็อปวิวก็จะเห็นสถานที่นี้คือที่ประสูติพุทธเจ้าในยุคพุทธกาลนี่คือสถานที่ประสูติเรียกว่าลุมพินีวันนะซึ่งเป็นสถานที่สำคัญนะข้างในเนี่ยก็จะเป็นถ้าเราเข้าไปดูข้างในวิหารนี้นะก็จะเป็นลักษณะเป็นการก่อสร้างของเก่าของเดิมที่เป็นสิ่งก่อสร้างโบราณนะที่เก็บรักษาไว้ในนั้นนะแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายภาพเข้าไปดูได้อย่างเดียวนะแล้วก็มีเสาอโศกในเสาอโศกอยู่ด้านหน้านะด้านหน้าของวิหารนี้นะเสาอโศกนั้นจารึกไว้ว่าพระเจ้าเทวานันปิยทัสสีก็คือพระเจ้าทรงมหาราชนะเมื่อทรงเพศเสกได้20ปีได้เสด็จมานมัสการณที่นี้ด้วยพระองค์เองด้วยว่าพระสักยมุนีได้ประสูติณที่นี้นี่แหละคือเป็นจารึกอักษรพราหมีในสมัยพระเจ้าอโศกก็ประมาณพ.ศ. 235ในยุคนั้นนะ235ในสังขยานามก่อนอันนั้นก็คือท่านของราชปี218นะ20ปีต่อมาก็อยู่ในช่วงระยะเวลานั้นนะเพราะฉะนั้นที่ใดมีเสาอโศกท่านก็อยากให้ปักหลักไว้ว่าให้ชาวโลกยุคหลังเนี่ยได้มาตามรอยพุทธเจ้าจะได้เห็นที่สำคัญในช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทาง DOU นะได้จัดกิจกรรมเรียกว่าตามรอยพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้พาหมู่คณะนะของลูกประธรรมเราเนี่ยไปตามรอยกันวันนี้ก็เราจะเห็นภาพบรรยากาศให้นักเรียนวันฝันในฝันทั่วโลกได้เหมือนว่าได้ไปด้วยตัวเองด้วยนะไปดูว่าถ้าเราได้ไปตัวเองจะไปเจอลักษณะอะไรยังไงบ้างนะนี่คือการที่ได้ไปปฏิบัติบูชาไปนั่งสมาธิประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าที่นี่เองเป็นสถานที่ประสูติของบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดในโลกนะเราก็ได้มีการไปถวายผ้าสีทองนะ

พื่อบูชาฐานที่ประสูติตรงนี้ทั้งปฏิบัติบูชาแล้วก็อามิสบูชาอันนี้คือสระบอกเป็นสระของพระนางสิริมหามายานะทรงสนานที่นี่นะอันนี้ก็เป็นสถานที่จริงที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะทางหมู่คณะเราก็ได้ไปศึกษาเพื่อไปดูสถานที่ให้เกิดความเลื่อมใสในพุทธศาสนาในพระศาสดาของเรามากยิ่งขึ้นและที่ผ่านมาในช่วงเนี่ยไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราได้มีโครงการบวชนะบวชที่ประเทศเนปาลนี่แหละได้จัดบวชจัดกิจกรรมแล้วก็ไปจุดประทีปในที่สถานที่ประสูติณที่อย่างนี้คือลุมพินีวันนะนี่ก็ถือว่าเป็นการไปนมัสการบูชาคุณของพระพุทธเจ้านะผู้เป็นบุคคลประเสริฐที่สุดในโลกนะหลังจากที่พระโพธิสัตว์ของเราได้ประสูติแล้วนะพระมารดาท่านก็ได้สวรรคต7วันนะประสูติณที่อย่างนี้นะใต้ต้นสาระนะจากนั้นพระนางสิริมหามายาไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนะแต่พุทธเจ้าท่านเสด็จไปโปรดพุทธมารดาแสดงอภิธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะถามว่าทำไมไปดาวดึงส์ไม่ไปดุสิตเลยเหตุผลเพราะว่าการไปแสดงธรรมครั้งนั้นนอกจากโปรดพุทธมารดาแล้วเนี่ยเทวดาทั้งหลายในชั้นล่างก็คือชั้นดาวดึงส์ก็จะได้ฟังธรรมด้วยแล้วก็ชั้นบนมาได้แต่ชั้นล่างเนี่ยชั้นดาวดึงส์ชั้นสองเนี่ยจะไปขึ้นไปชั้นสี่นะขึ้นไม่ได้นะแต่ชั้นบนเนี่ยขึ้นมาฟังธรรมลงมาฟังธรรมได้นะก็เลยเสด็จไปโปรดพุทธมารดาครั้งนั้นพุทธมารดาก็ได้บรรลุธรรมในที่สุดนะเป็นพระโสดาบันและพุทธมารดาเมื่อกลับไปดุสิตท่านไม่ได้เป็นสตรีเพศนะไม่ได้เป็นเทพธิดาแต่ท่านเป็นเทพบุตรนะลงมาเพื่อการนี้เพื่อทำหน้าที่เป็นพุทธมารดาเมื่อเสร็จภารกิจก็กลับไปเป็นเทพบุตรแล้วเป็นผู้ปกครองภพดุสิตชื่อว่าท้าวสันตดุสิตในองค์ปัจจุบันนี้เองนะซึ่งดุสิตบุรีนะก็เป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งที่ได้รับพยากรณ์แล้วเรียกว่านิยตาโพธิสัตว์แล้วก็ยังรอการพยากรณ์เรียกว่าอนิยตาโพธิสัตว์วงวิพิเศษของเราก็อยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตเช่นกันนะที่คุณครูไม่อยากเคยเล่าในโรงเรียนวันฝันในฝันนะว่าอยู่ในชั้นดุสิตนี่แหละเป็นวงบุญของนักสร้างบารมีเพื่อจะไปที่สุดแห่งธรรมนั่นเองนะนั้นจะไปชั้นนี้ได้เนี่ยต้องบารมีน้อยหรือมากต้องบารมีมากๆนะเขาเกิดในชั้นดุสิตเนี่ยต้องบุญระดับโพธิสัตว์ทั้งหลายนะนั้นเราต้องเร่งสร้างบารมีเพื่อจะได้ไปเกิดในชั้นสวรรค์ชั้นดุสิตกันนะในพุทธประวัติหลังจากที่ประสูติมาแล้ว7ขวบก็เรียนจบ18สาขานะเก่งมากมีปัญญาเฉลียวฉลาดมากเพราะว่าเก่งมาทุกชาติเลยมีปัญญาเป็นเลิศมาทุกชาติแล้วต่อมา25พรรษาท่านก็เสด็จออกผนวดนะแล้วก็ได้ทอดพระเนตรเห็นเรียกว่าเทวทูตทั้ง4คือคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะจากนั้นก็ออกผนวดในที่สุดนะโดยในคืนนั้นในการออกผนวดนะท่านก็ได้นะปลุกนะบอกฉันนะเราจะออกบวชนะเพราะว่าทรงเห็นภัยในวัฏฏะแล้วก็ออกผนวดโดยมีม้ากันดกะออกผนวดนะระยะทางก็บอกว่าจากคืนนั้นจนถึงรุ่งเช้านะ30โยชน์เดินทางไปนะจากกรุงกบิลพัสนะออกบวชมาถึงค่ายกับชายแดนของแคว้นมัลละนะซึ่งก็บอกปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่แม่น้ำอโนมานะนักวิชาการบอกไว้2ที่คือแม่น้ำอาร์มี่นะก็บอกว่าเซอร์คันนิกแฮมบอกว่าอยู่ที่แม่น้ำอาร์มี่คือแม่น้ำที่เป็นแม่น้ำอโนมานะอีกที่หนึ่งเนี่ยคือพุทธเจ้าก็ไปถึงแม่น้ำอโนมาแล้วก็ทรงตัดพระเมารีแล้วก็ออกผนวดโดยนะมีฉันนะกับมีมานกะเป็นพยานในครั้งนั้นเองนะอีกที่หนึ่งก็บอกว่าอยู่ในรัมปุวะนะรัมปุวะนะซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งเหมือนกันสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นแม่น้ำอนุมานทีอยู่ในแคว้นเขตแดนแคว้นมัลละนะซึ่งเราพบเรียกว่าเสาอโศกนะที่จำปารันอยู่ทางอินเดียไปทางทิศเหนือนะยุติรัตวิหารนะก็พบเป็นเสาอโศกขึ้นมาแล้วก็มีอยู่สองสันนิษฐานนะนี้เรามาดูวันที่พุทธเจ้าทรงผนวดออกบวชเป็นบรรพชิตนะในฝั่งแม่น้ำอโนมานั้นท่านก็ปลงพระเกศานะด้วยเมื่อปลงแล้วเนี่ยตัดพระมารีด้วยพระขันแล้วก็โยนเข้าไปในอากาศแล้วก็ตั้งอธิษฐานว่าถ้าเราได้จัดรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พระเกศของเราจงตั้ง

อยู่ในอากาศแต่ถ้าไม่สามารถจับสัตว์รู้ได้ก็ขอให้พระเกศนี้จงตกลงบนพื้นดินคิดว่าลอยขึ้นหรือตกลงมาลอยขึ้นนะด้วยบารมีของพุทธเจ้าปรากฏว่าลอยขึ้นไปแล้วก็เทวดาก็รับนะท้าวสักกะก็รับแล้วก็ไปไว้ที่พระจุลามณีนะจุลามณีคือจุกมวยผมนั่นเองนะแล้วก็เป็นที่สักการะนะที่คุณครูไม่บอกว่ามหาธรรมกายใจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุลามณีเป็นเนื้อนาบุญของชาวสวรรค์เพราะว่าใครไปสักการะบูชาก็จะได้บุญเพิ่มนั้นชาวสวรรค์เนี่ยเขาหมดโอกาสมาสร้างบุญเหมือนเราแล้วแต่เขาสร้างบุญได้ด้วยการไปนมัสการพระจุลามณีแล้วก็มีพระเกศนะพระเกศก็คือพระมวยผมนี่แหละของพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นนอกจากนั้นก็มีพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวานะพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาแล้วก็มีพระรากขวัญเบื้องขวาเนี่ยก็คือไหปารานะอยู่ที่พระจุลามณีด้วยนะนี่แหละเทวดาทั้งหลายก็จะได้มาประชุมกันในวันพระแล้วก็มาอนุโมทนาบุญนะแล้วมานมัสการพระจุลามณีกันนั่นแหละมาร์คันธกะเมื่อทำภารกิจสำเร็จก็หมดภารกิจแล้วก็กลับวิมานก็คือตายนั่นแหละนะมาร์คันธกะตายแล้วไปไหนใครเป็นนักเรียนวันฝันให้ฝันวิทยานะได้ฟังทบทวนคุณครูแม่ใหญ่เคยเล่าไว้ในโรงเรียนนะไปเกิดในสวรรค์ชั้นไหนเอ่ยใครเป็นนักเรียนพันแท้เนี่ยรู้เลยไปดุสิตหรือว่าไปดาวดึงนะใครบอกว่าไปดุสิตยกมือขึ้นใครบอกไปดาวดึงสรุปว่าคุณครูไม่อยากเฉลยไว้ในโรงเรียนว่าไปดาวดึงนะไปดาวดึงในพระไตรปิฎกก็กล่าวไว้ว่าไปดาวดึงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยบุญของท่านนะที่ได้มีความจงรักภักดีแล้วก็ซาบซึ้งแล้วก็ด้วยความเลื่อมใสว่าพระโพธิสัตว์นะพระลูกเจ้าของเราเนี่ยได้ออกบวชซึ่งเป็นสหชาตินะเกิดมาพร้อมกัน29ปีแล้วนะทั้งม้าทั้งพระองค์เองเนี่ยแล้วก็ด้วยจิตที่เลื่อมใสว่าพระพุทธเจ้าท่านออกบวชเป็นพุทธเจ้าก็มีจิตเลื่อมใสจิตก็ผ่องใสแต่ว่าความเศร้าปนเศร้าไปหน่อยนึงนะคุณครูใหญ่ก็เล่าว่าเพราะจิตเศร้าไปนิดนึงก็เลยแทนที่จะได้ไปดุสิตก็เลยไปได้แค่ดาวดึงส์นะเพราะฉะนั้นอย่ามีความเศร้านะให้มีความสุขแม้ว่าต้องพัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักก็ให้เรานึกถึงพระสัมมาพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะอย่าไปนึกถึงสิ่งที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองนะแต่ว่าก็เป็นบุญนะท่านก็เลยไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในคัมภีร์อนาคตวงศ์ก็บอกว่ามาร์คันธกะเนี่ยเป็นว่าที่พุทธเจ้าองค์ถัดๆไปนะปรารถนาพุทธภูมิเช่นกันแล้วก็ฝันในฝันบอกว่าเคยเป็นเพื่อนกันกับพระโพธิสัตว์ของเรานี่แหละนะท่านเป็นเพื่อนกันนะจนว่าตั้งความปรารถนาว่าจะพาเพื่อนออกบวชแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาหลายชาติแล้วนี่คือเรียกว่าเพื่อนกันจนถึงวันออกบวชเลยนะนี่แหละคือเป็นมิตรแท้นะแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรกันมานี่แหละแล้วก็ปรารถนาพุทธภูมิด้วยนะนี่ก็เป็นความเป็นมาของมาร์คันธกะนะวันนั้นนี่เป็นบุญของท่านนะต่อมาเมื่อท่านได้ปลงพระเกศาแล้วเนี่ยคือตัดพระเมาลีแล้วเนี่ยรับบริขารจากใครก็รับบริขารจากคติการพรหมและคติการพรหมเป็นใครเป็นเพื่อนเห็นไหมครับเพื่อนแท้เนี่ยสำคัญมากเพื่อนชวนเข้าวัดเมื่อพุทธันดรที่แล้วในยุคพระกัสสปะพุทธเจ้าเนี่ยชวนไปเข้าวัดถ้าเราจำได้ประวัติใช่ไหมโชติปาระกับคติการะเนี่ยชวนเพื่อนเข้าวัดเพื่อนไม่ไปก็เลยจุบจับมวยผมเลยดึงเข้าวัดทีนี้ก็เลยเกิดสะดุดใจว่าโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอก็เลยไปฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วก็ทีหลังก็เลยได้เข้าวัดแล้วก็ออกบวชในที่สุดนะส่วนคติการะได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีบังเกิดในพรหมโลกในที่สุดนั่นเองนี่คือเห็นไหมว่ากัลยาณมิตรเป็นสิ่งสำคัญมากนะนั้นถ้าเรามีเพื่อนดีเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรชวนกันสร้างบุญสร้างบารมีเป็นผู้นำบุญเนี่ยเราก็อยู่ในเส้นทางของการสร้างบารมีนะคติการะก็เลยนำบาตรแล้วก็จีวรและทำบริการต่างๆมาถวายเพื่อปลงผมมีบาตรมีจีวรมีเข็มมีสลกมีธรรมกรก็คือที่ผ้ากองน้ำต่างๆนะแล้วท่านก็ได้ปลงพระเกศานะซึ่งในโรงเรียนฝันในฝันเนี่ยก็หรือลักษณะการมหาบุรุษในลักษณะสูตรก็บอกไว้ว่าพุทธเจ้าท่านมีจอมกระหม่อมนะไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปซึ่งลักษณะนี้มีได้แค่5คนเท่านั้นในกัปนี้นะ
พราะฉะนั้นไม่แปลกว่า

ำไมเราไม่มีจอมกระหม่อมล่ะเราบารมีเรายังไม่เต็มเปี่ยมนะต้องสร้างบารมีเป็นพุทธเจ้าจึงจะมีได้นะก็คือจอมกระหม่อมคืออะไรไม่ใช่จุกผมนะคือโครงกระดูกที่นูนขึ้นมาเป็นลักษณะพิเศษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นพระประเจกมีไหมไม่มีพระประเจกไม่ได้ลักษณะมหาบุรุษนะอาจจะได้แค่บางส่วนแต่ว่าไม่ทั้งหมดไม่ครบ32ประการนี่ในพระไตรปิฎกก็บอกไว้ว่าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์มีเศียรงามบริบูรณ์ดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์และอุณหิตสีโสนะคือพระมหาบุรุษบรมโพธิสัตว์จงมีพระเศียรเป็นรูปทรงงดงามดุจประพักประดับด้วยอุณหิตสากรอบพระพักตร์นะนี่ในปฐมสมโภชนะหรือว่าในคัมภีร์ลลิตวิตระเนี่ยเป็นคัมภีร์พูดถึงพุทธประวัติของมหายานนะก็พูดถึงไว้ว่าลักษณะอุณหิตสาคือมีเศียรรูปเหมือนโพกผ้าเหมือนสวมมงกุฎคือมีพระเศียรสูงนะในอัตถกถาบอกว่าพระตถาคตเป็นหัวหน้าของชนเป็นอันมากความว่าได้เป็นหัวหน้าคือเป็นผู้ใหญ่ในหมู่ของชนเป็นอันมากชนเหล่านั้นย่อมยึดถือทิฏฐิของพระตถาคตนั้นก็คือเป็นผู้นำในการทำความดีนั่นเองนะนี่คือลักษณะจากนั้นชุดที่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ของเรานะตอนนั้นเนี่ยท่านก็เป็นชุดก่อนจะใส่ชุดจีวรนะชุดนั้นก็กติกาลาก็รับผ้านั้นไปนะก่อนที่จะผนวดนะแล้วก็นำไปไว้ที่เราเรียกว่าเจดีนะทุสสะเจดีที่พรหมโลกนั่นเองโดยมีพระลากขวัญก็คือไหปลาด้านซ้ายอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็พระคุณหิตสะหน้าผากเมื่อถึงกล่าวที่พระเจ้าพระนิพพานนั่นเองนะนี่คือออกบวชนะออกบวชแล้วนะก็แสวงหาหนทางพ้นทุกข์นะด้วยการแสวงหาครูบาอาจารย์ก็ท่านก็ได้ไปเจออาสิทธาดาบทกับอุทกดาบทเนี่ยหรืออารันดาบทนะทั้งสองท่านนี้ก็สอนท่านได้สมาบัติ8คือได้รูปฌาน4รูปฌาน4นะโอ้ถือว่าได้สมาธิขั้นสูงแล้วนะหลุดพ้นได้หรือยังยังนะยังไม่ใช่ทางตรัสรู้ท่านก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ทางตรัสรู้ตันนะยังไปไม่ถึงท่านก็เลยกลับมาทำยุคสมัยยุคนั้นก็คือการทรมานตนนักบวชโยคีทั้งหลายก็ทรมานตนก็เลยบำเพ็ญทุกขกิริยานะกัดพระกัดฟันแล้วก็กั้นลมหายใจแล้วก็อดอาหารนะนี่คือท่านได้กายมหาบุรุษที่ไม่มีใครยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่ทำได้ยิ่งกว่าท่านแล้วนะคือถ้าเป็นคนธรรมดาคงจะตายไปแล้วแต่ว่าด้วยกายมหาบุรุษเนี่ยสามารถอยู่ได้ก็พบว่านี่ไม่ใช่ตรังสัจธรรมนั่นเองนะไม่ใช่ทางนั่นเองแล้วสุดท้ายเนี่ยท่านก็มีอธิบายหน่อยหนึ่งว่าทำไมท่านต้องทรมานตนเองถึง6ปีนะกว่าจะได้สัตรู้ธรรมนะแสวงหาหนทางสัตรู้เนี่ยนั้นวันเพ็ญเดือน6วันสัตรู้เนี่ยกว่าจะบรรลุธรรมเนี่ยช้าอยู่6ปีนะในพระตรัสรู้ว่าในยุคนั้นแหละที่ท่านเกิดในยุคพระคัสสปพุทธเจ้านั่นแหละท่านไปจับจ้วงหน่อยหนึ่งก่อนที่ยังตอนนั้นยังไม่ได้เข้าวัดนะแล้วก็ไปมีวจีกรรมที่กล่าวไว้นะว่าท่านก็ไปได้กล่าววจีกรรมว่าการบรรลุธรรมจะมีแต่ที่ไหนนะแค่พูดอย่างนี้กับเพื่อนนะกับโชติปาระเนี่ยพูดกับกติการะเนี่ยซึ่งปัจจุบันก็คือพรหมนั่นเองนะพูดอย่างนี้ก็เลยวิบากกรรมเนี่ยทำให้ท่านต้องทรมานถึง6ปีอันนี้ท่านกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนะในกล่าวไว้เองนะนี่คือเหตุว่าโอ้ถ้างั้นเนี่ยเห็นไหมว่าวจีกรรมเนี่ยสำคัญนะปัจจุบันในยุคโซเชียลนะอย่าไปโพสต์อะไรอย่าไปพูดอะไรที่ทำให้จับจ้วงพระนาฏไตรนะนี่แหละก็มีวิบากกรรมแต่ว่าด้วยบุญญาบารมีของท่านที่สั่งสมมาก็ไม่มีอะไรจะขวางกั้นการบรรลุธรรมได้แล้วท่านก็นึกถึงตอนที่นั่งสมาธิใต้ต้นว่าครั้งนั้นเองท่านมีความสุขแล้วก็นั่งจนเข้าถึงดวงปฐมมรรคในครั้งนั้นนี่ก็ข้อสังเกตนะว่าอ้าวก็ท่านได้สมาบัติ8แล้วนี่ได้ปฐมฌานแล้วก็พบว่าไม่ใช่ทางบรรทุกแล้วทำไมนึกถึงตอนที่นั่งสมาธิใต้ต้นว่าแล้วนึกถึงปฐมฌานในครั้งนั้นอันนี้ท่านกล่าวไว้เองในโพธิราชกุมารสูตรนะว่าท่านได้นั่งนึกถึงกวนนึกถึงในครั้งนั้นในงานวัปปะมงคลนะคือแลกนาขวัญ นะท่านได้นั่งสมาธิใต้ต้นว่านะแสดงว่าอันนี้สันนิษฐานนะปฐมฌานในตอนนั้นกับปฐมฌานตอนที่เรียนจากอาทิตตาดาบทอุทกดาบทเหมือนหรือแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้นะจากนั้นท่านก็ดำเนินทางสายกลางนะก็คือท่านก็กลับมาว่าทรมานตนก็ไม่ใช่แล้วนั้นก็เดินทางสายกลางกลับมาคิดว่าจะกลับมาครบฉันอาหารเหมือนเดิมนะ

แล้วจากนั้นก็ได้ถวายมาข้าววัตถุปยาส49ก้อนนะท่านฉันในครั้งเดียวนะก็อยู่ได้อีก49วันนะในครั้งนั้นเองก็เป็นอาหารที่เป็นไปเพื่อการจัตตารู้นั่นเองในวันจัตตารู้คือวันเพ็ญเดือน6นั่นเองนะซึ่งสวทิยพราหมณ์ก็เป็นผู้ถวายหญ้าคาอันนี้คือหญ้าปัจจุบันยังมีอยู่นะหญ้าคาอินเดียไม่เหมือนหญ้าคาบ้านเรานะแล้วก็ท่านก็เสี่ยงอธิษฐานก็คือนำถาดทองคำไปลอยนะที่เราฟังถ้าถาดนี้ลอยทวนน้ำก็ขอให้แสดงว่าบรรลุโพธิญาณแต่ถ้าตามน้ำก็ไม่บรรลุปรากฏว่าถาดนี้ลอยทวนน้ำไปแล้วก็อัตถกถาบอกว่าหล่นไปถึงใต้แม่น้ำในลัญชลาก็มีพญานาคกาลนาคราชคลิกเนี่ยก็รู้ว่าอ้าวมีพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นอีกพระองค์แล้วนั่นแสดงว่าแผ่นดินพุทธภูมินี้ก็จะเป็นที่รองรับแผ่นดินพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปนั่นเองเนาะแล้วท่านก็ช่างตัดสยาธิฐานว่าแม้เนื้อเลือดจะเกิดแห้งหมดไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีตราบใดยังไม่บรรลุสัมมาสัมพุทธญาณก็จะไม่บรรลุจากบัลลังก์นี้นะเรียกว่ายอมตายไม่ยอมบรรลุลุกจากบัลลังก์นี้เลยนะนี่ก็คือท่านก็หลังจากที่ได้ลอยถาดแล้วนะก็เดินไปข้ามแม่น้ำในลัญชลาขอไปข้ามแม่น้ำที่ลอยถาดไปก็คือแม่น้ำในลัญชลานั่นเองนะเดินไปแล้วก็ไปเจอต้นโพใหญ่นะแล้วก็เป็นที่ตรัสรู้ธรรมนั้นในวันเป็นเดือน6ครั้งนั้นเองในพุทธคยาแคว้นมคธนะก็เป็นที่ตรัสรู้ธรรมโดยมีต้นโพใหญ่แต่ก่อนจะบรรลุปรากฏว่าเจอมารประจนนะมาเลยนะเรียกว่าทดสอบบารมีนะเป็นมารที่มาจากเท้าปรนิมมิสวัตติมารนะเป็นเทวบุตรมารนะมาขวางว่านี่เป็นบัลลังก์ของเราเนี่ยท่านจงหลีกไปแล้วก็พวกเทวบุตรมาทั้งหลายก็มาขัดขวางนั้นท่านก็นึกถึงบารมีของท่านแล้วก็สุดท้ายเองเนี่ยก็เอาชนะด้วยบารมีนะนี่เราก็ได้เคยได้ยินได้ฟังมานะนะด้วยบุญบารมีเพราะฉะนั้นเวลาเราเจออุปสรรคอะไรเนี่ยขอให้เรานึกถึงบุญของเราบุญนี่แหละช่วยเราได้เอาชนะอุปสรรคทั้งหลายได้ดูตัวอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เอาชนะนะซึ่งปรมิมมิตมาในตอนนั้นนะท่านก็มาขวางการบรรลุธรรมแล้วก็ในพุทธประวัติก็มีหลายตอนที่มาขวางไว้นะแต่ว่าถ้าเราจำได้ในยุคของพระเจ้าอโศกใช่ไหมท่านจะสร้างเจดีย์ฉลองเจดีย์ 84,000 องค์นะพระอุปคุตก็ทรมานทิฏฐิของเท้าปรมิมมิตมานะแล้วก็ท่านก็เกิดสัมมาทิฏฐินะปัจจุบันท่านไม่ได้เป็นปรนิมมิตมาแล้วนะเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วปรารถนาพุทธภูมิด้วยเนาะในคัมภีร์อนาคตวงศ์ก็กล่าวไว้อย่างนั้นนะจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ค้นพบทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาคือทางในการพ้นทุกข์เหมือนที่เราสวดธรรมจักรกันนะมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิคืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองเป็นทางสัจรู้นะในวันเพ็ญเดือน6ท่านก็ได้ตรัสรู้นะโดยในยามต้นก็ทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณคือลึกชาติได้ยาม2บรรลุจุตูปปัฏฐานนะคือรู้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกได้ยาม3ก็ทำอาสวะให้สิ้นไปได้นั่นเองแล้วก็ทรงเห็นแจ้งในอริยสัจ4นะคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองนี่คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ปัจจุบันที่เราได้นะไปตามรอยพระศาสดากันนะนี่คือพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้พุทธเจ้าใครมีโอกาสไปนั่งสมาธิที่นี่นะนั่งดีมากนะโยมบอกว่านั่งแล้วนิ่งมากนะเพราะว่าเป็นสถานที่ตรัสรู้ธรรมพุทธเจ้านี่ก็เป็นหมู่คณะที่ไปตามรอยพระพุทธเจ้ากันนะต่อมาท่านก็ได้ประกาศธรรมหลังจากตรัสรู้ที่พุทธคยาแล้วนะก็ประกาศธรรมนะปฐมเทศนาครั้งแรกคือธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรนะอันนี้วันนี้ถือว่ามาทบทวนพุทธประวัตินะประสูติตรัสรู้แสดงธรรมนะเราจะได้สวดธรรมจักรกันในวันวิสาขาบูชานะที่จะถึงนี้นะซึ่งเราในช่วงเย็นนะมีการสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรแสดงปฐมเทศนาเนี่ยนี่คือสถานที่จริงในปัจจุบันนะเนี่ยปัจจุบันก็เป็นเมื่อก่อนเป็นวัดมีอารามมีพระเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าร้างไปถึง500ปีนะเจอซากปรักหักพังต่างๆเรามีการบูรณะเกิดขึ้นในยุคต่อๆมานะนี่ปัจจุบันนะที่ไปตามรอยนี่คือธรรมเมสถูปนะ

เพื่อประกาศว่านี่คือสถานที่พระเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนานั่นเองนะซึ่งในธรรมจักรกัมมันตสูตรเนี่ยเราจะได้สวดกันในวันวิสาขานี้ 8,000 กว่าล้านจบนะสวดกันมายาวนานนะซึ่งในครั้งนั้นที่ไปนะอยู่ที่อินเดียนะที่พาราณสีนะปัจจุบันก็ยังอยู่นะชื่อเมืองก็ยังไม่เปลี่ยนนะวนวาสีนะพาราณสีเนี่ยนะแล้วก็ได้ไปถวายผ้าเพื่อบูชานะนี่คือสถานที่ที่พระเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนานะก็ถือว่าวันนี้เรามาทบทวนทั้งเพลงทั้งภาพทั้งพูดนะดูภาพประกอบไปจะได้เห็นภาพว่าอ๋อนี่คือยุคพุทธกาลการไปถึงณที่อย่างนี้นะเราได้เห็นเรื่องราวต่างๆจากที่ได้ยินได้ฟังมาแต่พอเราไปสถานที่จริงเนี่ยนั่นคือเรารู้สึกว่าเราได้เจอพระเจ้าเหมือนว่าท่านเคยประทับที่อย่างนี้นะเราได้เห็นว่าท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีพระสาวกมีการเกิดขึ้นหรือว่าการได้ไปเห็นที่ประทับของพุทธเจ้านี่คือเขาคิจกูฏนะที่แคว้นมคธนะอยู่บนยอดเขาคิจกูฏเองเป็นมูลคันธกุฎีนะกุฏิหลังแรกที่พระเจ้าทรงประทับที่แคว้นมคธนะนี้แล้วก็สถานที่อีกแห่งหนึ่งคือเราเรียกว่าวัดเวรุวันคือวัดที่พระเจ้าพิมพิสารทรงถวายวัดป่าไผ่นะนี่คือปัจจุบันนะวัดเวรุวันนี่คือลักษณะปัจจุบันก็เขายังอนุรักษ์ไว้อยู่นะมีป่าไผ่ก็มีต้นไผ่อยู่เยอะอยู่หมู่คณะของเราก็ได้ไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วก็ประกอบพิธีบุญต่างๆนะเพื่อนึกถึงวันมาฆบูชาวันที่พุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์นะเราเห็นว่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ท่านเป็นบรมครูอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันที่เราจะได้มาตามลึกนึกถึงพระคุณของท่านทั้งในพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาธิคุณเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเส้นทางของมนุษย์คนธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าปรารถนาโพธิญาณสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นพุทธเจ้านำสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปสู่การพ้นทุกข์ในที่สุดนะโดยพุทธกิจของท่านนะเช้าออกบิณฑบาตเย็นแสดงธรรมแก่มหาชนทั้งหลายค่ำประทานโอวาทแก่ภิกษุเที่ยงคืนตอบปัญหาเทวดาใกล้รุ่งตรวจสัตว์โลกผู้ควรไปโปรดนะท่านก็ตรวจมาว่าใครเข้าไปในข่ายพยานของพุทธเจ้าคนที่เข้าไปในข่ายพยานนั่นคือต้องมีสายบุญกันมาก่อนเคยสร้างบุญมากับท่านหรือผู้มีบุญบารมีที่จะบรรลุธรรมได้นะนี่คือเราพาทุกท่านไปที่บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีปัจจุบันคิดว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือคฤหาสน์อนาถก็บอกมีขุมสมบัติอยู่ใต้นี้ด้วยนะเป็นช่องเก็บสมบัติบ้านอนาถปัจจุบันก็มีเป็นแค่ซากแล้วนะนี่คืออนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้สร้างวัดพระเชตวันแล้วเอาเงินภูเรียงเคียงคันบนพื้นแผ่นดินนั้นนะสร้างวัดพระเชตวันแล้วก็นี่คือมีวัดพระเชตวันสงบเงียบมากบรรยากาศดีมากมีพระอุโบสถมีธรรมสภามีพระคันธกุฎีกุฏิพระอานนท์แล้วก็มีพื้นที่ของพระสาวกนะมีกุฏิต่างๆมีพื้นที่หอฉันมีที่แสดงธรรมเวลาเราแปลพระบาลีนะพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในที่พนักกุฎีแล้วก็ได้ยินภิกษุเนี่ยคุยกันในที่ธรรมสภานะท่านก็เดินไปถามว่าภิกษุเธอคุยกันเรื่องอะไรแล้วภิกษุก็บอกว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระเจ้าค่ะเนี่ยพระเจ้าก็แสดงธรรมว่ามิใช่แต่ในการบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็มีเรื่องเช่นนี้นะแล้วท่านก็แสดงธรรมนี่คือวัดพระเชตวันนี่คือยุคที่รุ่งเรืองใน 2,100 กว่าปีที่แล้วนะนี่คือปัจจุบันที่เป็นซากฐานรากของวัดพระเชตวันนะนี่คือตอนที่พระเจ้าทรงประทับอยู่นะก็สร้างด้วยวิจิตรงดงามโดยอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยสละทรัพย์หลายร้อยล้านในการสร้างวัดพระเชตวันนี่เป็นกุฏิพุทธเจ้าที่เป็นที่ประทับนะเป็นกุฏิเรียกว่าพระคันธกุฎีคือกุฏิไม้หอมคือมีแต่กลิ่นหอมฟุ้งหลวงพี่ไปก็ไปเจอนี่แหละมีชาวโลกจากหลายที่นะก็มาสักการะบูชาไม่เคยขาดจากของหอมนะมีการบูชากลิ่นหอมชาวศรีลังกาชาวเนปาลชาวอินเดียก็มาบูชากันแล้วก็ได้ไปนั่งสมาธิปฏิบัติบูชากันแล้วก็ได้ถวายผ้านะผ้าสีทองซึ่งมีต้นโพต้นหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเนี่ยอนาถาเนี่ย

0: ท่านก็บอกว่าต่อไปเมื่อพุทธเจ้าท่านไปจำพรรษาที่อื่นเนี่ยก็อยากมีเครื่องนึกถึงคุณพุทธเจ้าไว้ว่าจะนึกถึงสิ่งใดดีพุทธเจ้าก็เลยให้ปลูกต้นโพไว้นะโดยพระให้พระอานนท์เป็นผู้ดำเนินงานนะพระอานนท์ก็เลยนะได้ต้นโพมาปลูกนะจากต้นโพจากพุทธคยานะในประวัติบอกว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยเหาะไปนะไปเอาเม็ดโพมาแล้วก็มาปลูกณต้นนี้เรียกว่าต้นโพพระอานนท์เนี่ยเพราะพระอานนท์ผู้จัดการแล้วก็อนาถาเป็นผู้ปลูกนะอันนี้อนันทโพนะแล้วก็นี่คือวัดป่ามหาวันนะซึ่งเป็นสถานที่พระนางประชาบดีโคตมีนะพระนางได้ขออุปสมบทภิกษุณีที่นี่แล้วท่านก็จำพรรษาอยู่ที่แห่งนี้เป็นที่ที่พระเจ้าเคยจำพรรษานะแล้วก็ได้แสดงธรรมต่างๆหลายพระสูตรนะท่านก็เสด็จโปรดสัตว์โลกทั้งหลายนะยาวนานมานะหลากหลายนะซึ่งแสดงธรรมมาตลอด45พรรษานะความเป็นพุทธกิจมามากมายพระธรรมคำสอนเหล่านั้นเก็บรักษาไว้ในพระไตรปิฎกนะซึ่งต้องบอกว่าที่เราได้สวดมนต์บทต่างๆก็ย่นย่อมาจากนะบทในพระไตรปิฎกทั้งหลายนะเช่นธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอภิธรรม7คัมภีร์หรือพระสูตรต่างๆรัตนสูตรก็นำเรื่องราวนั้นเก็บรักษาไว้ในบทสวดมนต์ในช่วงวิสาขะเดือนนี้นะทางโครงการศูนย์ประสานงาน DOU เนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมเรียกว่าโครงการสวดมนต์เป็นพุทธบูชาวันวิสาขบูชานะคือการสวดมนต์แปลไทยนะคือแปลจากบาลีเป็นภาษาไทยอังกฤษและก็จีนนะก็ประชาสัมพันธ์ทุกท่านว่าท่านใดสนใจไปเข้าเรียนได้นะเป็นเรียนผ่านซูมในช่วงค่ำของทุกวันนะช่วงตั้งแต่15พฤษภาถึง15กรกฎาคมโดยมีพระอาจารย์ต่างๆได้มาถ่ายทอดธรรมะนะได้นำคำสอนเหล่านั้นมาถ่ายทอดทั้งภาษาไทยภาษาจีนนะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะต่างๆนะซึ่งเราก็จะได้มาศึกษากันชาวโลกทั้งหลายก็ได้มาศึกษาคำสอนผ่านบทสวดมนต์สำหรับใครที่เรียนบาลีรู้สึกว่าแปลบาลีโอ้ถ้าไปแปลหนังสือเป็นเล่มๆอาจจะยากไปลองมาแปลบทสวดมนต์ดูมาเรียนกันดูนะนี่ก็เป็นโครงการสวดมนต์แปลของทาง DOU เพื่อถวายพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาแล้วก็บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์นะทุกวันก็มีการนะสวดมนต์รายละเอียดก็นะติดตามดูได้ในการประชาสัมพันธ์นะนะนี่ก็คือวันวิสาขบูชาเป็นวันที่เราจะได้มาตามนึกถึงพระพุทธเจ้ามาศึกษาธรรมะคำสั่งสอนนะโดยเก็บรักษาไว้ในพระไตรปิฎกนะคำสอนนะในยุคต้นก็เป็นภาษาบาลีเป็นมุกกปาฐะผ่านมาประมาณ400เกือบ450ปีนะพ.ศ. 433ก็มีการสังคายนาพระไตรปิฎกเก็บรักษาบนใบลานถ่ายทอดมายาวนานนะอยู่ 2,000 กว่าปีจึงได้มีหนังสือในสมัยเมื่อไม่ถึง100ปีที่แล้วนี่เองนะแล้วความรู้เหล่านี้เนี่ยอยู่ในใบลานทั่วโลกเลยโครงการพระไตรปิฎกธรรมชัยเนี่ยก็เลยนำใบลานเหล่านี้เนี่ยนำมาปริวัติหรือว่าแปลงเป็นอักษรบาลีเป็นภาษาบาลีนะไม่ใช่ภาษาแปลนะเป็นบาลีอักษรโรมันบาลีอักษรสิงห์ขนของศรีลังกาบาลีอักษรพม่านะบาลีอักษรล้านนาซึ่งเป็นต้นฉบับภาษาบาลีที่เก็บรักษาไว้ในใบลานนะเขาก็จะมีกิจกรรมพิธีถวายทุนเพื่อสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกธรรมชัยฉบับธรรมชัยนะแล้วก็อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในวันที่14มิถุนายนนี่ก็ประชาสัมพันธ์สำหรับท่านใดที่อยากเป็นเจ้าภาพถวายกองทุนเพื่อรักษาคำสอนในพระไตรปิฎกก็จะเป็นบุญใหญ่ของทุกๆคนนะนะซึ่งเดี๋ยวมีตัวอย่างโครงการพระไตรปิฎกธรรมชัยให้เราศึกษากันว่ามีความสำคัญอย่างไรนะ
1: ความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ได้เกิดจากความคิดแต่เกิดจากการเห็นแจ้งแล้วจึงรู้แจ้งแทงตลอดและก็นำมาบันทึกถ่ายทอดสืบต่อกันมาให้มวลมนุษยชาติได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นส่วนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์สืบทอดพระธรรมจากคัมภีร์ไบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยพระไตรปิฎกเชิงวิชาการที่รวบรวมคำสอนจากทุกสายจารีตเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุ

0: ิวัฒนมงคล82ปีบุญเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนนับตั้งแต่ก้าวแรกของการออกสำรวจค้นหาคัมภีร์ใบลานที่ยังหลงเหลืออยู่นำมาอนุรักษ์ด้วยการทำความสะอาดแผ่นลานเปลี่ยนผ้าห่อคัมภีร์ผืนใหม่และบันทึกภาพเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลปริวัติอักษรโบราณเป็นอักษรบาลีโรมันผสานเทคโนโลยีโปรแกรมและ AI ที่ทันสมัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาจากคัมภีร์ใบลานสี่สายจารีตหลักสู่การจัดพิมพ์เป็นพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยทั้งในรูปแบบหนังสือและรูปแบบพระไตรปิฎกฉบับดิจิทัลออนไลน์ส่งต่อแสงสว่างแห่งพุทธธรรมให้ชาวโลกเข้าถึงได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสโดยมีพิธีถวายทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 13:30 นเป็นต้นไปณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนทยธรรม5กองทุนดังนี้กองทุนกิติมศักดิ์พิเศษกองทุนกิติมศักดิ์กองทุนกิติมเสริมกองทุนกิติมสุขกองทุนกิติมศัยนับเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตผู้ร่วมบุญจะได้น้อมถวายคัมภีร์ใบลานเก่าแก่อายุหลายร้อยปีผ้าห่อคัมภีร์อุปกรณ์ทำความสะอาดคัมภีร์ใบลานหนังสือพระไตรปิฎกและหนังสือวิชาการผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือโทรศัพท์090-551-9265 081-915-5726มาร่วมกันเป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อพุทธธรรมจากคัมภีร์ใบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยในยุคดิจิทัลชีวิตนั้นแสนสั้นแต่ผลงานของเรานั้นจะยืนยาวอยู่คู่โลกตราบนานเท่านาน
1: สาธุนะพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าตลอด45พรรษาเนี่ยถ่ายทอดมาถึงเราโดยเก็บรักษาไว้ในพระไตรปิฎกนะใครอยากเป็นผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกก็ร่วมบุญกองทุนตรงนี้ไปได้นะก็ถือว่าเป็นการรักษาอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานผ่านโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนะซึ่งกว่าจะได้คำสอนมาสักพระธรรมคำสอนหนึ่งนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านก็สร้างบารมีมายาวนานนะสละทุกอย่างเลยนะมาเป็นพุทธเจ้าได้ปัจจุบันคำสอนนี้เก็บรักษาไว้ในพระไตรปิฎกนั่นเองนะซึ่งท่านก็ไม่ได้สอนเฉพาะมนุษย์นะแม้แต่เทวดาเนี่ยเรียกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังคือเป็นครูบรมครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายในอัตถกถามหาสมัยสูตรเนี่ยเทวดาได้ฟังธรรมพระสูตรชื่อว่ามหาสมัยสูตรนี้ก็แลเมื่อพระพิพากษาเจ้านะท่านทรงแสดงจบเนี่ยเทวดาจำนวน100,000โกรธก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์โอ้ขนาดนั้นเลยนะโอ้เยอะมากเพราะนั้นเห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยธรรมดาไหมไม่ธรรมดานะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของโลกและจักรวาลของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะเราศึกษาแค่ว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของอินเดียแต่หาได้เป็นเช่นนั้นอย่างเดียวไม่นะท่านเป็นบุคคลของจักรวาลผู้เลิศนะในวันที่พุทธเจ้าเปิดโลกนะเราก็เห็นนะว่ายังมีเรื่องราวนะออกพรรษาท่านก็เปิดโลกให้เห็นกันเลยนรกสวรรค์เป็นยังไงนะแล้วก็ปัจจุบันยังมีประจักษ์พยานก็คือพญานาคานะบั้งไฟพญานาคยังมีวันออกพรรษานั่นเองนะนี่ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะก็ในช่วงสุดท้ายของท่านหลังจากที่พระชนมายุ80พรรษาเนี่ยท่านก็ได้ก็เรียกว่าปรงอายุสังขารนะว่าต่อจากนี้ไปอีก3เดือนนะตถาคตจะปรินิพพานซึ่งสถานที่นี้นะก็ยังมีอยู่นะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าปาวาละเจดีนะมีการขุดพบเจอค้นพบเจอพระบรมศิขธาตุในที่แห่งนี้นะแล้วก็เขาไปสร้างเป็นเจดีใหญ่นะแต่ว่าอยู่ณที่แห่งนี้นะนี่คือสถานที่จริงที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันนะเรียกว่าปาวาละเจดีซึ่งต่อมาท่านก็เสด็จดับขันธ์วินิพพานนะเดินทางจากพุทธคยา

นะไปที่กุสินารานะปาวาลเจดีย์ก็อยู่ที่นะก่อนถึงกุสินาราแล้วนะนะเมื่อระหว่างทางที่ไปถึงเนี่ยก่อนจะถึงแคว้นมัลละชาวเมืองก็ทราบข่าวว่าพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วก็เลยเสด็จตามไปด้วยแล้วระหว่างเมืองปรากฏว่าข้ามอีกเมืองนั้นไม่ได้ก็เลยขอว่าขอสิ่งที่นึกถึงพุทธเจ้าไว้ก็เลยพุทธเจ้าทรงประทานบาตรเอาไว้ในเจดีย์นี้ชื่อว่ามหาสถูปเกศียานะซึ่งเพิ่งคนขุดค้นพบเจอก็พบว่าเป็นที่เก็บบาตรของพระพุทธเจ้าไว้ในที่แห่งนี้นะแต่ปัจจุบันยังค้นพบยังไม่เจอว่าบาตรอยู่ที่ไหนนะแต่สันนิษฐานว่านี่คือเจดีย์ที่สร้างไว้เพื่อการนึกถึงพุทธเจ้าว่านะเก็บรักษาไว้ในที่นี้ต่อมาพุทธเจ้าก็เสด็จปรินิพพานนะในคืนวันเพ็ญเดือน6ในวันวิสาขบูชานั่นเองแล้วแผ่นดินก็ไหวนะคล้ายๆกับวันประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานนั่นเองนะซึ่งท่านก็ได้กล่าวไว้ในปัจฉิมโอวาทนะให้เราได้พิจารณานะเป็นโอวาทครั้งสุดท้ายของพระผู้มีพระเจ้าว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนะมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะเพราะท่านบอกว่าแม้แต่กายตถาคตได้ลักษณะการมาบรุษเนี่ยก็ยังต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดานะสถานที่นี้เรียกว่านะนี่อยู่ที่กุสินาราสถานที่พระนิพพานพุทธเจ้าปัจจุบันมีการสร้างสถูปเอาไว้นะแล้วก็มีการประดิษฐานรูปพุทธรูปนะที่แห่งนี้ไว้นะเป็นที่พระนิพพานของพุทธเจ้านะถ้าเราไปสถานที่จริงเราจะรู้สึกเลยว่านึกถึงพุทธเจ้าเลยโอ้นี่ตลอดที่ท่านบำเพ็ญพุทธกิจมา45พรรษาเนี่ยถึงเป็นแสงสว่างของโลกนะแล้วถึงการดับขันธ์ปรินิพพานแล้วแล้วท่านบอกว่าแม้พุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วหรือพระชนชีพอยู่การที่ชนทั้งหลายได้มาสักการะบูชาเนี่ยถือว่าได้บุญเสมอเหมือนกันนะนั้นแม้ว่าพระเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วเราได้บูชาบรมสิกธาตุก็ได้บุญเสมอเหมือนกันนั่นเองนะนี่ก็เป็นวันปรินิพพานนั่นเองนั้นวันวิสาขาบูชาเราได้มาตามนึกถึงวันประสูติสัจจรู้แล้วก็ปรินิพพานมาตามรอยบาทพระศาสดาการตรัสของท่านคือนำคำสอนของท่านมาปฏิบัติว่าท่านมีแบบอย่างปฏิบัติอย่างไรชี้ทางของเราให้ไปสู่อริยมรรคมีองค์8ด้วยการให้เราเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในทานศีลภาวนาแล้วก็มีเป้าหมายชีวิตได้ดำเนินตามเป็นแบบอย่างที่ท่านดำเนินไว้แล้วคือในเส้นทางของมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองนะในช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะได้ชมหมู่คณะของเราที่ได้ไปตามรอยพระศาสดานะไปอินเดียไปเนปาลเราจะได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นด้วยว่าถ้าเราเป็นหนึ่งในไปดูสถานที่จริงนะเราศึกษาพุทธประวัติได้ฟังเรื่องราวในวรรณกรรมต่างๆแต่ไม่เคยเห็นที่สถานที่จริงเลยเราก็จะรู้สึกระดับหนึ่งแต่ถ้าเราไปสถานที่จริงเรารู้สึกว่านี่คือพุทธเจ้าทรงประสูติที่นี่ตรัสรู้ที่นี่ปรินิพพานที่นี่แล้วเราจะเห็นถึงบรรยากาศของจริงนะเดี๋ยวเราไปติดตามชมเป็นวิดีโอสรุปประมวลภาพนะสังเวชนิสถานของโครงการตามรอยพระพุทธเจ้าของ DOU กันนะ

ธุขออนุโมทนาบุญกับหมู่คณะที่ได้ไปตามรอยพระพุทธเจ้าในเส้นทางสังเวชสถานนะในวันพระนิพพานนะพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์สังเวชสถานทั้ง4แห่งเป็นสิ่งที่กุลบุตรทั้งหลายควรไปดูคือที่ประสูติที่สัจรู้ที่แสดงปฐมเทศนาและก็ที่พระนิพพานเพราะว่าชนทั้งหลายเหล่าใดได้มาตามนึกถึงสังเวชสถานทั้ง4แห่งนี้นะได้มาบูชาด้วยจิตอันเลื่อมใสชนทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อละโลกแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์นั่นเองนี่ก็คือเป็นทางมาแห่งบุญนะว่าตอนพระเจ้าได้ตรัสไว้กับพระอานนท์ในมหาปรินิพพานนะว่าให้มาตามนึกถึงสังเวชสถานนะซึ่งปัจจุบันพระบรมศาสดาพุทธเจ้ากระจายไปทั่วโลกนะนั้นเราก็ได้มาบูชาเจดีย์นึกถึงพุทธเจ้าในวันวิสาขาบูชาที่ถึงนี้เนี่ยเราจะได้มาตามระลึกนึกถึงด้วยการถวายจุดประทีปเป็นพุทธบูชาบูชาเจดีย์แล้วก็มาปฏิบัติบูชากันนะซึ่งในเส้นทางตามรอยพุทธเจ้านะสำหรับท่านใดนะถ้าในปีหน้านะนะทางโครงการ DOU บอกว่าถ้าท่านใดสนใจปีหน้าเขาจะมีจัดกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งวันที่12ถึง19กุมภาพันธ์รายละเอียดก็สอบถามเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานได้นะสำหรับท่านใดอยากสนใจอยากไปตามรอยสังเวชสถานทั้ง4แห่งตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัส

ไว้ในมหาปรินิพพานสูตรนั่นเองนะว่าเป็นทางมาแห่งบุญของเราท่านทั้งหลายนะซึ่งพระธาตุเหล่านั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จขันแล้วก็ได้แบ่งพระธาตุต่างๆออกไปยังที่ต่างๆนะแล้วก็ปัจจุบันก็กระจายไปยังพระเจดีย์ต่างๆนั่นเองให้เราได้สักการะบูชาอย่างเช่นที่ศรีลังกานะนี่พระเขี้ยวแก้วศรีลังกาหรือที่ลิงกวงนะที่ประเทศจีนนะพระมหาเจดีย์ลิงกวงนะซึ่งเป็นทางมาแห่งบุญของเราท่านทั้งหลายนะนั้นวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ก็เรียนเชิญทุกคนได้มานึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสักการะบูชานึกถึงพุทธประวัติการสร้างบารมีนะนั้นเรื่องราวในวันนี้จะทำให้เราเห็นถึงเส้นทางตั้งแต่โอ้พระชาติแรกเลยวายน้ำแบกมารดาเนี่ยตั้งความปรารถนาเป็นพุทธเจ้าปรารถนาพุทธภูมิแล้วก็บ่มบารมีสร้างบารมีมายาวนานจนกระทั่งว่าเราได้เกิดมีพุทธเจ้าปัจจุบันเกิดขึ้นประสูติตรัสรู้แสดงธรรมแล้วก็ปรินิพพานแม้ท่านละโลกดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วนะแต่ว่าพระธาตุขันธ์ก็คือบรมสิกธาตุยังคงอยู่ให้เราได้นึกถึงแล้วก็ได้ปฏิบัติบูชากันนั้นในวันวิสาขบูชานี้ให้เรานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านึกถึงเส้นทางที่ท่านดำเนินบารมีแล้วเราก็ดำเนินรอยตามท่านเราฟังเรื่องราวในวันนี้ไม่ใช่แต่เรื่องราวของประวัติศาสตร์อย่างเดียวแต่เราเห็นแบบอย่างว่าการที่คนคนหนึ่งจะกล้าไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ต้องสร้างบุญสร้างบารมีออกแบบชีวิตแล้วก็เป็นบุคคลผู้ประเสริฐที่หาได้ยากยิ่งในโลกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเองวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกแล้วก็เตรียมกายวาจาใจของเราให้พร้อมเพื่อจะได้รองรับบุญใหญ่ในอีก4วันที่ถึงนี้วันเพ็ญเดือน7นะซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาเนื่องจากปีนี้อาทิกมาศเดือน8มี2หนก็เลยขยับไปเป็นวันเพ็ญเดือน7ก็ขอให้ทุกท่านได้นึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงท้ายนี้นะก็ขอรัตนาบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกจงเป็นผู้รุ่งเรืองในธรรมคำสอนของบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามให้แตกฉานในปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในธรรมะคำสั่งสอนทั้งปวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพลันนึกคิดปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดชอบด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงทุกประการ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้า

0: ถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ใสใสกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์

ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาเบาสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาครั้งตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นสัมมาครั้งสัมมาครั้งสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหลือแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7กลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆหรือน้ำแข็งใสๆหรือกระจกใสๆอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

แล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับภพนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราได้มานั่งฟังธรรมกันได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นดวงบุญที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้านะจ๊ะให้ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญนั้นหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพระดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเรา

พื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วย

ให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังอุตสาภะคะวะโตอุปภาคะนมการังกะโรมะเส

0: ตะ
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง

0: เที่ยวไป
1: ในวัฏฏะสงสาร
0: ในวัฏฏะสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ได้รับพยากร
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: กามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้

0: ชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรม

0: เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: บุญที่ข้าพเจ้า
0: บุญที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จง

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศา

0: พระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ไหน
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จง

0: ให้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ

0: มิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการ

ขอให้เหล่าเทวดาผู้รักษาจงเป็นผู้ปราศจากเวร

中。

ให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

ก่อนที่อยู่ล่างลงไป

และอุบัติภัยอันตรายขอให้สัตว์

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบูนิวส์ครับในวันนี้บูนิวส์ตรงกับวันพุธที่27พฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2569กับผมรณกรเอี่ยมกำชัยและทีมข่าวบูนิวส์เช่นเคยครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวบูนิวส์ในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ Facebook Fanpage บูนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบูนิวส์ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อเกื้อกูลต่อความสุขภายในจากการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่านั่งสมาธินั่นเองครับโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าอานิสงส์ของสมาธิหลวงพ่อยังไม่เคยเห็นผลเสียจากการนั่งสมาธิเรานั่งสมาธิแล้วสบายมีความสุขเมื่อความสุขขยายตัวไปแล้วมันก็เป็นรากฐานของชีวิตของการทำกิจกรรมทั้งปวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงอานิสงส์ของสมาธิ

0: ต่อโดยสรุปไว้อย่างน้อย5ข้อคือได้ความสุขจิตเป็นหนึ่งแนบแน่นเป็นอัปปนาสมาธิได้ฌานได้เข้าถึงกายในกายภายในจนกระทั่งได้บรรลุธรรมไปตามลำดับหลวงพ่อยังนึกผลเสียไม่ออกเลยนอกจากนี้สมาธิยังเป็นสิ่งที่จะนำไปใช้ในทุกกิจกรรมทั้งหมดโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับมากันที่ข่าวสารงานบุญแรกนะครับคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศาสนทายาทและร่วมถวายโต๊ะเก้าอี้แด่สามเณรเรียนนักธรรมและบาลีณศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมจังหวัดปทุมธานีครับเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีนะครับได้จัดงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศาสนทายาทร่วมสร้างคนดีคืนสู่พระพุทธศาสนาซึ่งมีท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและร่วมกันถวายผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยใจที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาที่ได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาบรรยากาศเป็นไปด้วยบุญกุศลนะครับความปลื้มปีติใจการสร้างบุญเมื่อเกิดความปลื้มปีติครับก็จะเป็นการทำบุญที่ถูกหลักวิชาสำหรับคณะท่านประธานทอดผ้าป่าในครั้งนี้ก็กราบอนุโมทนาบุญกับคุณแม่สมพรพลตำรวจตรีหญิงสุนีกัลยาณมิตรชุลีวรรณหานชัยวัฒน์และกัลยาณมิตรชัยสิทธิ์พร้อมด้วยกัลยาณมิตรชัยภัทระแสงสุรีวัชราจากนั้นพลตำรวจตรีหญิงสุนีหานชัยวัฒน์ครับเป็นผู้แทนสาธุชนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยโดยมีพระมหาธีรธรรมธรรมธีโรปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เป็นประธานสงฆ์นำคณะสามเณรนะครับท่านเจ้าภาพและสาธุชนร่วมการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลจากการสร้างมหาทานบารมีก่อนที่กัลยาณมิตรชัยสิทธิ์แสงสุรีวัชราครับและกัลยาณมิตรชุลีวรรณหานชัยวัฒน์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าในโอกาสนี้คณะท่านเจ้าภาพร่วมกันถวายปริวรรณผ้าป่าและปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับต่อด้วยคณะท่านเจ้าภาพนะครับได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทียธรรมทั้งยังได้น้อมนำจตุปัจจัยเทียธรรมถวายแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนอกจากนี้คณะท่านเจ้าภาพยังได้ร่วมกันถวายโต๊ะและเก้าอี้สำหรับสามเณรเรียนนักธรรมและบาลีสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แด่สามเณรนะครับเพื่อสนับสนุนการศึกษานักธรรมและบาลีพร้อมทั้งได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับในโอกาสนี้คณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้รับฟังการกล่าวสุนทรพจน์นะครับจากผู้แทนสามเณรในหัวข้อการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยผู้แทนสามเณรนะครับได้กล่าวความตนหนึ่งว่าการสร้างสถานที่ไม่ใช่เพียงการสร้างอาคารแต่เป็นการสร้างคนสร้างโอกาสให้คนได้มาสร้างความดีได้มาปฏิบัติธรรมทำให้มีโอกาสเข้าถึงธรรมได้ทั้งนี้สามเณรได้พูดถึงการก่อสร้างนะครับหมู่กุฏิสามเณรความตนหนึ่งว่าการสร้างเราไม่ต้องรอให้รวยก่อนเราก็สามารถสร้างได้ถ้าเรามีใจมีแรงร่วมกันคนละไม้คนละมือเราก็สามารถได้บุญแล้วบางคนมีใจเต็มร้อยเราก็ได้บุญเต็มร้อยเช่นกันและในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถานะครับใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าการที่สามเณรได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมให้ได้เรียนนักธรรมบาลีถือว่าเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาซึ่งเกิดขึ้นได้ยากมากใครที่ได้มาเรียนธรรมะด้วยฟังธรรมะด้วยเป็นผู้รักษาธรรมะด้วยเป็นความโชคดีเป็นบุญใหญ่มากทำให้เราได้ทราบว่าชีวิตเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญและญาติโยมที่ได้มาสร้างบารมีในครั้งนี้ก็ขอให้ปลื้มใจว่าเราได้ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรมได้ส่งเสริมสามเณรนับเป็นเรื่องที่ปลื้มทั้งนั้นเลยและหลังจากที่ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคณะสงฆ์สามเณรได้ให้พรทั้งนี้คณะสงฆ์คณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนยังได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์อีกด้วย
1: มีความปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมที่ได้เข้ามาร่วมงานนะฮะเพราะว่าน้องเนรเนี่ยทุกๆลูกก็ถือว่าเป็นเมล็ดโพนะที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นพระในอนาคตนะฮะซึ่งก็ปณิธานของท่านพระมหาธีรธรรมนะฮะท่านก็ตั้งใจมุ่งมั่นที่อยากจะบำรุง

0: พระศาสนานะฮะแล้วก็ต้องการสืบต่อพระพุทธศาสนานะฮะต้องการที่จะเพิ่มปริมาณน้องเลนให้เพิ่มมากขึ้นเพราะสิ่งที่สำคัญเนี่ยสำหรับโครงการนี้เนี่ยก็คือสถานที่และอาคารก็คงจะต้องมีความพร้อมในการที่จะรองรับปริมาณน้องเลนที่ท่านตั้งปณิธานว่าต้องการเพิ่มให้มากขึ้นกว่านี้จากเดิมที่มีอยู่200ลูกนะฮะต้องการที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ลูกนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ทุกๆคนคงทราบดีว่าพระผู้ใหญ่ตามวัดต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีอายุมากขึ้นนะฮะก็ต้องการคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาทดแทนรู้สึกยินดีนะฮะกับคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ไว้วางใจแล้วก็ส่งน้องเนนเข้ามาร่วมในโครงการวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาถือพานก็มีความปลาบปลื้มขอเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการที่จะเข้ามาสนับสนุนโครงการนี้นะก็หวังว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆท่านที่จะมาร่วมกันนะคนละไม้คนละมือไม่มากก็น้อยเนี่ยที่จะช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ผลักดันนะโครงการนี้สืบต่อไป
1: มาต่อกันที่ข่าวของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครสวรรค์ครับได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมที่ดวงแก้วหยุดใจให้ใสใจเป็นสุขเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้หันกลับมาดูสุขภาพใจของตนเองท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมีผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนทั้งหมด100คนด้วยกันซึ่งมาจากหลากหลายอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เกลือธรรมโชติสิปโปและพระอาจารย์ทุเรียนสิบปาโลเป็นพระอาจารย์ประจำโครงการโดยตลอดระยะเวลาของการอบรมนะครับผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่านกิจกรรมเข้มข้นและทรงคุณค่าทางการสวดมนต์ธรรมวัดเช้านั่งสมาธิแผ่เมตตากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ออกกำลังกายแบบโยคะทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์และรับชมสื่อวิดิทัศน์แนะนำสมาธิเบื้องต้นจากพระอาจารย์อีกด้วยซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการนะครับได้เข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกวิธีไขข้อสงสัยที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมส่งผลทำให้ทุกคนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าหลายท่านนะครับนั่งสมาธิแล้วก็เข้าถึงความสว่างภายในครับเข้าถึงความหยุดนิ่งและความสุขภายในด้วยนั่นเองนอกจากนี้ทางโครงการนะครับยังได้จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีงดงามของชาวพุทธกิจกรรมทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่นให้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมทั้งยังได้ร่วมพิธีเวียนพระทักษิณณลานพื้นที่สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกด้วยเองและจากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ครับหลายท่านได้กล่าวถึงความประทับใจว่ารู้สึกอิ่มบุญและใจมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความสงบจากการทำสมาธิช่วยให้จิตใจผ่องใสพร้อมที่จะนำหลักธรรมคำสอนและนิสัยที่ดีงามจากการฝึกฝนอบรมตนเองในโครงการครับกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันดูแลครอบครัวและพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นเป็นสุขต่อไปอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับมาต่อกันที่ข่าวสารการบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยครับศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสได้จัดโครงการค่ายพุทธรักษาน้อยรุ่นที่1เพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาครับโดยในครั้งนี้นะครับมีเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามาเข้าค่ายจำนวนถึง65คนด้วยกันจากสถานศึกษา5โรงเรียนครับประกอบไปด้วยโรงเรียนเทศบาล5วัดประชาภิรมย์โรงเรียนวัดลำพูโรงเรียนสอนสมบูรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์66นราธิวาสและโรงเรียนรักไทยเพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาสโดยภายในงานนะครับได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนปรีชาคุณรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1เจ้าอาวาสวัดทุ่งคาเป็นประธานสงฆ์เปิดการอบรมโดยทางศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสนะครับได้จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อหล่อหลอมให้เด็กๆนะครับมีความคุ้นเคยกับทางคณะวิทยากรก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมฐาน5ห้องชีวิตในระมิดนิสัยเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันประกอบด้วยฐานห้องนอนฐานห้องแต่งตัวเพื่อเรียนรู้การจัดพับเก็บเสื้อผ้าผ้าห่มและผ้าเช็ดตัวฐานปัดกวาดเช็ดถูนะครับเพื่อเรียนรู้การทำความสะอาดอย่างถูกวิธี

0: ฐานห้องน้ำเพื่อเรียนการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีและเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งน้องๆนักเรียนเด็กประถมศึกษานะครับก็ต่างให้ความร่วมมือการเข้าฐานกิจกรรมเป็นอย่างดีครับเพราะได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงด้วยความสนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนรู้สำหรับการจัดค่ายในครั้งนี้นะครับได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งผู้บริหารสถานศึกษาคณาจารย์แล้วก็รวมไปถึงผู้ปกครองซึ่งต่างเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าโครงการนี้ช่วยปรับพฤติกรรมของเด็กๆให้มีจิตใจอ่อนโยนมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยที่มากขึ้นถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างเยาวชนแกนนำต้นบุญครับที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนั่นเองนะครับ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพาน

0: ร่วมพิธีจุดวิสาขาประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
1: มาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือสื่อส่งเสริมศีลธรรมในต่างประเทศในช่วงวันนิวส์ครับวันนิวส์นำพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดแรกนั่นก็คือวัดพระธรรมกายซิดนีย์ได้จัดพิธีตักบาตรนะครับแด่คณะสงฆ์ณย่านไทยทาวประเทศออสเตรเลียครับบรรยากาศภายในงานนะครับเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็แรงศรัทธาอันแรงกล้าทีเดียวจากสาธุชนทั้งชาวไทยและก็ชาวท้องถิ่นรวมไปถึงชาวต่างชาตินะครับที่อาศัยอยู่ในนครซิดนีย์พร้อมใจกันเดินทางมาแต่เช้าตรู่ทีเดียวครับมีการจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัย4เพื่อมาร่วมกันตักบาตรในครั้งนี้อย่างเนืองแน่นทำให้พื้นที่ย่านไททาวน์นะครับก็เต็มไปด้วยภาพแห่งความสดใสและก็รอยยิ้มของผู้ใจบุญภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทรสนิทวงศ์วุฒิบังโสครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซิดนีย์และคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายซิดนีย์รวม8รูปได้ออกเดินบิณฑบาตนะครับเพื่อโปรดญาติโยมและแผ่เมตตาให้แก่สาธุชนในย่านไทยทาวสำหรับการจัดตักบาตรในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่ชาวไทยในต่างแดนที่คิดถึงบรรยากาศที่มีการทำบุญตักบาตรที่บ้านเกิดก็คือประเทศไทยเท่านั้นนะครับก็ยังมีชาวออสเตรเลียนะครับแล้วก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากที่ให้ความสนใจร่วมหยุดชมและเข้ามาสอบถามถึงวัฒนธรรมการตักบาตรอันงดงามนี้บางท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับในการใส่บาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้งถือเป็นภาพแห่งการเชื่อมโยงศรัทธาอย่างไร้พรมแดนในส่วนของพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงพี่น้องที่อาศัยอยู่ในนครซิดนีย์นะครับก็ต่างนำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มขนมผักผลไม้มารอใส่บาตรด้วยความประณีตบรรยากาศก็อบอวลไปด้วยพลังงานบวกนะครับแล้วก็มีความศรัทธาอย่างเต็มที่ทีเดียวทุกพื้นที่นะครับคณะสงฆ์ก็ต่างนำมาซึ่งความชุ่มเย็นทั้งกายและใจครับแล้วก็เป็นสิริมงคลหลายท่านนะครับได้เล่าให้ฟังนะครับว่าการได้เห็นภาพพระกาสาวพัสของคณะพระภิกษุสงฆ์ใจกลางเมืองนครซิดนีย์ก็รู้สึกเหมือนได้อยู่ที่เมืองไทยเต็มกำลังใจที่จะใช้ชีวิตในต่างแดนได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายออริกอนนะครับสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ22ปีแห่งการสถาปนาวัดเพื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นรวมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและปักหลักวิชาธรรมกายในต่างแดนครับภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยครับปเรียนธรรม9ประโยคดร.เจ้าวาดวัดพระธรรมกายออริกอนเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านนะครับกล่าวคำบูชาพระรัตนรัยจากนั้นร่วมการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังต่อไปนี้ครับพิธีกล่าวคำถวายพระป่าฉลองครบรอบ22ปีวัดพระธรรมกายออริกอนโดยมีกัลยาณมิตรวรรณพรชูศรีและกัลยาณมิตรคำใสวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยเทียธรรมครับโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางแด่คณะสงฆ์เพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจเจ้าภาพนะครับคือกัลยาณมิตรนัทนันมั่นจีนและกัลยาณมิตรบรรจัยสุพันธ์ดิษฐ์และกัลยาณมิตรตวนวงทองครับเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษานะครับโดยมีกัลยาณมิตรพอดีจันทบัวศรีครับกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมมาสอนเป็นประธานนำกล่าวพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปนะครับโดยมีกัลยาณมิตรหนูพรเรเยสเป็นประธานส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานครับมีกัลยาณมิตรวารุธกล่ำเสือและกัลยาณมิตรพิมพ์ธิดาจันแจ่มเป็นประธานนำกล่าวครับเมื่อคณะท่านประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ถวายกองบุญต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์นะครับได้พิจารณาพระป่าสาธุชนร่วมกันถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามลำดับตามโดยท่านประธานสงฆ์ครับได้กล่าวสมโภชนียกถาชื่นชมและอนุโมทนาบุญในความเสียสละและความสามัคคีของหมู่คณะพร้อมนะให้โอวาทธรรมนะครับในการรักษาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และตั้งมั่นในการสร้างบารมีต่อไปต่อมาทุกท่านก็ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็น้อมถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปีติในบุญกันทุกท่านอนุโมทนาบุญนะครับยังคงอยู่ที่ภาคพื้นอเมริกานะครับไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาครับสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันจัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นให้ได้ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขภายในด้วยการสร้างสันติภาพภายนอกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจครับภายในงานท่านประธานสงฆ์นะครับนำสาธุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนรัยครับปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงคำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นทุกท่านร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีล5ครับโดยมีพระสมุระวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเข้าสู่พิธีถวายกองบุญหนังสือธรรมะโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวพิธีถวายวิสาขประทีปนะครับโดยมีกัลยาณมิตรอุดมจุลนวงศ์เป็นประธานนำกล่าวพิธีถวายกองบุญน้ำปานะครับโดยมีกัลยาณมิตรทองดีโคสมบัติเป็นประธานนำกล่าวครับพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรอังเซงนำและกัลยาณมิตรโงชีวเกตเป็นประธานนำกล่าวครับส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานนะครับโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาครับเป็นประธานนำกล่าวจากนั้นคณะสงฆ์เมตตาเป็นเนื้อนาบุญนะครับบิณฑบาตจากสาธุชนเพื่อสืบสานอริยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธภาคปลายครับคณะสงฆ์และสาธุชนที่พร้อมใจกันร่วมแรงร่วมใจครับในการจัดเตรียมโคมประทีปด้วยความประณีตและเบิกบานเพื่อนำไปใช้ในพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกซึ่งกิจกรรมนี้นะครับได้สร้างความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ตอกย้ำถึงความตั้งใจจริงของชาวพุทธในต่างแดนที่จะร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและส่งต่อแสงสว่างแห่งปัญญาไปสู่ดวงใจของชาวโลกอย่างยั่งยืนครับมาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากแดนอาทิตย์อุทัยนะครับหรือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายโอซาก้าครับจัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ชาวญี่ปุ่นได้ค้นพบกับความสุขที่แท้จริงจากการนั่งสมาธิครับบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายโอซาก้านะครับก็เต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่นก็มีชาวญี่ปุ่นหรือว่าชาวท้องถิ่นนะครับในเมืองโอซาก้าแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงสนใจในการพัฒนาจิตใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียงกันครับซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็ต่างมีความตั้งใจจริงที่จะศึกษาเรื่องของการทำสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในการลดความเครียดที่เกิดจากการทำงานแล้วก็การดำเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่นนั่นเองภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศยานพิสุทธิ์นะครับเจ้าวาดวัดพระธรรมกายโอซาก้าบรรยายธรรมในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมครับก็ได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นถึงที่มาความสงบใจจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันฝึกสมาธิโดยพระอาจารย์ท่านได้แนะนำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะช่วยให้ใจหยุดนิ่งและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในตัวของทุกคนระหว่างการปฏิบัติธรรมนะครับพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการนั่งสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับชาวญี่ปุ่นต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าการทำสมาธิช่วยให้จิตใจผ่อนคลายและพบกับความสงบภายในที่แท้จริงหลายท่านตั้งใจเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าอย่างต่อเนื่องนะครับถือเป็นนิมิตหมายอันดีทีเดียวในการขยายแสงสว่างแห่งพระธรรมแล้วก็การสร้างสันติภาพโลกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจของชาวญี่ปุ่นหรือชาวท้องถิ่นอย่างแท้จริงอนุโมทนาบุญกับชาวท้องถิ่นทุกท่านนะครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ยอดสดธรรมจักรปะวัฒนสูตรกันต่อนะครับมาติดตามรับชมว่ามีที่ใดที่ได้สถิติ10อันดับแรกกันบ้างครับท็อป10นะครับมาดูกันที่ยอดสดธรรมจักรปะวัฒนสูตรจากทั่วประเทศก่อน

เลยครับอันดับที่1คือจังหวัดนครราชสีมาอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดยโสธรอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญครับอันดับที่8จังหวัดสระบุรีอันดับที่9จังหวัดฉะเชิงเทราและอันดับที่10จังหวัดชลบุรีครับส่วนยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศนะครับอันดับที่1นำมาเลยนั่นก็คือภาคพื้นอเมริกาวัดพระธรรมกายฟลอริดาครับอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนที่ญี่ปุ่นครับอันดับที่5ครับวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ครับอันดับที่6วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่7วัดพระธรรมกายบอกโดครับอันดับที่8วัดพุทธนอตไรเวฟาเลนครับที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอันดับที่9นะครับวัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับที่10วัดพระธรรมกายบริสเบนครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะครับเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครับเราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ 8,415 ล้านจบเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชานะครับสดแล้วก็ส่งกันได้นะครับที่ forbrightworld.com นะครับโดยวิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับข่าวต่อไปครับในวันวิสาขบูชานะครับวันสว่างทีเดียวมีพิธีทอดผ้าป่านะครับและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์0891309091ครับ0919151549ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วนะครับอายุระหว่าง 18-30 ปีท่านชายนะครับสมัครเข้าร่วมโครงการผสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนอบรมนะครับระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับอีกหนึ่งข่าวนะครับเชิญชวนน้องๆเยาวชนชายนะครับอายุระหว่าง 9-16 ปีครับเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ครับอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมที่จะถึงนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับหมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับข่าวต่อไปครับปุญใหญ่ของภาคพื้นอเมริกานะครับเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายฟลอริดาสหรัฐอเมริกาครับจะจัดงานนะครับในวันจันทร์ที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในภาคพื้นอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ทุกท่านก็สามารถร่วมบุญได้นะครับผ่านทางเลขบัญชีที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับอีกหนึ่งข่าวบุญใหญ่ครับพิธีสมโภชองค์พระประธานนะครับจารึกชื่อแผ่นมงคลนามนะครับหรือแผ่นทองนะที่แผ่นชานขององค์พระประธานพระธรรมกายบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์นะครับภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันครับโดยจะจัดกิจกรรมงานบุญในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272นะครับหรือร่วมบุญได้ผ่านทางหมายเลขที่บัญชีที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับความว่าปัจฉาตปฏิทุกตังความชั่วย่อมทำตัวให้เดือดร้อนภายหลังรณกรอิ่มกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวพูนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญครับสวัสดีครับ

เส้นทางยาวไกลในสังสารวัฏเป็นเส้นทางที่จะต้องสั่งสมบุญบารมีให้มากๆเพราะบุญกุศลเป็นพลังชีวิตที่เราจะมองข้ามไม่ได้หรือมัวประมาทคิดว่าจะสร้างบุญเมื่อไหร่ก็ได้หรือไม่ทำก็ได้เพราะกว่าที่เราจะไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคือขจัดอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็ไม่ใช่เรื่องพอดีพอร้ายหากเรายังเป็นผู้ที่ประมาทอยู่ไม่เร่งสั่งสมบุญและทำความเพียรโดยการทำใจหยุดนิ่งควบคู่กันไปเส้นทางนี้ก็จะยิ่งยาวไกลออกไปอีกดังนั้นการสั่งสมบุญควบคู่ไปกับการหมั่นฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งจึงเป็นภารกิจหลักที่เราต้องหมั่นทำเป็นประจำสม่ำเสมอกันนะจ๊ะพระนางจันทาเทวีได้กล่าวคำอธิษฐานเอาไว้ว่าข้าพเจ้ารักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีด่างพร้อยเลยแม้แต่น้อยตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งในสัจจวาจานี้ขอบุตรจงบังเกิดกับข้าพเจ้าเถิดตามปกติการที่สามีภรรยาจะกำเนิดบุตรหรือธิดาจะมาเป็นอภิชาตบุตรเพื่อเจิดชูวงตระกูลให้สูงขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะจ๊ะเพราะบุญกรรมระหว่างพ่อแม่และลูกต้องใกล้เคียงกันบางครั้งพ่อแม่มีบุญมากแต่ผู้มีบุญมากที่สมควรจะได้มาเกิดก็ยังไม่มีพ่อแม่จึงไม่สามารถมีบุตรได้ตั้งแต่สมัยโบราณเรามักได้ยินหรือได้เห็นสตรีที่อยากมีลูกไปทำพิธีบวงสรวงบ้างอ้อนวอนขอกระเทพเจ้าบ้างเส้นไหว้ผีสางเทวดาและวิธีการต่างๆบ้างแต่สำหรับผู้มีปัญญาทั้งหลายหากปรารถนาบุตรท่านจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์และอ้อนวอนต่อเทวดาโดยยึดหลักคืออ้างถึงบุญที่ตนได้ทำไว้ดีแล้วจะได้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอ้างเอาความบริสุทธิ์กายวาจาใจของตนที่ได้ประพฤติมาได้ดีไม่ใช่ว่าไม่เคยทำความดีอะไรเลยเอาแต่อ้อนวอนอย่างเดียวอย่างนั้นก็ไม่สำเร็จแต่ถึงแม้สำเร็จมีลูกมาเกิดก็อาจจะเป็นแบบอวชาตบุตรคือเกิดมาสร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่แต่ถ้าจะให้ได้อภิชาตบุตรก็ต้องรู้หลักวิชาดังตัวอย่างของพระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้ากาสิกราชทรงฉลาดในการอธิษฐานเพื่อได้อภิชาตบุตรมาเกิดเรามาติดตามรับฟังเรื่องราวกันเลยนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระเจ้ากาสิกราชปกครองเมืองพาราณสีทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรมแม้จะมีพระสนมจำนวนมากถึง 16,000 นางแต่ก็ยังไม่มีใครเลยจะกำเนิดรัชทายาทแก่พระองค์แม้แต่พระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระอัครมเหสีก็ยังไม่อาจให้การประสูติพระราชโอรสหรือพระราชธิดาเพื่อพระองค์ได้เลยแต่พระองค์ทรงปริวิตกถึงเรื่องนี้ขณะเดียวกันก็ได้มีกลุ่มชาวเมืองมาชุมนุมอยู่ที่พระลานหลวงทรงสงสัยว่าชาวเมืองมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรถึงได้พากันมาชุมนุมนับว่าเป็นราชประเพณีการปกครองที่อบอุ่นซึ่งเมื่อชาวประชาเกิดความทุกข์ร้อนอันใดก็จะ

ชุมนุมกันร้องเรียนต่อพระราชาโดยตรงวันนั้นพระราชาได้เสด็จออกไปตรัสถามถึงสาเหตุที่มาชุมนุมกันชาวเมืองพากันกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายต่างมีความทุกข์ร้อนเห็นพระองค์ยังไม่ทรงมีพระราชโอรสเลยพระเจ้าค่ะพระราชาถามว่าเพราะเหตุอันใดพวกเจ้าถึงต้องทุกข์ร้อนแทนเราด้วยเล่าขอเดชะพวกข้าพระองค์เกรงว่าต่อไปภายภาคหน้าหากไม่มีองค์ราชทายาทมาสวยราชสมบัติสืบต่อไปแล้วบ้านเมืองก็จะราสำประสายเพราะปราศจากพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นมิ่งขวัญเช่นเดียวกันกับพระองค์เพราะฉะนั้นพวกข้าพระองค์จึงมาประชุมกันเพื่อขอให้พระองค์จงทรงพระกรุณาตั้งใจอธิษฐานปรารถนาพระราชโอรสเถิดพระเจ้าค่ะครั้นพระราชาทรงสดับคำกราบทูลของชาวเมืองด้วยความปรารถนาดีแล้วเท้าเธอทรงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแววพระเนตรอ่อนลงได้ทรงเป็นปมด้อยอยู่ในใจว่าแม้ครองราชมานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอรสหรือธิดาแม้เพียงพระองค์เดียวทรงนึกถึงความจริงในข้อนี้แล้วพระพักกระหม่อมเศร้าลงทันทีจึงรับสั่งด้วยพระสุรเสียงแผ่วเบาว่าเรื่องนั้นขอให้เป็นหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายจะได้เป็นห่วงเลยจงพากลับไปทำมาหากินตามปกติเถิดอีกไม่นานท่านก็จะได้ฟังข่าวดีเมื่อตรัสดังนี้แล้วพระองค์ก็รีบเสด็จกลับคืนสู่เขตพระราชฐานในช่วงสายของวันนั้นพระราชาทรงรับสั่งให้เรียกหาพระสนมนารีทั้งหมดให้มาพร้อมกันที่พระตำหนักรับสั่งว่าบัดนี้ถึงเวลาที่พวกเจ้าจะมีพระโอรสได้แล้วพวกเจ้าจงตั้งความปรารถนาไปกำเนิดพระโอรสให้กับเราได้เถิดและมีพระบัญชารับสั่งให้พระมนาจารย์ทั้งหลายเข้าเฝ้ารับสั่งให้จัดพิธีบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินประขอพระราชโอรสผู้สืบสันตติวงศ์พระสนมนารีและพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อรับพระราชองค์การแล้วต่างก็รีบไปทำพิธีบวงสรวงอ้อนวอนต่อเทวดาที่ตนนับถือบ้างก็ทำพิธีบนบานต่อพระจันทร์และพระอาทิตย์เพื่อขอพระโอรสแต่แม้จะล่วงไปหลายเดือนแล้วพระสนมเหล่านั้นก็ยังไม่อาจทำความปรารถนาให้สำเร็จได้ฝ่ายพระนางจันทาเทวีอัครมเหสีของพระเจ้ากาสิกราชสมเป็นสตรีผู้เพียรพร้อมด้วยศีลและงดงามด้วยกิริยามารยาทเมื่อทราบถึงพระราชประสงค์จึงเกิดอุตสาหะอย่างแรงกล้าในการที่จะทำให้พระองค์สมพระราชหฤทัยจึงดำริว่าแว้นบุญเสร็จแล้วสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งในยามนี้ไม่มีเลยครั้นถึงวันอุโบสถขึ้น15ค่ำพระนางจึงทรงสนานพระกายแต่เช้าทรงนุ่งห่มผ้าขาวบริสุทธิ์สมาทานอุโบสถศีลตลอดทั้งวันแต่ถึงเวลาค่ำจึงบรรทมบนพระแท่นระลึกถึงศีลของพระองค์ตลอดทั้งคืนจบจนรุ่งสางของวันใหม่เมื่อทรงระลึกถึงศีลของพระองค์ด้วยความปีติสมนัสก็ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าข้าพเจ้ารักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีด่างพร้อยเลยแม้แต่น้อยตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งในสัจจาวาจานี้ขอบุตรจะมังเกิดกับข้าพเจ้าได้เถิดแต่ถ้าภาพแห่งศีลบารมีที่พระนางจันทาเทวีทรงบำเพ็ญดีแล้วก็กับแรงสัจจะอธิษฐานทำให้บรรดุกำพลศิลาอาสน์ของท้าวสักกะเทวราชผู้ปกครองพบดาวดึงกระการแข็งกระด้างเป็นเหตุให้เท้าเธอร้อนลุ่มพระหฤทัยจะไม่อาจทนนิ่งเสวยที่ไปจะสมบัติเป็นปกติสุขได้

จึงทรงสอดส่องทิพยเนตรตรวจดูมนุษยโลกก็ทรงเห็นเหตุชัดเจนว่าพระนางจันทาเทวีทรงปรารถนาพระโอรสจึงทรงกำหนดในพระหฤทัยว่าเราจะให้พระโอรสแก่พระนางทรงพิจารณาดูว่าเทพบุตรองค์ไหนหนอจะมีบุญญาธิการมากพอที่จะเป็นพระโอรสของพระนางได้ก็ทรงเห็นว่ามีเทพบุตรอยู่องค์หนึ่งได้เสวยเทพยศสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้เม่นนานซึ่งบัดนี้ใกล้ที่จะจุติขึ้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปท้าวสักกะเทวราชทรงใคร่ครวญดูแล้วก็ตกลงพระทัยที่จะเชื้อเชิญเทพบุตรผมมากด้วยบุญญาธิการมาถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางจันทาเทวีจึงเสด็จออกจากเวชยันปราสาทเดียราชรถอันตรการตาไปช้าก็รู้ถึงที่พยาวิมานของเทพบุตรองค์นั้นซึ่งมีรัศมีกายสว่างเรืองรองต่างจากเทพบุตรองค์อื่นขณะเทพบุตรนั้นกำลังเสวยที่พยสมบัติอันโอรานอย่างสุขสำราญภายในวิมานท้าวสักกะเสด็จกลับไปประทับยืนใกล้เทพบุตรองค์นั้นแล้วก็ตรัสเชื้อเชิญว่าข้าแต่ท่านผู้เปี่ยมด้วยบุญญาธิการขอท่านจงไปบังเกิดในครรภ์ของพระนางจันทาเทวีอัครเมสีของพระเจ้ากาสิกราชในเมืองพาราณสีเถิดพระบัดนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้บำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกสืบไปเทพบุตรโพธิสัตว์ได้สดับคำเชื้อเชิญของท้าวสักกะเทวราชแล้วก็เกิดความปีติยินดีเพราะเทพบุตรโพธิสัตว์เองก็มีความปรารถนาอยากจะสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมในเร็ววันอยู่แล้วจึงทูลตอบตกลงนันทีสำหรับการลงมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์ของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นก็มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนมันสั่งสมบุญบารมีและหาโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมกันให้เต็มที่นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิจากไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้จักรภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเถิด

สมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: อสัมปทานชาดกชาดกว่าด้วยการไม่รับของทำให้เกิดการแตกร้าวในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันมหาวิหารทรงปรารภพระเทวทัตแล้วจึงทรงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมเรื่องพระเทวทัตเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณของพระตถาคต
1: พระเทวทัตนี่ใช้ไม่ได้จริงๆขนาดพระศาสดาทรงอุปสมบทให้ยังเนรคุณพระองค์ได
2: ้นั่นสิแถมยังทำลายพระศาสนาอีก
3: แย่จริงๆคนอะไรไม่รู้สำนึกซะบ้าง
0: พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตเป็นผู้อกตัญญูแม้ในครั้งก่อนก็เป็นคนอกตัญญูเหมือนกันพระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายแล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระราชามคธพระองค์หนึ่งเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครราชคฤห์แคว้นมคธพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเศรษฐีมีสมบัติ80โกฏนามว่าสังคเศรษฐีสังคเศรษฐีมีสหายในพระนครพาราณสีเป็นเศรษฐีมีสมบัติ80โกฏนามว่าปิริยะเศรษฐีครั้งนั้นปิริยะเศรษฐีในพระนครพาราณสีประสบปัญหาการค้าขายขาดทุนถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวกลายเป็นคนขัดสนไร้ที่พำนัก
1: โธ่ทรัพย์สินเงินทองข้าทาสบริวารตอนนี้ข้าไม่เหลืออะไรแล้ว
4: ทำยังไงดีล่ะท่านพี่ข้าไม่ยอมเป็นคนจนหรอกนะ
0: ปิริยะเศรษฐีนึกถึงสังคเศรษฐีผู้เป็นสหายก็คิดจะขอความช่วยเหลือจึงชวนภรรยาออกจากพระนครพาราณสีมุ่งไปสู่พระนครราชคฤห์ด้วยเท้าเปล่าจนถึงนิเวศของท่านสังคเศรษฐี
4: ถึงสักทีข้าเนี่ยเท้าบวมไปหมดแล
1: ้
4: ว
1: เดี๋ยวเราก็สบายแล้วสหายเราเป็นคนดีคงต้องช่วยเหลือเราแน่ๆ
0: ท่านสังคเศรษฐีเห็นสหายเดินทางมาหาก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีและให้พักอยู่ในเรือนของตน
5: สหายท่านมาหาข้าด้วยเรื่องอันใดหรือ
1: เพื่อนเอ๋ยตอนนี้ข้ากำลังลำบากการค้าขาดทุนถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวท่านโปรดช่วยเหลือข้าด้วยเถิด
0: ฝ่ายสังคเศรษฐีเมื่อรู้ว่าสหายกำลังตกทุกข์ได้ยากก็ให้การช่วยเหลือโดยแบ่งเงินของตนให้40โกฏแล้วยังแบ่งสมบัติทั้งหลายที่ตนมีทั้งข้าทาสบริวารให้แก่ปิริยะเศรษฐีครึ่งหนึ่ง
5: ท่านจะได้กังวลใจไปเลยข้าจะแบ่งเงินให้ท่าน40โกฏและสมบัติทั้งหลายที่ข้ามีให้ท่านครึ่งหนึ่งไว้ให้ท่านได้ใช้ตั้งตัว
1: ขอบใจท่านมากชาตินี้ข้าจะไม่ลืมบุญคุณท่านเลย
5: ไม่ต้องเกรงใจเราหรอกเราเป็นสหายกันย่อมต้องช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อน
0: เมื่อสังคเศรษฐีแบ่งทรัพย์สินให้แล้วปิริยะเศรษฐีขนสมบัติพร้อมด้วยข้าทาสบริวารกลับไปพระนครพาราณสีจนตั้งหลักฐานได้

0: ดูสิเรากลับมาร่ำรวยเหมือนเดิมแล้วน้องหญิง
1: ดีแล้วล่ะจ้ะท่านพี่ข้าน่ะรังเกียจความจนเหลือเกินไปไหนมาไหนก็อายชาวบ้านเขาไปหมด
2: ในเวลาต่อมาฝ่ายสังเกษตรฐีก็เกิดปัญหาในการค้าขายจนหมดสิ้นทรัพย์สินเช่นเดียวกับปิริยะเศรษฐีบ้าง
3: ท่านพี่ตอนนี้เราไม่มีเงินทองแล้วแม้แต่ข้าวจะกินก็ยังไม่มีเราจะทำยังไงดี
4: เจ้าอย่ากังวลใจไปเลยเราเคยช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีไว้หากเราไปขอให้เขาช่วยเขาก็คงไม่ปฏิเสธเป็นแน
2: ่สังฆเศรษฐีคิดได้ว่าตนเคยให้การช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีไว้หากไปขอความช่วยเหลือผู้เป็นสหายคงช่วยเหลือตนอย่างเต็มที่ดังนี้แล้วจึงพาภริยาเดินทางไปพระนครพาราณสีด้วยเท้าเปล่า
4: น้องหญิงเราเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากปิริยะเศรษฐีที่เมืองพาราณสีกันเถอะ
3: ท่านพี่จะไปไหนน้องก็ขอตามไปด้วย
2: เมื่อมาถึงเมืองพาราณสีสังฆเศรษฐีคอยอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งส่วนตนนั้นจะไปยังบ้านของปิริยะเศรษฐีก่อนและจะกลับมารับนางในภายหลัง
4: น้องหญิงรอพี่ที่นี่ก่อนพอปิริยะเศรษฐีให้เงินและค่าทาสบริวารแก่พี่แล้วพี่จะส่งรถมารับเจ้าในภายหลัง
3: ขอให้สหายของท่านนึกถึงบุญคุณที่เราเคยช่วยเหลือเขาด้วยเถิด
2: สังฆเศรษฐีมาถึงบ้านของปิริยะเศรษฐีแล้วก็ให้คนไปบอกเศรษฐีผู้เป็นสหายว่าตนมาหาน
5: ายท่านสังฆเศรษฐีจากเมืองราชคฤห์มาขอพบขอรับ
0: สังฆเศรษฐีมาหาเราทำไมกันหรือว่าจะมาขอเงินคืนจากเรา
2: เมื่อให้คนเชิญสังฆเศรษฐีเข้ามาในบ้านแล้วปิริยะเศรษฐีก็ไม่ได้ลุกจากที่นั่งไปทักทายเพียงแค่เอ่ยถามสหายเก่าว่ามาหาตนทำไม
0: ท่านน่ะมาหาข้าทำไมกัน
4: ข้ามาเพื่อขอพบท่าน
0: แล้วนี่ท่านพักที่ไหนล่ะ
4: ข้ายังไม่มีที่พักหรอกตอนนี้ภรรยาของข้าก็รอข้าอยู่ที่ศาลาข้างนอก
2: ปิริยะเศรษฐีรู้ว่าสหายผู้มาจากเมืองราชคฤห์ต้องการความช่วยเหลือแต่แทนที่จะให้ทรัพย์สินเงินทองและค่าทาสบริวารเหมือนที่ตนเคยได้รับการช่วยเหลือจากสหายปิริยะเศรษฐีกลับสั่งให้ทาสตวงข้าวรีบ4ธนานห่อชายผ้าผู้เป็นสหายแล้วออกปากไล่ไป
0: เฮ้ยข้ากำลังยุ่งท่านรีบกลับไปเถอะเดี๋ยวข้าจะให้ทาสไปเอาข้าวมาให้จงรับไปหุงต้มกินเองเถิดเจ้าทาสจงไปตวงข้าวรีบ4ธนานห่อชายผ้าสหายของเราให้ไปเถิด
4: สหายเราทำกับเราเช่นนี้เสียแรงที่เคยช่วยเหลือจริง
2: ๆได้ยินว่าวันนั้นปิริยะเศรษฐีให้คนผัดข้าวสาลีสีแดงไว้ประมาณ1,000เกวียนขึ้นยุ้งไว้เต็มทั้งที่ได้รับทรัพย์40โกฎมายังเนรคุณผู้เป็นสหายฝ่ายสังฆเศรษฐีเมื่อเห็นทาสตวงข้าวรีบ4ธนานมาให้ก็คิดว่าจะรับหรือไม่รับข้าวนั้นดีหากไม่รับก็จะเป็นการทำลายมิตรภาพที่ยังเหลืออยู่จึงตัดสินใจรับข้าวนั้นห่อชายผ้าแล้วออกจากบ้านของปิริยะเศรษฐี
4: หากเราไม่รับข้าวนี้ก็ถือว่าเราทำลายมิตรภาพที่เหลืออยู่ถ้าเช่นนั้นเราก็จะรับข้าวนี้ไว้
2: เมื่อสังฆเศรษฐีรับข้าวรีบ4ธนานนั้นมาแล้วก็กลับมาหาภรรยาตนที่ศาลาครั้นภรรยาเห็นผู้เป็นสามีไม่ได้กลับมาพร้อมเงินทองและค่าทาสบริวารดังที่ตั้งใจไว้ก็รู้สึกแปลกใจ
3: ท่านพี่สหายท่านยินดีช่วยเหลือเราหรือเปล่า
4: ปิริยะเศรษฐีผู้นี้เป็นผู้ไม่รู้บุญคุณคนเขาให้ข้าวรีบพี่มา4ธนานเท่านั้น
3: ท่านพี่รับมาทำไมมันสมควรแก่ทรัพย์40โกฎที่เราเคยให้เขาแล้วหรือ
4: เจ้าอย่าร้องไห้ไปเลยหากไม่รับข้าวรีบนี้เราก็จะเสียไมตรีกับเขาพี่จึงรับไว้เจ้าอย่าได้ร้องไห้

0: ไปอีกเลย
1: ในขณะที่เศรษฐีกำลังปลอบใจภรรยาอยู่นั้นทาสผู้หนึ่งที่สังกเศรษฐีมอบให้แก่ปิริยะเศรษฐีผ่านมาเห็นเจ้านายเก่าก็เข้ามาทำความเคารพ
2: นายท่านนายท่านจริงๆด้วยข้าคิดถึงนายท่านเหลือเกิน
3: เจ้านั่นเองเป็นยังไงบ้างอยู่ที่นี่สบายดีหรือ
4: สบายดีขอรับว่าแต่นายท่านและนายหญิงมาทำอะไรที่นี่ขอรับ
1: เมื่อทาสผู้นี้ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ปลอบใจท่านเศรษฐีแล้วพานายเก่าทั้งสองไปยังบ้านของตนให้อาบน้ำหอมให้บริโภคอาหารแล้วเรียกทาสทั้งหลายที่เหลือมาประชุมกัน
4: เรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างที่ข้าเล่านี่แหละปิริยะเศรษฐีคนเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณคน
5: ปิริยะเศรษฐีคนเนรคุณดูสิทำกับเจ้านายเราได้
6: คนเลวแบบนี้ปล่อยเอาไว้ไม่ได
1: ้วันต่อมาพวกทาสทั้งหลายก็พากันไปยังท้องพระลานหลวงแล้วร้องตะโกนโพธนาเรื่องความเนรคุณของปิริยะเศรษฐี
4: ปิริยะเศรษฐีคนเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณคน
5: ตอนตัวเองเดือดร้อนสหายก็ให้การช่วยเหลือแต่พอสหายเดือดร้อนบ้างกลับขับไสไล่ส่ง
6: ปิริยะเศรษฐีคนเนรคุณ
1: พระราชาทรงผ่านมาได้ยินจึงรับสั่งให้เรียกมาตรัสถามเมื่อทรงทราบเรื่องแล้วจึงสั่งให้เรียกเศรษฐีทั้งสองมาเข้าเฝ้า
7: ท่านสังฆเศรษฐีได้ยินว่าท่านให้ทรัพย์40โกฏแก่ปิริยะเศรษฐีน่ะจริงหรือ
8: จริงพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ยังแบ่งสมบัติทั้งหมดให้อีกครึ่งหนึ่งด้วย
7: เป็นความจริงหรือท่านปิริยะเศรษฐี
8: คือเรื่องนั้นเป็นความจริงพระเจ้าค่ะ
7: แล้วตอนนี้สังฆเศรษฐีมาขอความช่วยเหลือจากท่านท่านได้ช่วยเหลืออะไรเขาบ้างล่ะ
8: อ
7: ีกอย่างเจ้าได้ให้ทาสตวงข้าวรีบสีธนานใส่ชายผ้าให้เขาไปน่ะจริงหรือ
1: ปิริยะเศรษฐีแม้จะฟังพระดำรัสนั้นก็คงนิ่งอึ้งอยู่พระราชาเห็นดังนั้นจึงรับสั่งให้ราชบุตรทั้งหลายเอาสมบัติทั้งหมดในเรือนของปิริยะเศรษฐีให้แก่สังฆเศรษฐี
7: พวกเจ้าจงไปเอาสมบัติที่มีทั้งหมดในบ้านของปิริยะเศรษฐีให้แก่สังฆเศรษฐี
8: อุ้ยซวยแล้วหมดตัวอีกรอบแล้วสิเราข้าพระองค์ไม่ต้องการสิ่งของของผู้อื่นขอทรงพระราชทานส่วนที่ข้าพระองค์ให้แก่เขาเท่านั้นเถิดพระเจ้าค่ะ
1: เมื่อสังฆเศรษฐีทูลขอดังนั้นพระราชาจึงรับสั่งให้พระราชทานสมบัติรวมทั้งข้าทาสบริวารอันเป็นส่วนของสังฆเศรษฐีคืนให้สังฆเศรษฐีได้รับสมบัติส่วนของตนคืนทั้งหมดแล้วพร้อมด้วยข้าทาสบริวารทั้งหลายกลับไปสู่พระนครราชคฤห์ก็สามารถตั้งหลักฐานได้ดังเดิมพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าปิริยะเศรษฐีในครั้งนั้นได้มาเป็นเทวทัตส่วนสังฆเศรษฐีได้มาเป็นรา

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้น

ุกธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

งเป็นผู้ประเส

ขอให้เหล่าเทวดาผู้รักษา

ชนเป็นผู้ปราศจากเวร

ู้ปราศจากเวร

ให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

วันตราย

และอุบัติภัยอันตรายขอให้สัตว์

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษา

ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่าง

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: GBN Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะกะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่าย

หลับตาเบาๆพอสบายก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเราที่ซ้อนกันมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีนึงเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีเนี่ยแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆมันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนนะสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูพอเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องเราจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปเนี่ยอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลง

ความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นน่ะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของน่ะต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์และเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้นะมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงฉะนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลาย

ความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางกลางแต่แม้เราหยุดตรงกลางกลางเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทุรนทุรายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปท่อทานของใจกับเหมือนกันนะแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปโดยเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจได้สัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกเดี๋ยวนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วมาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยไม่อยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเครื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ่องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากจ่องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือเดี๋ยวเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนนี่มันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึก

เออนั่งแล้วดีเนี่ยมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมเนี่ยความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เร่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวมาเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสแห่งความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆได้ไม่อิ่มไม่เบื่อเลยเนี่ยเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละพอไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแว๊บแว๊บเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันที่ต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถอะเรานิ่งอยู่ตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้อง

่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมมาพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆและมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มแล้วก็ไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงจะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสาสเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะวันตุ

ลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาตั้งแต่สมัยอยู่บ้านธรรมประสิทธิ์แล้วสามีของลูกเป็นคนพาไปจากนั้นก็ได้ไปอย่างต่อเนื่องพอคุณยายได้มาสร้างวัดพระธรรมกายลูกและสามีก็ได้ติดตามมาสร้างบารมีกับหมู่คณะมาตลอดไม่เคยหนีหายไปไหนเลยต่อมาสามีของลูกได้ป่วยเป็นโรคไตเท้าบวมมีอาการหนาวเป็นเวลาในช่วงบ่าย 2-3 โมงอยู่หลายปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะก็ได้เมตตาแนะนำให้ไปบวชให้มาบวชซะสามีน่ะมีศรัทธาอยู่แล้วก็ได้ตกลงบวชพอบวชแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะก็นิมนต์ให้อยู่ต่อไปวันต่อวันท่านก็อยู่มาวันต่อวันเ

0: บวชเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้18พรรษาแล้วค่ะ
1: โอ้สาธุ
0: ลูกมีเรื่องเขากราบเรียนถามครูไม่ใหญ่ฝันในฝันด้วยค่ะปู่ก็ย่างลูกเป็นคนจีนปู่ประกอบอาชีพขายขนมสัญญาเป็นแม่บ้านพ่อของลูกเป็นลูกคนโตพอโตขึ้นพ่อจึงช่วยปู่ค้าขายหาเลี้ยงครอบครัวต่อมาก็ได้แต่งงานกับแม่แล้วก็ได้พาแม่มาอยู่ที่บ้านด้วยกันซึ่งมีทั้งปู่และย่าอยู่ด้วยพ่อของลูกเป็นคนมีความกตัญญูต่อคุณย่ามากได้เงินมาเท่าไหร่ก็ให้คุณย่าเป็นคนเก็บทั้งหมดย่าเก็บเงินไว้เองเงินทองเงินและทองก็เยอะมากเก็บได้หลายตู้สมบัติที่พ่อหามาได้เหล่านั้นพ่อก็จะแล้วแต่คุณย่าย่าจะเอายังไงก็เอาไม่ขัดใจท่านน้องๆพ่อก็จะเที่ยวมาเอาเงินกับคุณย่าบ่อยๆและคุณย่าก็จะให้อยู่เสมอส่วนพ่อเองเนี่ยแม้จะเป็นคนหาแต่ก็แทบไม่ได้ใช้เงินเลยเพราะว่าเงินส่วนใหญ่น้องๆช่วยเอาไปใช้โดยเฉพาะอาผู้หญิงคือลูกสาวคนที่สามของย่าอาผู้หญิงคนนี้มักหาเรื่องยุให้ย่าเกลียดลูกสะใภ้คือแม่ของลูกอยู่บ่อยๆเวลาโดนอาคนนี้ยุทีไรย่าก็จะฟิตโกรธแม่ไปหลายวันหลังจากที่ย่าเสียชีวิตแล้วพ่อจึงได้เริ่มต้นเก็บเงินที่ค้าขายเป็นของตัวเองได้แล้วก็ว่าเริ่มต้นหาใหม่แต่พ่อเป็นคนขยันและทำให้ฐานะของครอบครัวดีมากย่าเสียชีวิตก่อนคุณปู่ปู่นั้นไม่ดื่มเหล้าแต่สูบบุหรี่สูบมาตั้งแต่นมๆจนกระทั่งชราพอปู่ชราแล้วนิ้วเท้าทั้ง10นิ้วของปู่ก็ถูกเชื้อโรคกัดกินงับงับงับไปเรื่อยๆจนนิ้วกุดรักษาก็ไม่หายพอนิ้วเริ่มกุดปู่ก็เลิกสูบบุหรี่เพราะหมอบอกสาเหตุที่นิ้วกุดมาจากการ
1: สูบบุหรี
0: ่สูบที่มือที่ปากแต่ไปกุดที่นิ้วเท้าปู่เป็นอยู่หลายปีจนกระทั่งอายุได้70กว่าปีก็ตายพ่อเคยสูบบุหรี่สูบอยู่หลายปีต่อมาภายหลังเมื่อพ่อมีอายุมากแล้วพ่อได้ไปคบคนพาลเพื่อนพาลพ่อได้ชวนพ่อไปเล่นพนันมวยเล่นอยู่หลายปีทำให้ฐานะของพ่อที่มั่งมีกลายเป็นมีมั่งย่ำแย่ลงไปเพราะการพนันครอบครัวก็เดือดร้อนมากช่วงทางชีวิตพ่อกับป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและอัมพฤกษ์จึง เลิกเล่นพนันมวยเพราะป่วยอยู่เกือบปีแล้วก็เสียชีวิตลงขณะอยู่ในห้อง ICU โดยไม่มีใครเฝ้าตอนลูกไปรับศพพ่อสภาพศพมีเลือดไหลออกจากทวารนองเต็มหลังพ่อเสียชีวิตเมื่ออายุได้59ปีแม่ของลูกเมื่อลูกได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะที่บ้านธรรมประสิทธิ์แล้วจากนั้นลูกก็ได้ชักชวนให้แม่มาวัดด้วยกันแต่ตอนนั้นยังไม่ได้มาเพราะมัวแต่ห่วงขายของได้แต่ฝากเงินมาทำบุญพอทำมาแม่อายุมากขึ้นจึงหยุดขายของทำให้มีโอกาสตามลูกเข้ามาสร้างบารมีกับหมู่คณะที่วัดพระธรรมกายแล้วก็มาอย่างตลอดต่อเนื่องไม่เคยขาดเลยรวมถึงเวลานี้ก็ได้10กว่าปีแล้วแม่จะอยู่ในความดูแลลูกมาตลอดแล้วก็มาวัดด้วยกันเสมอจนกระทั่งเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาแม่อายุ76ปี

่วยเป็นอัมพฤกษ์แขนข้างซ้ายรีบใช้การไม่ได้แล้วก็เป็นความดันโลหิตสูงปัจจุบันกลายเป็นคนหงุดหงิดง่ายขี้โมโหทั้งที่เมื่อก่อนเป็นคนใจดีมากๆคือมันทำอะไรไม่ได้ดังใจมันก็เห็นใจท่านนะตัวลูกเองหลังจากเข้าวัดแล้วก็ได้พาลูกชายและลูกสาวเข้าวัดด้วยลูกชายก็ได้มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานวัดประจำเขาเคยบวชเป็นสามเณรแต่ก็ได้ศึกไปเพื่อศึกษาต่อให้จบลูกเองก็อยากเข้าบวชตลอดชีวิตปัจจุบันเขายังไม่แต่งงานแต่มีภาระต้องช่วยเหลือครอบครัวส่วนลูกสาวของลูกนั้นปัจจุบันเขามีปัญหาเกี่ยวกับโรคจิตประสาทเรื่องมีดังนี้ค่ะลูกสาวลูกหลังจากเขาได้แต่งงานแล้วก็ได้ไปอยู่กับสามีและแม่ของสามีเขาซึ่งชาวบ้านอยู่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองแม่สามีเขาก็ไม่ถูกชะตากับลูกสะใภ้คือตัวลูกสาวของลูกทะเลาะกันเป็นประจำลูกสาวลูกก็ทนอยู่จนมีลูกสองคนเป็นชายล้วนพอคลอดลูกคนเล็กแม่สามีก็มาคับให้ลูกสาวลูกและสามีของเขาออกมาเช่าห้องอยู่ต่างหากซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันจากนั้นลูกเขยก็ไปติดผู้หญิงอื่นลูกสาวลูกก็รู้สึกเสียใจมากแต่ต่อมาลูกเขยก็พยายามมาตื้อขอคืนดีพยายามโทรมาคุยกับลูกสาวลูกอยู่เรื่อยๆแต่ลูกสาวลูกก็ไม่ยอมคืนดีและเกิดอาการเครียดภายหลังมาลูกเหนื่อยที่ต้องดูแลหลานทั้งสองจึงบอกให้ลูกสาวมาช่วยกันบ้างบางครั้งก็โมโหใส่เขาและมักจะไล่เขาด้วยความโมโหว่าไอ้ไปเช่าอยู่ที่อื่นและพูดไล่เขาอยู่บ่อยๆแต่ลูกก็ไม่รู้ว่าเขาเครียดมากเขาคงเก็บกดระบบตอนคลอดลูกน้ำคาวปลาออกไม่หมดคงทำให้เลือดเป็นพิษตีขึ้นจนเขามีอาการเป็นโรคจิตประสาทคอยแต่จะทุบตีแม่คือตัวลูกครั้งหนึ่งลูกขับรถพาเขาไปโรงพยาบาลเขาก็ทุบตีลูกจนไม่เป็นอันขับรถพอไปถึงโรงพยาบาลลูกไปนั่งตรงไหนเขาก็จะตามไปทุบลูกเขาเคยโอ้สงสารจริงเลยก็เคยทุบลูกอยู่นานเป็นครึ่งชั่วโมงจนเจ็บระบมไปหมดโอ้สงสารทั้งแม่ทั้งลูกเลยเวลาอยู่บ้านเขาก็จะนอนดูดาวทำทั้งวันแต่ไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องหรือเปล่าจะชอบนอนมากกว่านั่งทำการงานอะไรไม่ได้เลยตื่นใหม่ๆเขาก็จะมีสติพอพูดเรื่องบุญที่ลูกทำให้เขาก็จะสาธุตลอดแต่จะเป็นอยู่ชั่วพักเดียวพอจะพักก็กลับเหมือนเดิมปัจจุบันลูกสาวลูกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและอยู่ในความดูแลของตัวลูกคำถามปู่และย่าตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่พ่อของลูกทำกรรมใดมาเงินที่หามาได้จริงไม่ได้ใช้ถูกน้องเอาไปจากย่าจนหมดโดยเฉพาะน้องคนที่สามเอาไปมากที่สุดพ่อมีกรรมอะไรกับอาคนนี้หรือเปล่าคะบุญใดทำให้พ่อค้าขายมีอะไรได้ดีมีฐานะร่ำรวยแต่กรรมใดทำให้พ่อต้องไปคบคนพาลไปเล่นพนันมวยจนทำให้ฐานะย่ำแย่ในภายหลังช่วยกันจำคำถามด้วยนะจ๊ะกรรมใดทำให้พ่อป่วยเป็นอัมพฤกษ์และความดันโลหิตสูงตอนเสียชีวิตมีเลือดไหลออกจากทวารจนเปื้อนเต็มหลังพ่อตายแล้วไปไหนคะนี่คือคำถามทุกเคสเลยอยากจะรู้ว่าตายแล้วไปไหนเบื้องหลังของชีวิตของความตายเป็นอย่างไรได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่แม่ของลูกทำกรรมใดมาจึงป่วยเป็นอัมพฤกษ์แขนซ้ายรีบใช้การไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงและกลายเป็นคนขี้หงุดหงิดลูกจะช่วยคุณแม่ได้อย่างไรคะช่วยได้คือไม่ถือท่านจะไปถือสาท่านแล้วก็เยือกยิ้มแย้มเยือกเย็นอะไรต่างๆช่วยเหลือเกื้อกูลท่านกรรมใดทำให้ลูกสาวต้องมามีสามีที่เจ้าชู้ผิดศีลทุกข้อ

ด้วยเป็นที่รักของแม่สามีซึ่งคอยแต่จะเอาเงินจากลูกสะใภ้อย่างเดียวลูกสาวลูกสามีของเขาและแม่สามีของเขาทั้งสามทำกรรมใดร่วมกันมาคะกรรมใดทำให้ลูกสาวป่วยเป็นโรคทางจิตประสาทการที่เขาทุบตีแม่ของเขาตอนไม่มีสตินั้นเขาจะมีวิบากกรรมหรือไม่คะน่าศึกษาเขาจะมีโอกาสหายจากโรคนี้หรือไม่ลูกมีโรคประจำตัวคือเป็นโรคหอบเหนื่อยหายใจไม่ค่อยออกและเลือดไม่ค่อยไปเลี้ยงสมองหรือหัวใจไปเลี้ยงตรงไหนไม่รู้ลูกทำกรรมอะไรมาคะนี่เขาอยากทราบจึงเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างไรจะหายคะลูกชายลูกและหลานชายทั้งสองก็เคยบวชสร้างบารมีมากับหมู่คณะหรือไม่ชาตินี้เขาจะมีบุญบวชตลอดชีวิตได้หรือไม่ตัวลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะ คำถามดีจังเลยทำไมชาตินี้ลูกจึงชอบอยู่ทุดงรักการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมได้ใสสว่างมากชาตินี้ลูกเบื่อการครองเรือนมากๆถูกต้องจ้ะต้องมาเลี้ยงดูทั้งลูกและหลานชาติต่อไปลูกปรารถนาที่จะอยากจะเกิดเป็นผู้ชายไม่แต่งงานได้บวชตลอดชีวิตความปรารถนาลูกจะสำเร็จหรือไม่คะก็ทำไมเก่งจังเลยนะหลับตาฟันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าปูนิ้วเท้าขุดเพราะกรรมสูบบุหรี่ในปัจจุบันและกรรมในอดีตกรรมสูบบุหรี่ในปัจจุบันที่คุณหมอท่านพูดถูกต้องและกรรมในอดีตที่เคยฆ่าสัตว์ทำอาหารและเคยใส่รองเท้าที่สกปรกเข้าไปในพระอุโบสถด้วยความไม่เคารพหลายๆกรรมมารวมส่งผลจ้าปู่ตายแล้วก็ไปยมโลกของมหานรกขุม5กำลังถูกหมกจนหลุมคิดเท่าร้อนด้วยการสูบบุหรี่ในปัจจุบันจ้ะได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะย่าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาในระดับธรรมดาไม่ค่อยสบายนักเพราะไม่ค่อยได้ทำทานอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญเที่ยวที่ไปให้ก็มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยหนึ่งคือยังไม่มากสักเห็นไหมจ๊ะว่าพอถึงตรงนั้นก็ตัวใครตัวมันเราต้องช่วยตัวเองนี่เป็นความจริงแท้จะหวังจะไปให้ใครช่วยพึงอย่านะจะประมาทลูกสาวคนที่สามของย่ามักยุย่าโกรธเกลียดแม่ของลูกอยู่หลายปีจนกระทั่งย่าเคยมีดไล่แทงแม่เพราะอาได้จองเวรแม่มาเรื่องมีอยู่ว่าชาติหนึ่งอาและแม่เนี่ยเป็นสะใภ้ในตระกูลเดียวกันต่อมาสะพ้ายกับสะพ้ายก็ทะเลาะกันด้วยการชิงดีกันชิงเด่นกันมากกว่าชิงดีแล้วก็มาแตกหักตอนแบ่งมรดกของตระกูลพ่อสามีทั้งสองจึงผูกโกรธเมื่อมาเจอกันในชาตินี้จึงรู้สึกไม่ชอบหน้ากันคือหน้านี้ไม่ชอบต้องเปลี่ยนหน้าใหม่หน้านี้เขาไม่ชอบเพราะนั้นพอเจอกันชาตินี้ไปทำหน้านี้เขาเลยไม่ชอบหน้ากันแต่ไม่ได้มีเวรกับย่าเป็นกรรมใหม่ของย่าและอาแต่เป็นกรรมเก่าของแม่จ้าพ่อหาเงินมาได้แต่ไม่ได้ใช้ถูกน้องๆเอาไปจากย่าหมดโดยเฉพาะน้องคนที่สามเอาไปจากย่ามากที่สุดเพราะกรรมในอดีตพ่อได้เคยไปยึดมรดกของน้องคนที่สามมากกว่าน้องคนอื่นๆในชาติที่เกิดเป็นพี่น้องกันเห็นไหมทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแหละโดยวิบากกรรมนี้เมื่อมาเป็นพี่น้องกันอีกก็โดนบ้างเป็นกรรมกงกรรมเกวียนจ้า

แต่ต่อมาไปคบคนพาลคนพาลก็ชักนำให้ไปเล่นพนันมวยจนต่อมาฐานะย่ำแย่เพราะในอดีตพ่อเคยทำทานมาอยู่บ้างวันนี้จึงมาส่งผลให้มีฐานะร่ำรวยแต่กรรมที่เคยคบคนพาลทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจึงทำให้ไปเล่นพนันมวยแล้วก็ชีวิตก็ตกทำหายนะจ้าคบคนพาลนี่ไหมจ้าไม่ผ่านมงคลชีวิตข้อแรกเลยพ่อป่วยเป็นอัมพฤกษ์และความดันโลหิตสูงตอนเสียชีวิตมีเลือดไหลออกจากทวารเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและไหว้เจ้าทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้าพ่อตายแล้วก็ไปเป็นกุมพันธ์เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในยมโลกเขามหานรกขุม6ขุมพนันโดยบากรรมพนันในปัจจุบันที่ไปมหานรกขุม6เพราะบุญที่ได้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยความกตัญญูมาอุ้มชูเอาไว้จ้ะตอนนี้ขณะนี้กำลังทุบซ้อมสัตว์นรกอยู่ตามหน้าที่แต่ก็เหนื่อยปู่ย่าพ่อตอนนี้รู้ซึ้งถึงเรื่องบุญบาปได้ดีขึ้นเพราะตนเองกำลังประสบอยู่จ้าแม่ลูกเป็นอัมพฤกษ์แขนซ้ายรีบใช้การไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงกลายเป็นคนขี้งุนงิดเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลมาทำอะไรไม่ได้ดังใจเหมือนเดิมจึงกลายเป็นคนขี้งุนงิดจ้าลูกจะช่วยแม่ได้ก็ด้วยการไม่ถือสาท่านเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านโดยชวนให้ท่านทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาที่บุญกุศลไม่ยังสัตว์ที่เคยไปเบียดเบียนไว้และให้ท่านทำจิตใจให้ผ่องใสจ้าเนี่ยไปแนะนำท่านให้เอาขนตาชนกันแล้วก็ทำนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเฉยเฉยไม่ต้องคิดอะไรนะนิ่งเดี๋ยวมันวุดวุดโล่งว้าวดีจังว้าวแต่ร้องตรงนั้นเลยลูกตั้งใจเยือกเย็นอย่าไปถือสาท่านก็ค่อยแนะนำไปเรื่อยๆนะจ๊ะก็จะเป็นทางมาแห่งบุญของลูกบุญนี้ก็จะทำให้จะมีคนมาคอยดูแลลูกต่อไปในอนาคตจ้ะลูกสาวต้องมามีสามีเจ้าชู้และผิดศีลทุกข้อแล้วไม่เป็นที่รักของแม่สามีซึ่งคอยแต่จะเอาเงินจากลูกสะพ้ายอย่างเดียวเพราะกรรมกาเมเจ้าชู้ของลูกสาวในอดีตสมัยที่เป็นผู้ชายมาส่งผลจ้าเรื่องมีว่าตอนเป็นผู้ชายมักเจ้าชู้และเคยผิดศีลทุกข้อแถมยังชอบไถเงินจากภรรยาและแม่ของตัวเองเพื่อไปเที่ยวเล่นติดอบายมุขวิบากกรรมนี้ได้ตามมาส่งผลจ้ะเนี่ยตอนเป็นผู้ชายเนี่ยทั้งไถเงินภรรยาและแม่ของตัวด้วยลูกสาวสามีและแม่ของสามีไม่ได้ทำกรรมร่วมกันมาแต่เป็นกรรมเก่าของลูกสาวที่ทำให้ได้สามีและแม่สามีดังนี้และก็เป็นกรรมใหม่ของสามีและแม่สามีจ้าซึ่งก็ต้องไปเจอมั่งลูกสาวป่วยเป็นโรคจิตประสาทเพราะกรรมดื่มสุราในอดีตที่ตามมาส่งผลที่มีอาการดังนี้จ้าการที่ทุบตีแม่ของเขาตอนไม่มีสตินั้นเขาไม่มีเจตนาจึงทำให้มีวิบากกรรมเหมือนไม่มีคล้ายกับน้ำเนี่ยที่อยู่ในแก้วนะเทออกจากแก้วหมดพอมีคนมาถามว่าในแก้วมีน้ำไหมเราก็จะตอบว่ามันไม่มีแต่ถ้าถามว่าไม่มีหรือก็มันมีนิดๆที่มันติดแก้วอยู่มีเหมือนไม่มีลูกสาวก็จะมีโอกาสหายแต่อาจไม่สมบูรณ์ 100%คือการคุ้มครั่งอาจจะหายแต่ไม่สมบูรณ์นานๆก็จะเป็นขึ้นมาอีกบ้างเป็นช่วงๆไปให้ชวนเขาทำบุญทุกบุญในช่วงที่เขารู้ตัวนักก็จะเป็นเบาๆก็จะหายจ้ะลูกเป็นโรคหอบเหนื่อยหายใจไม่ค่อยออกมา3ปีและเลือดไม่ค่อยจะไปเลี้ยงหัวใจและสมองเพราะความเครียดเรื่องเนี้ยโอ้สารพัดและความเหนื่อยจากการทำงานในปัจจุบันเหนื่อยด้วยสมาชิกในบ้านเป็นอย่างนี้ด้วยรวมกับมีกรรมในอดีตที่เคยใช้แรงงานสัตว์แรงงานทาสมากเกินไปและฆ่าสัตว์เล็ก

ัดน้อยมันส่งผลจ้ะบีมดตบยุงเป็นต้นให้ลูกปล่อยวางอารมณ์เนี่ยคลายความผูกพันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรกลับปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันกลับปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆแล้วก็ทำบุญทำบุญแล้วก็อธิษฐานจิตจะพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะลูกชายลูกและหลานชายทั้งสองก็เคยบวชช่วงสั้นบ้างยาวบ้างกับหมู่คณะบางทีก็ครองเรือนโดยส่วนใหญ่จ้ะคือจะครองเรือนโดยส่วนใหญ่ตัวลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงโดยทำตามอารมณ์จ้ะอารมณ์ดีก็ทำอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ทำชาตินี้ลูกเห็นโทษภัยในการครองเรือนจึงเบื่อหน่ายมากและรักการอยู่ทุดงและการปฏิบัติธรรมจะมีผลการปฏิบัติธรรมได้ดีในระดับหนึ่งถ้าลูกมาปฏิบัติธรรมให้ดียิ่งขึ้นไปจนเห็นองค์พระสายสว่างมั่นคงแล้วอธิษฐานจิตขอเป็นผู้ชายก็จะได้เป็นผู้ชายได้บวชจนตลอดชีวิตก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ต้องทำจนหมดอายุขัยด้วยใจตั้งมั่นคือแน่วแน่เลยว่าจะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแต่ถ้าอธิษฐานตอนหยุดนิ่งเห็นองค์พระใสสว่างมั่นคงนะจ๊ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่78จากตอนที่แล้วเหล่าบัณฑิตทั้งสี่เมื่อเห็นว่าชาวเมืองพากันเศร้าโศกถึงมโหสถจึงออกมาช่วยกันปลุกปลอบชาวเมืองให้คลายความโศกและระงับความโกลาหลที่เกิดขึ้นไม่ช้านักมหาชนก็ค่อยๆสงบลงบรรยากาศที่ตึงเครียดก็คลี่คลายต่างฝ่ายก็แยกย้ายกันไปส่วนบัณฑิตทั้งสี่นั้นเห็นว่าบัดนี้นางอมราเทวีจำต้องว้าเวอยู่เพียงลำพังจึงต่างหมายมั่นที่จะได้ครอบครองนางอมราเทวีต่างก็แอบส่งของขวัญล้ำค่าบรรจุห่ออย่างดีเพื่อนำไปมอบให้แด่นางนางอมราเทวีได้รับบรรณาการที่มีผู้นำมาให้แล้วก็รู้ความประ

สงฆ์ของอาจารย์เหล่านั้นจึงคิดหาอุบายซ้อนแผนเพื่อเล่นงานอาจารย์ทั้งสี่ให้สาแก่ใจโดยได้นัดหมายให้อาจารย์เหล่านั้นมาหาตนกันคนละเวลาโดยเว้นระยะห่างไว้พอสมควรเมื่อนางอมราเทวีได้นัดกับอาจารย์ทั้งสี่เรียบร้อยแล้วจึงเรียกสาวใช้มาช่วยกันขุดหลุมลึกจนปีนขึ้นมาไม่ได้ขนาดจุได้สี่คนเทคูดปนน้ำไว้ครึ่งหลุมให้ทำแผ่นกระดานหกปิดปากหลุมเว้นช่องว่างพอตัวคนลอดลงไปได้แล้วให้เอาเสื่อลำแผนปูปิดหลุมนั้นไว้พอตกเย็นอาจารย์เสนกะก็แต่งกายอย่างพิถีพิถันด้วยผ้านุ่งห่มเนื้อดีออกเดินทางไปสู่เรือนของมโหสถให้ทันตามนัดเมื่อมาถึงก็ได้รับเชิญจากสาวใช้ให้เข้าไปพบนางอมราได้ตามสะดวกอาจารย์เสนกะได้ยินดังนั้นก็ดีใจนักหนารีบสาวเท้าก้าวเข้าไปยังห้องรับรองอย่างฝันหวานครั้นเดินตามมาถึงห้องรับรองซึ่งมีนางอมราเทวีกำลังรอต้อนรับอยู่เพียงอาจารย์เสนกะได้เห็นใบหน้าอันนวลผ่องงดงามราวพระจันทร์ข้างขึ้นก็ถึงกับตื่นตะลึงในความงามของนางจนเกิดอาการประหม่าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนได้แต่ยืนจังงังจ้องมองนางอมราเทวีอย่างไม่ละวางจนกระทั่งนางอมราเทวีต้องรีบทักขึ้นก่อนเพื่อไม่ให้เสียมารยาทว่าดิฉันยินดีที่จะได้ท่านอาจารย์มาเป็นเพื่อนร่วมสนทนาในโอกาสเหมาะเช่นนี้แม้ว่าก่อนนี้อาจารย์เสนกะจะตระหนักดีว่าความงามของนางอมราย่อมจะมาพร้อมกับความฉลาดเสมอแต่ครั้นได้มาเจอตัวจริงของนางอย่างชิดใกล้ซึ่งงามกว่าที่ตนจินตนาการหลายเท่านักและยิ่งได้ยินเสียงกังวานจับใจเช่นนี้ตัณหาก็พลันบทบังดวงปัญญาของอาจารย์เสนกะไปเสียสิ้นอาจารย์เสนกะยิ้มน้อยๆแสดงอาการกุ้มกลิ่มพลางตอบนางด้วยความตื่นเต้นยินดีว่าฉันก็ยินดียิ่งนักที่หญิงงามเช่นนางน่ะให้เกียรติฉันถึงเพียงนี้นางอมราฝืนยิ้มแล้วกล่าวล้อให้อาจารย์เสนกะตายใจว่าจะไม่เป็นการยกย่องดิฉันเกินไปหรือแล้วนางก็แซงยกยออาจารย์เสนกะไปต่างๆนานาว่าท่านอาจารย์เป็นถึงราชบัณฑิตผู้เรืองนามในมิถิลานครใครกันเล่าที่จะไม่ยินดีรับความเป็นมิตรที่ท่านกรุณาหยิบยื่นให้นะอาจารย์เสนกะได้ฟังคำของนางก็ยิ่งชื่นใจยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยความปลาบปลื้มเพราะนานๆทีนะจึงจะมีคนยกย่องด้วยคำหวานสักครั้งแต่ก็แกล้งกล่าวปฏิเสธอย่างมีเชิงว่าหาไม่ได้เลยนางถึงฉันจะเป็นถึงราชบัณฑิตแต่ก็หาได้มีอำนาจสิทธิ์ขาดอันใดเลยอย่างนั้นหรือแต่อย่างน้อยน่ะก็มีดีชั้นนี่แหละที่กำลังตกอยู่ในอำนาจของท่านก็คนที่หมดที่พึ่งพำนักแล้วเช่นดีชั้นน่ะจะหวังพึ่งพาใครได้อีกล่ะคำพูดของนางทำเอาอาจารย์เสนกะหัวใจพองโตด้วยความฮึกเหิมเหมือนอย่างหนุ่มน้อยที่สมหวังในความรักพลันความคิดคำนึงในทางอกุศลก็ระดมเข้ามาในจิตใจคับแน่นในอกจนเกิดอาการหายใจติดขัดเมื่อกามตัณหาท่วมทับจิตใจจนยากที่จะถ่ายถอน

อาจารย์เสนกะจึงกล้ากล่าวเป็นเชิงรุกนางไปว่าแปลกจริงเชียวมาถึงที่นี่ยังไม่ทันไรนี่ก็รู้สึกง่วงซะเต็มทนเห็นทีว่าคืนนี้นะฉันคงต้องขอพักผ่อนหลับนอนที่เรือนของนางเสียแล้วล่ะจะเป็นไรไปจ๊ะที่ว่างยังมีไว้สำหรับท่านอาจารย์เสมอนะขณะที่นางกล่าวเช่นนั้นก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงหลุมคูดที่นางขุดไว้รอท่านางคิดในใจด้วยรู้สึกหมั่นไส้อาจารย์เสนกะเต็มทนว่าอาจารย์เสนกะเอ๋ยประเดี๋ยวเถอะจะได้รู้กันคิดดังนี้แล้วจึงกล่าวต่อไปว่าคนที่ปรารถนาจะหลับจะนอนเนี่ยหากได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดเสียก่อนเนี่ยจึงจะสบายตัวนั่นไงจ๊ะตุ่มน้ำใบใหญ่นะดิฉันตั้งไว้พร้อมแล้วสำหรับท่านแล้วนางก็ชี้ทางให้อาจารย์เสนกะพลางเชื้อเชิญว่ามาเถอะท่านอาจารย์ท่านมาเปลี่ยนผ้านุ่งสำหรับอาบน้ำซะก่อนแล้วดิฉันจะช่วยรดน้ำให้ได้สินางอาจารย์เสนกะรับคำพลางเดินไปเปลี่ยนผ้านุ่งแล้วจึงตรงไปยังตุ่มน้ำซึ่งตั้งอยู่ในที่ไม่ไกลส่วนนางอมราก็เดินตามเสนกะไปอย่างกระชั้นชิดพออาจารย์เสนกะขึ้นไปยืนบนแผ่นกระดานเท่านั้นแทนที่นางจะก้มลงตักน้ำจากตุ่มเพื่อจะราดรสให้แต่นางก็หาได้ทำเช่นนั้นไม่นางกลับก้มลงถอดลิ่นสลักออกทันทีพอแผ่นกระดานถูกปลดสลักเท่านั้นปลายข้างหนึ่งของแผ่นกระดานก็กระดกขึ้นอาจารย์เสนกะซึ่งกำลังเหยียบแผ่นกระดานนั้นอยู่จึงพลัดตกลงไปในหลุมคูดทันทีโดยมิทันตั้งตัวเสียงโวกเวกโวยวายของอาจารย์เสนกะดังแว่วอยู่พักหนึ่งแต่ครั้นแผ่นกระดานถูกปิดทับไว้เหมือนเดิมเสียงนั้นก็พลันเงียบหายไปเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะคลึกครื้นของบรรดาสาวใช้ในเรือนของนางอมราซึ่งต่างแอบถ้ำมองอยู่ใกล้ๆเพื่อรอดูผลสำเร็จที่ตนได้มีส่วนร่วมมือนางอมราจึงปรามว่าพวกเจ้านะอย่าเอ็ดอึงกันนักเดี๋ยวจะมีมาอีกเรื่อยๆล่ะเสียงนั้นก็ค่อยๆเงียบลงแล้วต่างก็เฝ้ารอดูผู้เคราะห์ร้ายรายต่อไปอาจารย์เสนกะผู้เป็นราชบัณฑิตแห่งมิถิลานครแต่ก่อนนั้นเคยแต่ปราบทิฏฐิมานะของบุคคลอื่นเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งเมืองแม้แต่พระเจ้าวิเทหราชผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังต้องเชื่อฟังจะประกอบราชกิจอันใดเนี่ยหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์เสนกะแล้วราชกิจนั้นก็ต้องมีอันหยุดชะงักทันทีแต่คราวนี้นะอาจารย์เสนกะกลับต้องมาเสียทีให้แก่อิสตรีอย่างสิ้นเชิงชายเขาคิดว่านี่ถ้าหากล่วงรู้ไปถึงพระเจ้าวิเทหราชแล้วเนี่ยเท้าเธอคงหมดความนับถือเราอีกต่อไปเป็นแน่ยิ่งคิดอาจารย์เสนกะก็ยิ่งคับแค้นใจที่ไม่น่ามาติดกับดักของนางอมราเลยได้แต่ยืนจับเจ้าเงาหงอยอยู่ในหลุมคูดอันมืดมิดแห่งนั้นแต่เพียงผู้เดียวส่วนเหตุการณ์เบื้องหน้าจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

0: ือจุดเริ่มต้นแห่งการหลอมรวมพลังศรัทธาของชาวพุทธทุกคน
1: ทางคณะสงฆ์อำเภอปักธงชัยวันนี้จำนวน13รถตู
2: ้40,000วัด40,000รูปพระภิกษุสงฆ์เป็นมหาสังฆทานที่สร้างความสมานสามัคคีสร้างความศรัทธาเลื่อมใสและเป็นบุญใหญ่ของพุทธศาสนาเพราะเป็นสังฆทานไม่เฉพาะเจาะจงว่าภิกษุรูปหนึ่งรูปใด
3: เมื่อก่อนก็แอนตี้นิดหน่อยต่อมาพอเกิดเกี่ยวว่าเขาจะล้มล้างทำลายธรรมกายธรรมาก็เห็นว่าไม่ได้นี่คือสมาชิกชาวพุทธ

0: อุปสมบทมาเพิ่งเจอเพิ่งเคยเห็นโอ้โหคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เห็นญาติโยมทั้งหลายโอ
1: ้คนเป็นแสนน่ะเป็นพลังบุญเป็นการรวมกันของคณะสงฆ์หมู่ใหญ่อัศจรรย์ใจมาก
2: ๆเป็นงานบุญที่จัดขึ้นด้วยความศรัทธา
3: เป็นภาพประวัติศาสตร์โลกก็ว่าได้ที่มีพระสงฆ์เป็นแสนๆรูปญาติโยมก็เป็นแสนๆทุกดวงจิตดวงใจเรามาพร้อมเพียงมารวมตัวกันที่นี
0: ่ทุกคนล้วนแต่มีจุดประสงค์เดียวคือมาร่วมบุญถวายมหาสังฆทาน
4: ถวายแก่ตัวปัจจัยแก่พระสงฆ์พระมนต์ในบุญเวียนทั่วประเทศตอนนั้นมีบุญบารมีทำยาก1 ในล้านที่ทำได้อย่างนี้

0: ็นการสร้างความสามัคคีของคณะสงฆ์โดยเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ
1: ่แสดงออกถึงพลังชาวพุทธจากทั่วโลก
2: อานุภาพของพระสงฆ์นั้นมีพลังต่อชาวโลกเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนามาก
3: พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองอย่างนี้ต่อไปได้ก็เพราะอาศัยคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินทั่วโลกก็ว่าได้
4: สิ่งไหนที่ทางวัดพระธรรมกายได้ถวายพระสงฆ์ที่อยู่บนเขาบนดอยอาจยังไม่มีใช้ก็ถือว่าเป็นการดีต่อบวรพระพุทธศาสนา
5: และพระสงฆ์ที่อยู่ต่างจังหวัดต่างแดนท่านก็ดำรงชีวิตแบบยากลำบากท่านได้มารับสังฆทานนี้จะเป็นกำลังใจถวายท่านก็จะทำให้พุทธศาสนาของเราในอยู่ได้ยืนยงต่อไป
6: ทำให้คณะสงฆ์ใน3จังหวัด4อำเภอจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีกำลังใจที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงมั่นสถาพรต่อไปในพื้นที่

0: ว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจที่จะจดจารึกไปทั้งชีวิตนี
1: ้ขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่มีพระคุณกับพระพุทธศาสนาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองคู่กับประเทศไทยต่อไป
2: ขอขอบคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ช่วยเหลือคณะสงฆ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอจังหวัดสงขลามาตลอดระยะเวลา20ปี
0: ขอบพระคุณในความเมตตาบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมชโยอย่างสมยิ่งพระลูกพลานญาติโยมมีความประทับใจแล้วก็อินดีอย่างยิ่งที่จะถวายพรแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
2: ขอให้หลวงพ่อธรรมชโยมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นหลัก

0: มหาชนทั่วสารทิศทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเดินทางมายังวัดพระธรรมกายอย่างพร้อมเพรียงเหมือนมีใจเดียวกันเพื่อรวมสั่งสมมหากุศลครั้งสำคัญในวันคุ้มครองโลกวันอังคารที่22เมษายนพุทธศักราช2568สร้างช่วงเวลาอันน่าอัศจรรย์แสดงให้เห็นพลังของพุทธบริษัท4ที่เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
2: ต้องมาค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนาเป็นบุญใหญ่ที่เราไม่สามารถที่จะทำเองได้ก็ขอชื่นชมค่ะที่ยังดูแลพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และสืบไปให้ลูกหลานเราได้เห็น
3: หายากคุณไม่ต้องไปเดินทางไปไกลเลยคุณได้พบพระนครศรีธรรมราชสงขลาเชียงใหม่อุบลราชธานีมีทุกจังหวัดอ่ะพระระดับแบบเจ้าคณะอย่างเงี้ยพระอาจารย์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับได้เจอหายากครับ
0: ภายในงานพุทธศาสนิกชนที่มารวมตัวกันจากทั่วสารทิศได้ร่วมปฏิบัติธรรมในภาคสายเพื่อเตรียมกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ไว้เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดวันจากนั้นได้ร่วมส่งกำลังใจให้คุณครูผู้เป็นตัวแทนคณะครูอาจารย์จาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ซึ่งดำเนินต่อเนื่องทุกเดือนมาเป็นเวลา21ปีปัจจัยที่มอบให้คือความรักความห่วงใยและน้ำใจจากกัลยาณมิตรทั่วโลกวันคุ้มครองโลกปีนี้มีเรื่องราวน่ายินดีเกิดขึ้นทุกอนุวินาทีเพราะมีโอกาสถวายการต้อนรับคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดทั่วประเทศและได้ร่วมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์สร้างความปลาบปลื้มปิติใจเป็นล้นพ้นให้แก่สาธุชนที่มาร่วมตระเตรียมงานเพื่อนำภัตตาหารอันประณีตน้อมถวายแด่เนื้อนาบุญอันเลิศโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาคบ่ายได้จัดให้มีการสัมมนาคณะสงฆ์เพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนานับเป็นการประชุมรวมสงฆ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี้เมื่อมีคณะสงฆ์ 40,000 กว่าวัดทั่วประเทศมาประชุมพร้อมเพรียงกันเป็นสังฆสามัคคีทุกรูปในที่นี้ล้วนเป็นเสาหลักแห่งสังฆมณฑลผู้อุทิศตนเพื่อสืบทอดคำสอนของพระบรมศาสดาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน

ภาพพุทธศาสนิกชนจำนวนเรือนแสนทยอยเข้าสู่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์สร้างช่วงเวลาอันพิเศษให้เกิดขึ้นในวันคุ้มครองโลกประจำ

ีพุทธศักราช2568ซึ่งตรงกับวาระอายุวัฒนมงคล81ปีของหลวงพ่อธรรมชโยด้วยเหตุนี้คณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกจึงตั้งใจมาแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อท่านด้วยการถวายมหาสังฆทานแด่คณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดทั่วประเทศในโอกาสนี้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารประธานสงฆ์ในพิธีนำคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้กับพระพุทธศาสนา

การถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วประเทศครั้งนี้เกิดจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งท่านมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองเหมือนสมัยพุทธกาลจึงได้ให้ความสำคัญกับพุทธบุตรเป็นอย่างมากเพราะพุทธบุตรเป็นบุคคลสำคัญที่จะรักษาพระพุทธศาสนารักษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นต้นบุญต้นแบบแห่งการสร้างบุญบารมีครั้งนี้จึงมีโอกาสอันดีที่เจ้าคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญเป็นการรวมสงฆ์ที่มากที่สุดในประเทศไทยและของโลกในยุคนี้นับเป็นทัศนานุตริยะคือการเห็นอันประเสริฐที่บังเกิดได้ยากยิ่งและเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงพลังสามัคคีของชาวพุทธผู้รักและหวงแหนพระพุทธศาสนายิ่งชีวิตคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมปฏิบัติธรรมน้อมนำใจมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7กลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับอานิสงส์อันไม่มีประมาณจากการถวายมหาสังฆทานครั้งประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้

นับเป็นบุญญาลาภอันยิ่งใหญ่ที่ได้สร้างบุญกับทักขิไณยบุคคลเช่นพระคุณเจ้าทุกรูปผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนานำมาซึ่งความปลาปลื้มปีติยินดีที่ได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังศรัทธาโดยไม่เห็นแก่ความยากลำบากเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่พระพุทธศาสนาและเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อหลวงพ่อธรรมชโยผู้มีพระคุณอันสูงยิ่งต่อสิทธิ์ทุกคนภาพแห่งมหาปีติในวันนี้เป็นภาพที่งดงามน่าเลื่อมใสแสดงให้เห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้ช่วยกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกโดยได้ทุ่มเทอุทิศตนจนกระทั่งสร้างความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งรอยยิ้มแห่งความปลาปลื้มปีติยินดีปรากฏการณ์แห่งศรัทธาครั้งนี้เป็นดั่งสัญญาณว่าพุทธบริษัท4เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเพื่อร่วมกันจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงคงอยู่คู่โลกใบนี้ไปตราบนานเท่านาน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบูนิวส์ครับในวันนี้บูนิวส์ตรงกับวันพุธที่27พฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2569กับผมรณกรเอี่ยมกำชัยและทีมข่าวบูนิวส์เช่นเคยครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวบูนิวส์ในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ Facebook Fanpage บูนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบูนิวส์ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวได้ครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อเกื้อกูลต่อความสุขภายในจากการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่านั่งสมาธินั่นเองครับโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าอานิสงส์ของสมาธิหลวงพ่อยังไม่เคยเห็นผลเสียจากการนั่งสมาธิเพราะนั่งสมาธิแล้วสบายมีความสุขเมื่อความสุขขยายตัวไปแล้วมันก็เป็นรากฐานของชีวิตของการทำกิจกรรมทั้งปวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงอานิสงส์ของสมาธิกล่าวโดยสรุปไว้อย่างน้อย5ข้อคือได้ความสุขจิตเป็นหนึ่งแนบแน่นเป็นอัปปนาสมาธิได้ฌานได้เข้าถึงกายในกายภายในจนกระทั่งได้บรรลุธรรมไปตามลำดับหลวงพ่อยังนึกผลเสียไม่ออกเลยนอกจากนี้สมาธิยังเป็นสิ่งที่จะนำไปใช้ในทุกกิจกรรมทั้งหมดโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับมากันที่ข่าวสารงานบุญแรกนะครับคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศาสนทายาทและร่วมถวายโต๊ะเก้าอี้แด่สามเณรเรียนนักธรรมและบาลีณศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมจังหวัดปทุมธานีครับเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีนะครับได้จัดงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศาสนทายาทร่วมสร้างคนดีคืนสู่พระพุทธศาสนาซึ่งมีท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและร่วมกันถวายผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยใจที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาที่ได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาบรรยากาศเป็นไปด้วยบุญกุศลนะครับความปลื้มปีติใจการสร้างบุญเมื่อเกิดความปลื้มปีติครับก็จะเป็นการทำบุญที่ถูกหลักวิชาสำหรับคณะท่านประธานทอดผ้าป่าในครั้งนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณแม่สมพรพลตำรวจตรีหญิงสุนีกัลยาณมิตรชุลีวรรณหานชัยวัฒน์และกัลยาณมิตรชัยสิทธิ์พร้อมด้วยกัลยาณมิตรชัยภัทระแสงสุรีวัชราจากนั้นพลตำรวจตรีหญิงสุนีหันชัยวัฒน์ครับเป็นผู้แทนสาธุชนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนรัยโดยมีพระมหาธีรธรรมธรรมธีโรปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เป็นประธานสงฆ์นำคณะสามเณรนะครับท่านเจ้าภาพและสาธุชนร่วมการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลจากการสร้างมหาทานบารมีก่อนที่กัลยาณมิตรชัยสิทธิ์แสงสุรีวัชราครับและกัลยาณมิตรชุลีวรรณหานชัยวัฒน์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าในโอกาสนี้คณะท่านเจ้าภาพร่วมกันถวายปริวันผ้าป่าและปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับต่อด้วยคณะท่านเจ้าภาพนะครับได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทียธรรมทั้งยังได้น้อมนำจตุปัจจัยเทียธรรมถวายแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนอกจากนี้คณะท่านเจ้าภาพยังได้ร่วมกันถวายโต๊ะและเก้าอี้สำหรับสามเณรเรียนนักธรรมและบาลีสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แด่สามเณรนะครับเพื่อสนับสนุนการศึกษานักธรรมและบาลีพร้อมทั้งได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับในโอกาสนี้คณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้รับฟังการกล่าวสุนทรพจน์นะครับจากผู้แทนสามเณรในหัวข้อการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยผู้แทนสามเณรนะครับได้กล่าวความตนหนึ่งว่าการสร้างสถานที่ไม่ใช่เพียงการสร้างอาคารแต่เป็นการสร้างคนสร้างโอกาสให้คนได้มาสร้างความดีได้มาปฏิบัติธรรมทำให้มีโอกาสเข้าถึงธรรมได้ทั้งนี้สามเณรได้พูดถึงการก่อสร้างนะครับหมู่กุฏิสามเณรความตอนหนึ่งว่าการสร้างเราไม่ต้องรอให้รวย

0: เราก็สามารถสร้างได้ถ้าเรามีใจมีแรงร่วมกันคนละไม้คนละมือเราก็สามารถได้บุญแล้วบางคนมีใจเต็มร้อยเราก็ได้บุญเต็มร้อยเช่นกันและในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถานะครับในความสำคัญตอนหนึ่งว่าการที่สามเณรได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมให้ได้เรียนนักธรรมบาลีถือว่าเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาซึ่งเกิดขึ้นได้ยากมากใครที่ได้มาเรียนธรรมะด้วยฟังธรรมะด้วยเป็นผู้รักษาธรรมะด้วยเป็นความโชคดีเป็นบุญใหญ่มากทำให้เราได้ทราบว่าชีวิตเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญและญาติโยมที่ได้มาสร้างบารมีในครั้งนี้ก็ขอให้ปลื้มใจว่าเราได้ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรมได้ส่งเสริมสามเณรนับเป็นเรื่องที่ปลื้มๆทั้งนั้นเลยและหลังจากที่ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคณะสงฆ์สามเณรได้ให้พรทางนี้คณะสงฆ์คณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนยังได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์อีกด้วย
1: มีความปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งครับผมที่ได้เข้ามาร่วมงานนะฮะเพราะว่าน้องเนรเนี่ยทุกๆลูกก็ถือว่าเป็นเมล็ดโพนะที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นพระในอนาคตนะฮะซึ่งก็ปณิธานของท่านพระมหาธีรธรรมนะฮะท่านก็ตั้งใจมุ่งมั่นที่อยากจะบำรุงพระศาสนานะแล้วก็ต้องการสืบต่อพระพุทธศาสนานะฮะต้องการที่จะเพิ่มปริมาณน้องเนรให้เพิ่มมากขึ้นเพราะสิ่งที่สำคัญเนี่ยสำหรับโครงการนี้เนี่ยก็คือสถานที่และอาคารก็คงจะต้องมีความพร้อมในการที่จะรองรับปริมาณน้องเนรที่ท่านตั้งปณิธานว่าต้องการเพิ่มให้มากขึ้นกว่านี้จากเดิมที่มีอยู่200ลูกนะฮะต้องการที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ลูกนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ทุกๆคนคงทราบดีว่าพระผู้ใหญ่ตามวัดต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีอายุมากขึ้นนะฮะก็ต้องการคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาทดแทนรู้สึกยินดีนะฮะกับคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ไว้วางใจแล้วก็ส่งน้องเนรเข้ามาร่วมในโครงการวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาถือพานก็มีความปลื้มขอเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการที่จะเข้ามาสนับสนุนโครงการนี้นะก็หวังว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆท่านที่จะมาร่วมกันนะคนละไม้คนละมือไม่มากก็น้อยเนี่ยที่จะช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ผลักดันนะโครงการนี้สืบต่อไป
0: มาต่อกันที่ข่าวของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครสวรรค์ครับได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมทุ่งดงแก้วหยุดใจให้ใสใจเป็นสุขเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้หันกลับมาดูสุขภาพใจของตนเองท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมีผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนทั้งหมด100คนด้วยกันซึ่งมาจากหลากหลายอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กล้าธรรมโชติสิปโปและพระอาจารย์ทุเรียนสิปปาโลเป็นพระอาจารย์ประจำโครงการโดยตลอดระยะเวลาของการอบรมนะครับผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่านกิจกรรมเข้มข้นและทรงคุณค่าทางการสวดมนต์ธรรมวัดเช้านั่งสมาธิแผ่เมตตากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ออกกำลังกายแบบโยคะทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์และรับชมสื่อวิดิทัศน์แนะนำสมาธิเบื้องต้นจากพระอาจารย์อีกด้วยซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการนะครับได้เข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกวิธีไขข้อสงสัยที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมส่งผลทำให้ทุกคนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าหลายท่านนะครับนั่งสมาธิแล้วก็เข้าถึงความสว่างภายในครับเข้าถึงความหยุดนิ่งและความสุขภายในด้วยนั่นเองนอกจากนี้ทางโครงการนะครับยังได้จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันงดงามของชาวพุทธกิจกรรมทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่นให้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมทั้งยังได้ร่วมพิธีเวียนพระทักษิณณลานพื้นที่สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกด้วยเองและจากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ครับหลายท่านได้กล่าวถึงความประทับใจว่ารู้สึกอิ่มบุญและใจมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความสงบจากการทำสมาธิช่วยให้จิตใจผ่องใสพร้อมที่จะนำหลักธรรมคำสอนและนิสัยที่ดีงามจากการฝึกฝน

0: ร่วมตนเองในโครงการครับกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันดูแลครอบครัวและพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นเป็นสุขต่อไปอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับมาต่อกันที่ข่าวสารการบุญจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยครับศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสได้จัดโครงการค่ายพุทธรักษาน้อยรุ่นที่1เพื่อส่งเสริมศิลธรรมให้แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาครับโดยในครั้งนี้นะครับมีเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามาเข้าค่ายจำนวนถึง65คนด้วยกันจากสถานศึกษา5โรงเรียนครับประกอบไปด้วยโรงเรียนเทศบาล5วัดประชาพิรมโรงเรียนวัดลำพูโรงเรียนสอนสมบูรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์66นราธิวาสและโรงเรียนรักไทยเพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาสโดยภายในงานนะครับได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนปรีชาคุณรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1จะอาวาสวัดทุ่งคาเป็นประธานสงฆ์เปิดการอบรมโดยทางศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสนะครับได้จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อหล่อหลอมให้เด็กๆนะครับมีความคุ้นเคยกับทางคณะวิทยากรก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมฐาน5ห้องชีวิตในระมิดนิสัยเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันประกอบด้วยฐานห้องนอนฐานห้องแต่งตัวเพื่อเรียนรู้การจัดพับเก็บเสื้อผ้าผ้าห่มและผ้าเช็ดตัวฐานปัดกวาดเช็ดถูนะครับเพื่อเรียนรู้การทำความสะอาดอย่างถูกวิธีฐานห้องน้ำเพื่อเรียนการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีและเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งน้องๆนักเรียนเด็กประถมศึกษานะครับก็ต่างให้ความร่วมมือการเข้าฐานกิจกรรมเป็นอย่างดีครับเพราะได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงด้วยความสนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนรู้สำหรับการจัดค่ายในครั้งนี้นะครับได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งผู้บริหารสถานศึกษาคณาจารย์แล้วก็รวมไปถึงผู้ปกครองซึ่งต่างเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าโครงการนี้ช่วยปรับพฤติกรรมของเด็กๆให้มีจิตใจอ่อนโยนมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยที่มากขึ้นถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างเยาวชนแกนนำต้นบุญครับที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนั่นเองนะครับ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนพระทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
0: มาต่อกันที่ข่าวสารการบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในต่างประเทศในช่วงวันนิวส์ครับวันนิวส์นำพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดแรกนั่นก็คือวัดพระธรรมกายซิดนีย์ได้จัดพิธีตักบาตรนะครับแด่คณะสงฆ์ณย่านไทยทาวประเทศออสเตรเลียครับบรรยากาศภายในงานนะครับเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็แรงศรัทธาอันแรงกล้าทีเดียวจากสาธุชนทั้งชาวไทยและก็ชาวท้องถิ่นรวมไปถึงชาวต่างชาตินะครับที่อาศัยอยู่ในนครซิดนีย์พร้อมใจกันเดินทางมาแต่เช้าตรู่ทีเดียวครับมีการ

ตรียมข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัย4เพื่อมาร่วมกันตักบาตรในครั้งนี้อย่างเนืองแน่นทำให้พื้นที่ย่านไททาวน์นะครับก็เต็มไปด้วยภาพแห่งความสดใสและก็รอยยิ้มของผู้ใจบุญภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทรสนิทวงศ์วุฒิบังโสครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าวาดวัดพระธรรมกายซิดนีย์และคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายซิดนีย์รวม8รูปได้ออกเดินบิณฑบาตนะครับเพื่อโปรดญาติโยมและแผ่เมตตาให้แก่สาธุชนในย่านไททาวน์สำหรับการจัดตักบาตรในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่ชาวไทยในต่างแดนที่คิดถึงบรรยากาศที่มีการทำบุญตักบาตรที่บ้านเกิดก็คือประเทศไทยเท่านั้นนะครับก็ยังมีชาวออสเตรเลียนะครับแล้วก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากที่ให้ความสนใจร่วมหยุดชมและเข้ามาสอบถามถึงวัฒนธรรมการตักบาตรอันงดงามนี้บางท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับในการใส่บาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้งถือเป็นภาพแห่งการเชื่อมโยงศรัทธาอย่างไร้พรมแดนในส่วนของพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงพี่น้องที่อาศัยอยู่ในนครซิดนีย์นะครับก็ต่างนำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มขนมผักผลไม้มารอใส่บาตรด้วยความประณีตบรรยากาศก็อบอวลไปด้วยพลังงานบวกนะครับแล้วก็มีความศรัทธาอย่างเต็มที่ทีเดียวทุกพื้นที่นะครับคณะสงฆ์ก็ต่างนำมาซึ่งความชุ่มเย็นทั้งกายและใจครับแล้วก็เป็นสิริมงคลหลายท่านนะครับได้เล่าให้ฟังนะครับว่าการได้เห็นภาพภาคาสวพัฒน์ของคณะพระภิกษุสงฆ์ใจกลางเมืองนครซิดนีย์ก็รู้สึกเหมือนได้อยู่ที่เมืองไทยเต็มกำลังใจที่จะใช้ชีวิตในต่างแดนได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายออริกอนนะครับสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ22ปีแห่งการสถาปนาวัดเพื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและปักหลักวิชาธรรมกายในต่างแดนครับภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยครับประเรียนธรรม9ประโยคดร.เจ้าวาดวัดพระธรรมกายออริกอนเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านนะครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังต่อไปนี้ครับพิธีกล่าวคำถวายพระป่าฉลองครบรอบ22ปีวัดพระธรรมกายออริกอนโดยมีกัลยาณมิตรวรรณพรชูศรีและกัลยาณมิตรคำใสวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยเทียธรรมครับโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางแด่คณะสงฆ์เพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจเจ้าภาพนะครับคือกัลยาณมิตรนทนันท์มั่นจีนและกัลยาณมิตรบรรจัยสุพันดิตและกัลยาณมิตรต่วนวงทองครับเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษานะครับโดยมีกัลยาณมิตรพาดีจันทบัวศรีครับกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมมาสอนเป็นประธานนำกล่าวพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปนะครับโดยมีกัลยาณมิตรนุพรเรเยสเป็นประธานส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานครับมีกัลยาณมิตรวารุธกล่ำเสือและกัลยาณมิตรพิมพ์ธิดาจันแจ่มเป็นประธานนำกล่าวครับเมื่อคณะท่านประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ถวายกองบุญต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์นะครับได้พิจารณาพระป่าสาธุชนร่วมกันถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามลำดับตามโดยท่านประธานสงฆ์ครับได้กล่าวสมโภชนียกถาชื่นชมและอนุโมทนาบุญในความเสียสละและความสามัคคีของหมู่คณะพร้อมให้โอวาทธรรมนะครับในการรักษาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และตั้งมั่นในการสร้างบารมีต่อไปต่อมาทุกท่านก็ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็น้อมถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านอนุโมทนาบุญนะครับยังคงอยู่ที่ภาคพื้นอเมริกานะครับไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาครับสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันจัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นให้ได้ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขภายในด้วยการสร้างสันติภาพภายนอกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจครับภายในงานท่านประธานสงฆ์นะครับนำสาธุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยครับปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อ

มชโยจากนั้นทุกท่านร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีล5ครับโดยมีพระสมุระวีธรรมทิโตเป็นประธานส่งให้ศีลจากนั้นเข้าสู่พิธีถวายกองบุญหนังสือธรรมะโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวพิธีถวายวิสาขประทีปนะครับโดยมีกัลยาณมิตรอุดมจุลนวงศ์เป็นประธานนำกล่าวพิธีถวายกองบุญน้ำปานะครับโดยมีกัลยาณมิตรทองดีโคสมบัติเป็นประธานนำกล่าวครับพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรอังเซงนำและกัลยาณมิตรโหชีวเกตเป็นประธานนำกล่าวครับส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานนะครับโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาครับเป็นประธานนำกล่าวจากนั้นคณะสงฆ์เมตตาเป็นเนื้อนาบุญนะครับบิณฑบาตจากสาธุชนเพื่อสืบสานอริยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธภาคปลายครับคณะสงฆ์และสาธุชนที่พร้อมใจกันร่วมแรงร่วมใจครับในการจัดเตรียมโคมประทีปด้วยความประณีตและเบิกบานเพื่อนำไปใช้ในพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกซึ่งกิจกรรมนี้นะครับได้สร้างความสมัครสมานสามัคคีและก็ตอกย้ำถึงความตั้งใจจริงของชาวพุทธในต่างแดนที่จะร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและส่งต่อแสงสว่างแห่งปัญญาไปสู่ดวงใจของชาวโลกอย่างยั่งยืนครับมาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากแดนอาทิตย์อุทัยนะครับหรือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายโอซาก้าครับจัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ชาวญี่ปุ่นได้ค้นพบกับความสุขที่แท้จริงจากการนั่งสมาธิครับบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายโอซาก้านะครับก็เต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่นก็มีชาวญี่ปุ่นหรือว่าชาวท้องถิ่นนะครับในเมืองโอซาก้าแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงสนใจในการพัฒนาจิตใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียงกันครับซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็ต่างมีความตั้งใจจริงที่จะศึกษาเรื่องของการทำสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในการลดความเครียดที่เกิดจากการทำงานและก็การดำเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่นนั่นเองภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศญาณพิสุทธิ์นะครับเจ้าวาดวัดพระธรรมกายโอซาก้าบรรยายธรรมในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมครับก็ได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นถึงที่มาความสงบใจจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันฝึกสมาธิโดยพระอาจารย์ท่านได้แนะนำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะช่วยให้ใจหยุดนิ่งและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในตัวของทุกคนระหว่างการปฏิบัติธรรมนะครับพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการนั่งสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับชาวญี่ปุ่นต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าการทำสมาธิช่วยให้จิตใจผ่อนคลายและพบกับความสงบภายในที่แท้จริงหลายท่านตั้งใจเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าอย่างต่อเนื่องนะครับถือเป็นนิมิตหมายอันดีทีเดียวในการขยายแสงสว่างแห่งพระธรรมแล้วก็การสร้างสันติภาพโลกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจของชาวญี่ปุ่นหรือชาวท้องถิ่นอย่างแท้จริงอนุโมทนาบุญกับชาวท้องถิ่นทุกท่านนะครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ยอดสดธรรมจักรปะวัฒนสูตรกันต่อนะครับมาติดตามรับชมว่ามีที่ใดที่ได้สถิติ10อันดับแรกกันบ้างครับท็อป10นะครับมาดูกันที่ยอดสดธรรมจักรปะวัฒนสูตรจากทั่วประเทศก่อนเลยครับอันดับที่1คือจังหวัดนครราชสีมาอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดยโสธรอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญครับอันดับที่8จังหวัดสระบุรีอันดับที่9จังหวัดฉะเชิงเทราและอันดับที่10จังหวัดชลบุรีครับส่วนยอดสวดธรรมจักรปาวัฒนสูตรในต่างประเทศนะครับอันดับที่1นำมาเลยนั่นก็คือภาคพื้นอเมริกาวัดพระธรรมกายฟลอริดาครับอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนที่ญี่ปุ่นครับอันดับที่5ครับวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ครับอันดับที่6วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่7วัดพระธรรมกายบอกโดครับอันดับที่8วัดพุทธนอตไรเวฟฟาเลนครับที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอันดับที่9นะครับวัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับที่10วัดพระธรรมกายบริสเบนครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรนะครับเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครับเราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ 8,415 ล้านจบเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชานะครับสวดแล้วก็ส่งกันได้นะครับที่ forbrighttour.com นะครับโดยวิสาข

บูชาปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับข่าวต่อไปครับในวันวิสาขบูชานะครับวันสว่างทีเดียวมีพิธีทอดผ้าป่านะครับและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นณตุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์0891309091ครับ0919151549ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วนะครับอายุระหว่าง 18-30 ปีท่านชายนะครับสมัครเข้าร่วมโครงการผสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนอบรมนะครับระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับอีกหนึ่งข่าวนะครับเชิญชวนน้องๆเยาวชนชายนะครับอายุระหว่าง 9-16 ปีครับเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ครับอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมที่จะถึงนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับหมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับข่าวต่อไปครับปุญญาของภาคพื้นอเมริกานะครับเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายฟลอริดาสหรัฐอเมริกาครับจะจัดงานนะครับในวันจันทร์ที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้หรือได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าวาด19วัดในภาคพื้นอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ทุกท่านก็สามารถร่วมบุญได้นะครับผ่านทางเลขบัญชีที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับอีกหนึ่งข่าวบุญใหญ่ครับพิธีสมโภชองค์พระประธานนะครับจารึกชื่อแผ่นมงคลนามนะครับหรือแผ่นทองนะที่แผ่นชานขององค์พระประธานพระธรรมกายบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์นะครับภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันครับโดยจะจัดกิจกรรมงานบุญในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272นะครับหรือร่วมบุญได้ผ่านทางหมายเลขที่บัญชีที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับความว่าปัจฉาตปฏิทุกตังความชั่วย่อมทำตัวให้เดือดร้อนภายหลังรณกรอิ่มกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวพูนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญครับสวัสดีครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกราบถวายความเคารพพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพยิ่งกราบคารวะพระมหาเถระพระเถรานุเถระและเพื่อนสาธมิกทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิทยาทุกท่านทั่วโลกทุกท่านนะทางที่อยู่ในห้องส่งแล้วก็ที่รับชมออนไลน์อยู่

0: พระโลกนะอีก4วันก็จะถึงวันสำคัญของโลกคือวันอะไรเอ่ยวันวิสาขบูชานั่นเองซึ่งเราจะได้มาเตรียมกายวาจาใจให้พร้อมเพื่อจะได้รองรับบุญใหญ่จะเกิดขึ้นหัวข้อวันนี้ที่จะได้นำมาให้ทุกท่านได้ศึกษาธรรมะคือว่าด้วยหัวข้อตามรอยพระพุทธเจ้าซึ่งเข้ากับช่วงวันวิสาขบูชาพอดีนะเราก็จะได้มานึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดพุทธานุสตินึกถึงท่านเราก็จะได้ปลื้มในบุญปลื้มในความศรัทธาที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในวันนั้นเองเป็นบุญใหญ่ที่เราจะได้มีงานบุญที่วัดคือได้มาปฏิบัติธรรมในภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายเป็นพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปเรียนธรรมแล้วก็อุปสมบทชีวิตของอุบาสกนะซึ่งเป็นบุญใหญ่ของพวกเราเนี่ยวันนั้นอยากให้ทุกคนได้เตรียมกายวาจาใจให้พร้อมก่อนจะถึงบุญใหญ่อีก4วันคือวันที่31พฤษภาคมนี้แล้วก็วันนี้จะได้มาฟังเรื่องราวดีๆให้เรามีความศรัทธาเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันวิสาขบูชาเราจะได้นึกถึงท่านอยู่ในใจของเราให้จิตเราใจเราผ่องใสตลอดเวลาแล้วเราก็จะได้มานึกถึงท่านกันแต่ก่อนที่จะไปฟังรับชมรับฟังเดี๋ยวมาชมความสำคัญของวันวิสาขบูชากันก่อนนะ
1: ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระจินทร์สีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่าสัตว์ทั้งมวล

เรานั้นเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในโลกนี่คือชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราไม่มี

ท่านทำใจหยุดนิ่งดำดิ่งสู่กลางของกลางได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

วันวิสาขบูชาเป็นวันประสูติจักรู้แล้วก็ปรินิพพานเป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะวันนี้เราจะได้ฟังเรื่องราวพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันของเราซึ่งต้องบอกว่าพุทธประวัติฉบับทั้งในพระไตรปิฎกอรรถกถาแล้วก็พุทธประวัติจากสถานที่จริงวันนี้จะพาทุกท่านไปตามรอยพระพุทธเจ้าในพุทธประวัติในเส้นทางสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งด้วยนะเดี๋ยวเรามารับชมกันก่อนอื่นต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของโลกและจักรวาลเพราะอะไรเพราะว่าเราเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้พอไม่รู้แล้วก็ทำกรรมทั้งกรรมที่ไม่ดีนะแล้วก็มีเสวยผลกรรมนั้นทำให้เราไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็พลัดพรากไปพัดไปสู่อบายนะในเรื่องเคสตี้ต่างๆที่เราได้ศึกษาในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเราก็ทราบเนาะโอ้เคสตี้เยอะแยะเลยคนผิดศีลผิดธรรมก็ไปอบายภพภูมิต่างๆรองรับอยู่นะซึ่งต้องบอกว่าในกัปนี้เป็นกัปที่ถือว่าโชคดีมากเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์นะเรียกว่าพัทธรกัปแต่บางกัปนั้นไม่มีพระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นเลยนะบางกัปไม่มีเลยเรียกว่าสุญญกัปคือกัปที่ว่างเปล่าชาวโลกทั้งหลายก็เป็นยังไงเอ่ยก็ไม่รู้ว่าอะไรคือที่พึ่งก็ใช้ชีวิตผิดพลาดนะไปอบายกันยาวนานจึงมีสังสารวัฏต่างๆเกิดขึ้นมากมายต้องเวียนว่ายตายเกิดนะเป็นมาหมดแล้วนะมนุษย์เราเนี่ยเป็นมาทุกอย่างแต่ก็ยังท่องอยู่ในสังสารวัฏแล้วก็อยู่ในจักรวาล นี้นะนี่แหละในภพ3นี่แหละต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักว่าแล้วพระพุทธเจ้าคือใครคือผู้ที่รู้แจ้งเป็นผู้ที่นำเราออกจากทุกข์นำแสงสว่างให้เราเนี่ยเข้าใจความจริงของชีวิตในบรรดาพุทธเจ้าย้อนไปตั้งแต่เสียสงไขยแสนกับมีพระพุทธเจ้ามาแล้วถึงกี่พระองค์เอ่ย28พระองค์นะ28พระองค์นี้อยู่ในพระไตรปิฎกนะกุตกนิกายพุทธวงศ์นะได้กล่าวไว้โอ้โหทั้ง28พระองค์แต่เรามาดูนะว่าช่วงเวลาเนี่ยยาวนานมากไม่ใช่แค่28พระองค์เนี่ยไม่ได้มีทุกกัปนะดูช่วงเวลาที่มีพุทธศาสนาหรือพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นนะ4อสงไขย3อสงไขย2อสงไขย1อสงไขยเนี่ยเว้นช่วงยาวนานมากอันนี้พระอาจารย์พี่ย่อเวลาสั้นๆให้เราเห็นนะว่า100,000กัป30,000กัป1,800กัป94กัปนี่คือช่วงระยะเวลาที่พุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแต่ละกับปัจจุบันของเราคือ92กับ91กับพระวิปัสสีนะแล้วถัดจากนั้น931กับแล้วก็พัทธรกับในปัจจุบันนั่นหมายความว่าไม่ได้มีพุทธเจ้าทุกกับเพราะฉะนั้นกับนี้ถือว่าเราโชคดีมากถ้าไม่ได้เจอพุทธเจ้าในกับนี้ย้อนไปทีก็นู่นเลย31กับที่แล้วคือพระเวสสภูกับพระสิกขีนี่คือช่วงระยะเวลาที่เกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราถือว่าโชคดีมากนะได้มาเจอพัทธรกัปนี้มีถึง5พระองค์แล้วก็พระองค์ที่4ก็คือพระสัมมาจารย์พระนามว่าโคดมพุทธเจ้านั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมาศึกษาประวัติการสร้างบารมีของท่านเพื่อเป็นแบบอย่างให้เราตามรอยบาทพระศาสดาของเรานี่แหละว่าท่านได้สร้างบารมีมาอย่างไรบ้างเราจะเห็นเริ่มจากพระชาติแรกก่อนที่ท่านจำได้ไหมตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าว่ายน้ำแบกมารดาในท่ามกลางมหาสมุทรครั้งนั้นเองก็เกิดปฐมจิตตุปบาทการว่าปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งจิตมโนปฏิฐานว่าถ้าเราข้ามพ้นห้วงทะเลทุกข์ได้แล้วขอให้เราสามารถนำสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นจากทะเลแห่งชีวิตหรือว่าตรงสงสารนี้ไปได้ด้วยนะท่านก็ปรารถนาว่าพุทโธโพธยังเมื่อเราพ้นแล้วขอให้คนอื่นเมื่อเราสัตรู้แล้วก็ให้คนอื่นสัตรู้ได้ด้วยนะเมื่อเราหลุดพ้นแล้วก็ให้ผู้อื่นหลุดพ้นตามได้ด้วยเมื่อเราข้ามได้แล้วก็ขอให้คนอื่นข้ามตามได้ด้วยนะคือข้ามฝั่งไปสู่พระนิพพานนั่นเองนะซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวพุทธประวัติท่านได้สร้างบารมีมานับอสงไขยไม่ถ้วนนะอย่างน้อยคือ20อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยแม้ว่าชีวิต
วังไวก็ไม่เสียดายเพื่อสร้างบารมีนะเดี๋ยวเรามาชม MV พุทธประวัติกันก่อนนะ

ขอกราบการปฐุมบาทพระศาสดานะนี่ก็เป็นพุทธประวัติที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจนะว่ากว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นท่านต้องสร้างบารมีสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับภพนับชาติไม่ถ้วนเพื่อสัพพัญญุตญาณแม้แต่ชีวิต

ก็ยอมสละให้ได้เราจะได้เห็นต้นแบบการสร้างบารมีของท่านในกำเป็นบารมีทั้ง10ทัศ30ทัศต่างๆนะซึ่งพระชาติที่ท่านได้ตั้งแต่พระชาติคิดในใจตั้งแต่ว่ายน้ำแบกมันดาแล้วก็พระชาติที่ท่านได้ตั้งความปรารถนานะมีชาติหนึ่งชื่อว่าพระเจ้าสัตตุตัปปนะท่านก็เคยเป็นพระราชานะคือท่านก็เป็นหมดแล้วนะทั้งเป็นพระราชาเป็นยาจกวานิพกเป็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะในชาตินี้ท่านก็เห็นเรื่องของช้างตัวนี้นะติดในกามก็คือช้างตกมันแม้แต่นายควานช้างให้คีบเหล็กร้อนๆเนี่ยก็ยังคีบได้นะเพราะว่านายควานช้างเนี่ยใช้มนต์สะกดไว้แต่พอถึงกามเริ่มก็คือช้างตกมันเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะท่านก็คิดอย่างนี้ในใจว่าโอสัตว์ทั้งหลายเนี่ยติดข้องอยู่ในกามทั้งหลายเนี่ยท่านก็เลยปรารถนาว่าเมื่อไรก็ตามที่เราได้จัตรู้ธรรมเราก็จะพาสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้พ้นห่วงแห่งทุกข์ตามเราไปด้วยนะถ้าเราจำกันได้ช้างตัวนี้ก็คือใครเอ่ยในพระมหากัสสปะเนี่ยท่านปัจจุบันไม่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ดับขันธ์นิพพานไปแล้วนะแต่ว่าร่างกายของสังขารของท่านเนี่ยในคัมภีร์บอกว่าต่อไปในยุคของพระสีเมตไตรเนี่ยพระสีเมตไตรท่านจะมาชำระร่างท่านบนฝ่ามือนะผู้ที่เป็นนายควานช้างก็คือพระมหากัสสปะส่วนช้างตัวประเสริฐตัวนี้ก็คืออดีตชาติของพระสีอริยเมตไตรโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีอยู่นั่นเองนะหมายว่าสังสารวัฏเนี่ยพระชาติต่อมาแม้แต่ชีวิตก็ให้ได้คือพระชาติที่เป็นพรหมดาบสโพธิสัตว์นะยอมสละชีวิตนะให้ลูกศิษย์ไปหาเนื้อมาให้แม่เสือแม่ลูกอ่อนกินนะปรากฏว่าหาไม่ได้ตัวเองก็เลยยอมสละชีวิตเพราะถ้าเกิดไม่สละเสือก็จะกินนะลูกเนี่ยตัวเองนะด้วยความหิวนี่ก็เป็นตัวอย่างของการสละชีวิตนับภพนับชาติกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้นะส่วนประชาติต่อมาคือประชาติที่ได้รับพุทธยากรนะเราทราบกันอยู่คือชาติที่เป็นสุเมธดาบสนะท่านก็ได้รับพุทธพยากรในประชาตินี้นะเปลี่ยนจากอนิยตโพธิสัตว์เป็นนิยตโพธิสัตว์นะก็คือได้พยากรณ์ว่าเป็นพุทธเจ้าเที่ยงแท้แน่นอนว่าต่อนี้ไปอีกเสียสองไขแสนกับท่านสุเมธดาบสจะได้เป็นพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมพุทธเจ้าก็คือบรมศาสดาของเรานั่นเองแล้วท่านก็สร้างบารมีมานับพบนับชาติไม่ทั่วเลยนะที่เราคุ้นกันคือทศชาติชาดกนะเป็นมาหมดแล้วนะเป็นกษัตริย์เป็นนักบวชนะเป็นพญานาคนะเป็นมาหมดแล้วเป็นพรหมเป็นบัณฑิตนะต่างๆนะหรือถ้าเราศึกษาในชาดก500ชาตินะจริงๆในพระไตรปิฎกบอกว่ามีอยู่547เรื่องนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นมาหมดแล้วนะเป็นเยอะแยะมากมายนะทั้งมนุษย์นะทั้งนักบวชทั้งเทวดาทั้งพรหมนะสัตว์ทั้งหลายก็เป็นมาหมดแล้วนะนี่คือสังสารวัฏที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่ขึ้นชื่อว่าโพธิสัตว์ท่านจะสร้างบารมีทุกภพทุกชาติจะมีคำว่าสัพพัญญุตญาณนะเพื่อสัพพัญญุตญาณอยู่ในใจนะจนกระทั่งมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานั่นเองนะนี่คือเส้นทางที่เราเห็นว่าจากบุคคลธรรมดาสร้างบารมีอย่างเต็มที่แล้วก็พัฒนาตัวเองจนกระทั่งว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วก็นำพาสรรพสัตว์ไปสู่พระนิพพานได้ด้วยนะท่านไม่ได้ปรารถนาไปผู้เดียวแต่ว่าปรารถนาที่จะพาชาวโลกทั้งหลายเนี่ยให้พ้นวัฏสงสารนี้อันยาวไกลไปสู่พระนิพพานในที่สุดนั่นเองในพุทธประวัติก่อนที่ท่านจะมาบังเกิดขึ้นเราก็ดูว่าตอนก่อนจะมาบังเกิดที่อินเดียนะที่เนปาลนี่แหละปัจจุบันอยู่ที่ประเทศเนปาลนะท่านก็อยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตนะเทวดาทั้งหลายก็มาอาราธนาให้มาบังเกิดขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าก่อนมาเกิดท่านก็พิจารณาว่าเรียกว่าเลือกเกิดได้ด้วยบารมีนะเรียกว่าเลือกปัญจมหาวิโลกนะเลือกทวีปว่าจะไปเกิดในทวีปไหนนะทวีปนี้ไม่ได้หมายเอาทวีปยุโรปเอเชียหรือว่าทวีปอเมริกานะแต่ทวีปนี้คือโลกของเรามีอยู่4โลกนะชมพูทวีปเป็นโลกหนึ่งนะอัปราโคยานทวีปบุพพวิเทหะทวีปนะซึ่งเป็น4โลกที่อยู่รอบขอบพระสุเมนนะ
ันนั้น

โลกของเราเรียกว่าชมพูทวีปประเทศล่ะเป็นประเทศมัชฌิมประเทศคืออินเดียนะที่เจริญรุ่งเรืองด้วยผู้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ต่างๆอายุขัยมนุษย์100,000ปีคือไม่มากกว่า100,000ปีไม่น้อยกว่า100ปีเป็นช่วงมนุษย์ที่สามารถสัตว์รู้ทำตามได้ถ้ามากไปคนก็ไม่เห็นภัยของไตรลักษณ์นะฮะถ้าน้อยไปกิเลสก็หยาบเกินไปนะเกิดในตระกูลกษัตริย์นะปกติพุทธเจ้าจะเกิดได้แค่2ตระกูลคือกษัตริย์หรือว่าพราหมณ์แล้วก็เลือกมารดานะมารดาคือพระนางศรีมหามายานะนี่คือการออกแบบชีวิตของท่านย้อนมากลับมาที่เราท่านทั้งหลายนะนักเรียนวันฝันได้ฝันได้ออกแบบชีวิตกันหรือยังหลวงพ่อบอกเราคือผู้ออกแบบชีวิตนะเราลิขิตชีวิตด้วยตัวเราเองนะไม่ใช่ใครจะมาลิขิตแต่เรานี่แหละต้องลิขิตตัวเองนะจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะเป็นอะไรก็อยู่ที่เราออกแบบชีวิตนั้นเราเลือกเกิดได้ด้วยบุญที่เราสร้างไว้เหมือนท่านที่บารมีท่านเต็มเปี่ยมแล้วท่านก็เลือกมาเกิดแล้วก็จุติมาอยู่เกิดในที่กรุงกบิลพัสดุ์นั่นเองนะที่แคว้นสักกะพระมารดาคือพระนางศรีมหามายาเนี่ยท่านก็ได้ตั้งครรภ์แล้วก็ถึง10เดือนนะหรือว่าทศมาสจึงได้ประสูติวันประสูติก็คือวันนั้นแหละคือวันเพ็ญเดือน6นะวันเพ็ญเดือน6แล้วว่าวันวิสาขะนั่นเองนะเรามาดูในธรรมดาของพระโพธิสัตว์จริงๆมีหลายข้อนะยกมาเพียง5ข้อเพื่อเราเห็นภาพว่าในมหาประธานสูตรนะก็พูดถึงว่าธรรมดาของพระโพธิสัตว์คือพระมารดาจะไม่ทรงมีความเจ็บป่วยใดๆทรงมีความสุขมองเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ในพระครรภ์ด้วยอวัยวะสมบูรณ์นะคือเห็นเลยว่าเนี่ยบุตรในท้องของเราเนี่ยนั่งสมาธิอยู่ในท้องนะแล้วก็ไม่ประสูติด้วยการนั่งคลอดหรือนอนคลอดแต่พระมารดาโพธิสัตว์จะประทับยืนประสูติเท่านั้นนะ3พระโพธิสัตว์จะประสูติได้ครู่หนึ่งแล้วก็ทรงยืนได้อย่างมั่นคงแล้วก็ทรงผินพระพักไปทางทิศเหนือแล้วก็จะเดินไปด้วย7ก้าวแล้วก็เป่งอัสสภิวาจานะจากนั้นแสงสว่างไม่มีประมาณก็เกิดขึ้นในโลกเทวโลกพรหมโลกทั้งหมดเลยทั้งจักรวาลล่วงเทวานุภาพของเทพทั้งหลายนะแผ่มือไปถึงหมื่นโลกธาตุนะแล้วก็แผ่นดินก็เลื่อนลั่นสนั่นหวั่นไหวมีแสงสว่างเจิดจ้าบังเกิดขึ้นพระโพธิสัตว์ประสูติได้7วันพระมารดาของพระองค์ก็เสด็จสวรรคตไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นเองก็คือหมดหน้าที่แล้วนะในการให้พระพุทธเจ้าเรามาบังเกิดขึ้นนั่นเองนี่แหละนั้นในวันประสูติวันเพ็ญเดือน6วิสาขปุณณมีเนี่ยเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงวันนั้นเองท่านก็ได้ประสูติขึ้นแล้วก็ดำเนินได้7ก้าวมีดอกบัวมารองรับแล้วก็ได้เปล่งอัสสภิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดครั้งนี้ของเราเป็นครั้งสุดท้ายพบใหม่ต่อไปไม่มีสำหรับเรานี่คืออัสสภิวาจานะแล้วจากนั้นเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นแสงสว่างเจิดจ้าบังเกิดขึ้นเพราะนี่คือผู้มีบุญบารมีเกิดขึ้นแล้วในหนึ่งกัปมีแค่5คนเท่านั้นหรือ5พระองค์เท่านั้นในเหตุการณ์นี้นะก็แสงสว่างเลื่อนลั่นสนั่นวันไหวไปหมื่นโลกธาตุนะหลายจักรวาลเลยในครั้งนั้นเองนะเมื่อวานถ้าเกิดใครได้ฟังติดตามนะถือย่ามตามพระถังซัมจั๋งนะนักเรียนได้ฟังกันไหมพระอาจารย์ก็จะบอกว่ามีบันทึกไว้ในแผ่นศิลานะบันทึกไว้ในแผ่นศิลาว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่แผ่นดินจีนในสมัยพระเจ้าโจเจานะซึ่งมีปรากฏอ้างอิงจากหนังสือนะชื่อซื่อคู่เฉียนซูนะซึ่งได้กล่าวบันทึกในหนังสือเล่มนี้บอกว่ามีบันทึกไว้ว่าแผ่นดินไหวในสมัยกษัตริย์โจเจานะเดี๋ยวเรามาฟังบันทึกบนแผ่นศิลากันอีกครั้งหนึ่งเนาะ

วันเพ็ญเมื่อ 2,500 กว่าปีมีแผ่นดินไหวมีน้ำผุดล้นขึ้นมาในแหล่งน้ำ

แสงสว่าง5สีเจิดจ้าบนท้องฟ้าสุดสายตาน่าอัศจรรย์กษัตริย์โจเจ้าแห่งแผ่นดินจีนเกรงว่าจะเกิดเพศภัยโหราพยากรณ์

สาธุนะนี่ก็เป็นหลักฐานบันทึกบนแผ่นศิลาที่ประเทศจีนเขาได้บันทึกไว้นะซึ่งต้องบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปสู่แผ่นดินจีนนะซึ่งมีเรียกว่าหลงจีนหรือว่าสมณะหรือภิกษุในประเทศจีนเนี่ยได้เดินทางไปที่อินเดียนะในเวลาต่อมานะเรียกว่าไปตามรอยพุทธเจ้าที่อินเดียที่องค์ที่ดังๆก็มีหลงจีนฟาเหียนนะแล้วก็สมณะเฉียนจ้างหรือพระถังซัมจั๋งนั่นเองนะแล้วก็หลวงจีนอี้จิงนะท่านก็ได้เดินทางไปที่อินเดียซึ่งอย่างพระฟาเหียนเนี่ยประมาณพ.ศ.900กว่าส่วนพระถังซัมจั๋งประมาณก่อนพ.ศ.1200นะซึ่งช่วงระยะเวลานั้นก็แสดงว่าพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่อินเดียแล้วก็ได้ยินได้วังไปทั่วถึงจีนไปถึงประเทศจีนนั้นก็เลยพระในประเทศจีนก็เลยอยากมาศึกษาพุทธภูมิดินแดนพระพุทธศาสนานั่นเองนะจริงๆท่านเดินทางไปที่ลุมพินีวันที่สถานีประสูติพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็บันทึกไว้นะเป็นหลักฐานจารึกละเอียดมากๆเลยนั่นก็แสดงว่าพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่อินเดียมาตั้งแต่นู่นเลยพ.ศ. 900 1,000 น่ะก็คือเป็นที่รับรู้รับทราบกันมาแล้วนะแล้วก็ท่านบันทึกละเอียดมากในยุคนั้นขนาดว่าบันทึกที่ตาลีบันอัฟกานิสถานใช่ไหมที่มีพุทธเจ้าองค์ยืนนะเมื่อก่อนบอกว่ามีพระอยู่เป็น 2-3,000 รูปเลยนะแถบนั้นนะนั่นคือเส้นทางสายใหม่ที่เกิดขึ้นทีนี้เราจะไปพาทุกท่านไปชมประเทศเนปาลแล้วก็อินเดียนะในแผนที่เนี่ยนะซึ่งเป็นแผ่นดินพุทธภูมินะกรุงกบิลพัสดุ์อันนี้แบบจำลองนะเราย้อนไปถึงกรุงกบิลพัสดุ์นี่คือแบบจำลองยุคที่พุทธเจ้าทรงอาศัยอยู่ที่นี่นะนี่คือปัจจุบันไปตามรอยนี่คือเป็นซากพระราชวังเก่า 2,000 กว่าปีที่แล้วนะปัจจุบันมีการขุดค้นพบแล้วก็เป็นสถานที่สำคัญนะเรียกว่าอารยธรรมของเป็นเมืองโบราณเรียกว่ากรุงกบิลพัสดุ์นะนี่คือปัจจุบัน

บันมีการขุดค้นพบต่างๆนั่นคือแสดงว่าที่นี่เองพระเจ้าเคยทรงประทับที่นี่ตั้งแต่วัยเยาว์จนถึง29พรรษาก็ทรงออกผนวดนะแล้วก็มีหลักฐานเนี่ยพระนางสิริมหามายาขณะสุบินนิมิตเป็นศิลปะคันธาระก็คือเห็นช้างเผือกใช่ไหมเห็นช้างเผือกหรือว่าตอนที่พระนางได้ยืนเหนี่ยวกิ่งสาระนะซึ่งประสูติพระพุทธเจ้าของเรานะนี่ศิลปะของยุคราชวงศ์กุสานั้นพุทธศตวรรษที่7นั่นแสดงว่าเรื่องราวพุทธประวัติมีการบันทึกมาตั้งแต่นู่นเลยแล้วก็มีการสร้างเป็นรูปปั้นประติมากรรมต่างๆเดี๋ยวพาทุกท่านไปที่สถานที่ประสูติคือประเทศเนปาล นะเนปาลหรือชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลนั่นเองที่เราเห็นนี่คือภูเขาอิมาลัยนะบนยอดเนี่ยข้างบนนะแล้วก็มีการสร้างสถานที่ไว้สักการะบูชามองจากท็อปวิวก็จะเห็นสถานที่นี้คือที่ประสูติพุทธเจ้าในยุคพุทธกาลนี่คือสถานที่ประสูติเรียกว่าลุมพินีวันนะซึ่งเป็นสถานที่สำคัญข้างในเนี่ยก็จะเป็นถ้าเราเข้าไปดูข้างในวิหารนี้กันนะก็จะเป็นลักษณะมาเป็นการก่อสร้างของเก่าของเดิมที่เป็นสิ่งก่อสร้างโบราณนะที่เก็บรักษาไว้ในนั้นนะแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายภาพเข้าไปดูได้อย่างเดียวนะแล้วก็มีเสาอโศกในเสาอโศกอยู่ด้านหน้านะด้านหน้าของวิหารนี้นะเสาอโศกนั้นจารึกไว้ว่าพระเจ้าเทวานัมปิยทัสสีก็คือพระเจ้าทรงมหาราชนะเมื่อทรงเพศเสกได้20ปีได้เสด็จมานมัสการณที่นี้ด้วยพระองค์เองด้วยว่าพระสักยมุนีได้ประสูติณที่นี้นี่แหละคือเป็นจารึกอักษรพราหมีในสมัยพระเจ้าโศกประมาณพ.ศ.235ในยุคนั้นนะ235ในสังคายนาก่อนอันนั้นก็คือท่านครองราชปี218นะ20ปีต่อมาก็อยู่ในช่วงระยะเวลานั้นนะเพราะฉะนั้นที่ใดมีเสาอโศกท่านก็อยากให้ปักหลักไว้ว่าให้ชาวโลกยุคหลังเนี่ยได้มาตามรอยพุทธเจ้าจะได้เห็นที่สำคัญในช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทาง DOU นะได้จัดกิจกรรมเรียกว่าตามรอยพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้พาหมู่คณะนะของลูกประธรรมเราเนี่ยไปตามรอยกันวันนี้ก็เราจะเห็นภาพบรรยากาศให้นักเรียนวันฝันในฝันทั่วโลกได้เหมือนว่าได้ไปด้วยตัวเองด้วยนะไปดูว่าถ้าเราได้ไปตัวเองจะไปเจอลักษณะอะไรยังไงบ้างนะนี่คือการที่ได้ไปปฏิบัติบูชาไปนั่งสมาธิประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าที่นี่เองเป็นสถานที่ประสูติของบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดในโลกนะแล้วเราก็ได้มีการไปถวายผ้าสีทองนะเพื่อบูชาสถานที่ประสูติตรงนี้ทั้งปฏิบัติบูชาแล้วก็อามิสบูชาอันนี้คือสระบอกเป็นสระของพระนางสิริมหามายานะทรงสนานที่นี่นะอันนี้ก็เป็นสถานที่จริงที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะทางหมู่คณะเราก็ได้ไปศึกษาเพื่อไปดูสถานที่ให้เกิดความเลื่อมใสในพุทธศาสนาในพระศาสดาของเรามากยิ่งขึ้นและที่ผ่านมาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราได้มีโครงการบวชนะบวชที่ประเทศเนปาลนี่แหละได้จัดบวชจัดกิจกรรมแล้วก็ไปจุดประทีปในที่สถานที่ประสูตินะที่อย่างนี้คือลุมพินีวันนี่ก็ถือว่าเป็นการไปนมัสการบูชาคุณของพระพุทธเจ้านะผู้เป็นบุคคลประเสริฐที่สุดในโลกนะหลังจากที่พระโพธิสัตว์ของเราได้ประสูติแล้วนะพระมารดาท่านก็ได้สวรรคต7วันนะประสูติณที่อย่างนี้นะใต้ต้นสาระนะจากนั้นพระนางสิริมหามายาไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนะแต่พุทธเจ้าท่านจะเดินไปโปรดพุทธมารดาแสดงอภิธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะถามว่าทำไมไปดาวดึงไม่ไปดุสิตเลยเหตุผลเพราะว่าการไปแสดงธรรมครั้งนั้นนอกจากโปรดพุทธมารดาแล้วเนี่ยเทวดาทั้งหลายเนี่ยในชั้นล่างก็คือชั้นดาวดึงนะก็จะได้ฟังธรรมด้วยแล้วก็ชั้นบนมาได้แต่ชั้นล่างเนี่ยชั้นดาวดึงชั้นสองเนี่ยจะไปขึ้นไปชั้นสี่เนี่ยขึ้นไม่ได้นะแต่ชั้นบนเนี่ยขึ้นมาฟังธรรมลงมาฟังธรรมได้นะก็เลยเสด็จไปโปรดพุทธมารดาครั้งนั้นพุทธมารดาก็ได้บรรลุธรรมในที่สุดนะเป็นพระโสดาบันและพุทธมารดาเมื่อกลับไปดุสิตท่านไม่ได้เป็นสตรีเพศนะไม่ได้เป็นเทพธิดาแต่ท่านเป็นเทพบุตรนะลงมาเพื่อการนี้เพื่อทำหน้าที่เป็นพุทธมารดาเมื่อเสร็จภารกิจก็กลับไปเป็นเทพบุตรแล้วเป็นผู้ปกครองภพดุสิตชื่อว่าท้าวสันตดุสิตในองค์ปัจจุบันนี้เองนะซึ่งดุสิตบุรีนะก็เป็นที่อยู่ของพระ

โพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งที่ได้รับพยากรณ์แล้วเรียกว่านิยตาโพธิสัตว์แล้วก็ยังรอการพยากรณ์เรียกว่าอนิยตาโพธิสัตว์วงวนพิเศษของเราก็อยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตเช่นกันนะที่คุณครูไม่อยากจะเล่าในโรงเรียนวันฝันในฝันนะว่าอยู่ในชั้นดุสิตนี่แหละเป็นวงบุญของนักสร้างบารมีเพื่อจะไปที่สุดแห่งธรรมนั่นเองนะนั้นจะไปชั้นนี้ได้เนี่ยต้องบารมีน้อยหรือมากต้องบารมีมากๆนะเขาเกิดในชั้นดุสิตเนี่ยต้องบุญระดับโพธิสัตว์ทั้งหลายนะนั้นเราต้องเร่งสร้างบารมีเพื่อจะได้ไปเกิดในชั้นสวรรค์ชั้นดุสิตกันนะในพุทธประวัติหลังจากที่ประสูติมาแล้ว7ขวบก็เรียนจบ18สาขานะเก่งมากมีปัญญาเฉลียวฉลาดมากเพราะว่าเก่งมาทุกชาติเลยมีปัญญาเป็นเลิศมาทุกชาติแล้วต่อมา29พรรษาท่านก็เสด็จออกผนวดนะแล้วก็ได้ทอดพระเนตรเห็นนะเรียกว่าเทวทูตทั้ง4คือคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะจากนั้นก็ออกผนวดในที่สุดนะโดยในคืนนั้นนะในการออกผนวดนะท่านก็ได้นะปลุกนะบอกฉันนะเราจะออกบวชนะเพราะว่าทรงเห็นภัยในวัฏฏะแล้วก็ออกผนวดโดยมีม้ากันตกะออกผนวดนะระยะทางก็บอกว่าจากคืนนั้นจนถึงรุ่งเช้าเนี่ย30โยชน์เดินทางไปนะจากกรุงกบิลพัสนะออกบวชมาถึงใกล้กับชายแดนของแคว้นมัลละนะซึ่งก็บอกปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่แม่น้ำอโนมานะนักวิชาการบอกไว้2ที่คือแม่น้ำอามีนะก็บอกว่าเซอร์คันนิกแฮมบอกว่าอยู่ที่แม่น้ำอามี่คือแม่น้ำที่เป็นแม่น้ำอโนมานะอีกที่หนึ่งเนี่ยคือพุทธเจ้าก็ไปถึงแม่น้ำอโนมาแล้วก็ทรงตัดพระเมาลีแล้วก็ออกผนวดโดยมีฉันนะกับมีมานกะเป็นพยานในครั้งนั้นเองนะอีกที่หนึ่งก็บอกว่าอยู่ในรัมปุวะนะรัมปุวะนะซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งเหมือนกันสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นแม่น้ำอโนมานาทีอยู่ในแคว้นเขตแดนแคว้นมัลละนะซึ่งเราพบเรียกว่าเสาอโศกนะที่จำปารันอยู่ทางอินเดียไปทางทิศเหนือนะยุติรัฐวิหารนะก็พบเป็นเสาอโศกขึ้นมาแล้วก็มีอยู่สองสันนิษฐานนะนี้เรามาดูวันที่พุทธเจ้าทรงผนวดออกบวชเป็นบรรพชิตนะในฝั่งแม่น้ำอโนมานั้นท่านก็ปลงพระเกศานะด้วยเมื่อปลงแล้วเนี่ยตัดพระเมาลีด้วยพระขันแล้วก็โยนเข้าไปในอากาศแล้วก็ตั้งอธิษฐานว่าถ้าเราได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พระเกศของเราจงตั้งอยู่ในอากาศแต่ถ้าไม่สามารถจะตรัสรู้ได้ก็ขอให้พระเกศนี้จงตกลงบนพื้นดินคิดว่าลอยขึ้นหรือตกลงมาลอยขึ้นนะด้วยบารมีของพุทธเจ้าปรากฏว่าลอยขึ้นไปแล้วก็เทวดาก็รับนะท้าวสักกะก็รับแล้วก็ไปไว้ที่พระจุฬามณีนะจุฬามณีก็คือจุกมวยผมนั่นเองนะแล้วก็เป็นที่สักการะนะที่คุณครูไม่ได้บอกว่ามหาธรรมกายใจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของชาวสวรรค์เพราะว่าใครไปสักการะบูชาก็จะได้บุญเพิ่มนั้นชาวสวรรค์เนี่ยเขาหมดโอกาสมาสร้างบุญเหมือนเราแล้วแต่เขาสร้างบุญได้ด้วยการไปนมัสการพระจุฬามณีแล้วก็มีพระเกศนะพระเกศก็คือพระมวยผมนี่แหละของพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นนอกจากนั้นก็มีพระเกี้ยวแก้วเบื้องขวานะพระเกี้ยวแก้วเบื้องขวาแล้วก็มีพระลากขวัญเบื้องขวาเนี่ยก็คือไหปารานะอยู่ที่พระจุฬามณีด้วยนะนี่แหละเทวดาทั้งหลายก็จะได้มาประชุมกันในวันพระแล้วก็มาอนุโมทนาบุญนะแล้วมานมัสการพระจุฬามณีกันนั่นแหละมากันตกะเมื่อทำภารกิจสำเร็จก็หมดภารกิจแล้วก็กลับวิมานก็คือตานั่นแหละนะมหากันตกะตายแล้วไปไหนใครเป็นนักเรียนวันฝันในฝันวิทยานะได้ฟังทบทวนคุณครูแม่ใหญ่เคยเล่าไว้ในโรงเรียนนะไปเกิดในสวรรค์ชั้นไหนเอ่ยใครเป็นนักเรียนพันแท้เนี่ยรู้เลยไปดุสิตหรือว่าไปดาวดึงนะใครบอกว่าไปดุสิตยกมือขึ้นใครบอกไปดาวดึงสรุปว่าคุณครูแม่ใหญ่เฉลยไว้ในโรงเรียนว่าไปดาวดึงนะไปดาวดึงในพระไตรปิฎกก็กล่าวไว้ว่าไปดาวดึงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยบุญของท่านนะที่ได้มีความจงรักภักดีแล้วก็ซาบซึ้งแล้วก็ด้วยความเลื่อมใสว่าพระโพธิสัตว์นะพระลูกเจ้าของเราเนี่ยได้ออกบวชซึ่งเป็นสหชาตินะเกิดมาพร้อมกัน29ปีแล้วนะทั้งม้าทั้งพระองค์เองเนี่ย

ก็ด้วยจิตที่เลื่อมใสว่าพระพุทธเจ้าท่านออกบวชเป็นพุทธเจ้าก็มีจิตเลื่อมใสจิตก็ผ่องใสแต่ว่าความเศร้าปนเศร้าไปหน่อยหนึ่งนะคุณครูใหญ่ก็เล่าว่าเพราะจิตเศร้าไปนิดหนึ่งก็เลยแทนที่จะได้ไปดุสิตก็เลยไปได้แค่ดาวดึงส์นะเพราะฉะนั้นอย่ามีความเศร้านะให้มีความสุขแม้ว่าต้องพัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักก็ให้เรานึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะอย่าไปนึกถึงสิ่งที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองนะแต่ว่าก็เป็นบุญนะท่านก็เลยไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในคัมภีร์อนาคตวงศ์ก็บอกว่ามากันดกะเนี่ยเป็นว่าที่พุทธเจ้าองค์ถัดๆไปนะปรารถนาพุทธภูมิเช่นกันแล้วก็ฝันในฝันบอกว่าเคยเป็นเพื่อนกันกับพระโพธิสัตว์ของเรานี่แหละท่านเป็นเพื่อนกันจนว่าตั้งความปรารถนาว่าจะพาเพื่อนออกบวชแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาหลายชาติแล้วนี่คือเรียกว่าเพื่อนกันจนถึงวันออกบวชเลยนะนี่แหละคือเป็นมิตรแท้นะแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรกันมานี่แหละแล้วก็ปรารถนาพุทธภูมิด้วยนะนี่ก็เป็นความเป็นมาของมากันดกะนะวันนั้นนี่เป็นบุญของท่านนะต่อมาเมื่อท่านได้ปลงพระเกศาแล้วเนี่ยคือตัดพระเมาลีแล้วเนี่ยรับบริขารจากใครก็รับบริขารจากคติการพรหมและคติการพรหมเป็นใครเป็นเพื่อนเห็นไหมครับเพื่อนแท้เนี่ยสำคัญมากเพื่อนชวนเข้าวัดเมื่อพุทธันดรที่แล้วในยุคพระกษัตริย์พุทธเจ้าเนี่ยชวนไปเข้าวัดถ้าเราจำได้ประวัติใช่ไหมโชติปาระกับคติการะเนี่ยชวนเพื่อนเข้าวัดเพื่อนไม่ไปก็เลยจุบจับมวยผมเลยดึงเข้าวัดทีนี้ก็เลยเกิดสะดุดใจว่าโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอก็เลยไปฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วก็ทีหลังก็เลยได้เข้าวัดแล้วก็ออกบวชในที่สุดนะส่วนคติการะได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีบังเกิดในพรหมโลกในที่สุดนั่นเองนี่คือเห็นไหมว่ากัลยาณมิตรเป็นสิ่งสำคัญมากนะนั้นถ้าเรามีเพื่อนดีเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรชวนกันสร้างบุญสร้างบารมีเป็นผู้นำบุญเนี่ยเราก็อยู่ในเส้นทางของการสร้างบารมีนะคติการะก็เลยนำบาตรแล้วก็จีวรและทำบริการต่างๆมาถวายเพื่อปลงผมมีบาตรมีจีวรมีเข็มมีสลกมีธรรมกรก็คือที่ผ้ากองน้ำต่างๆนะแล้วท่านก็ได้ปลงพระเกศานะซึ่งในโรงเรียนฝันในฝันเนี่ยก็หรือลักษณะกายมหาบุรุษในลักษณะสูตรก็บอกไว้ว่าพุทธเจ้าท่านมีจอมกระหม่อมนะไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปซึ่งลักษณะนี้มีได้แค่5คนเท่านั้นในกัปนี้นะเพราะฉะนั้นไม่แปลกว่าทำไมเราไม่มีจอมกระหม่อมล่ะเราบารมีเรายังไม่เต็มเปี่ยมนะต้องสร้างบารมีเป็นพุทธเจ้าจึงจะมีได้นะก็คือจอมกระหม่อมคืออะไรไม่ใช่จุกผมนะคือโครงกระดูกที่นูนขึ้นมาเป็นลักษณะพิเศษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นพระประเจกมีไหมไม่มีพระประเจกไม่ได้ลักษณะมหาบุรุษนะอาจจะได้แค่บางส่วนแต่ว่าไม่ทั้งหมดไม่ครบ32ประการนี่ในพระไตรปิฎกก็บอกไว้ว่าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์มีเสียรงามบริบูรณ์ดุจประดับด้วยกรอบพระพักและอุณหิตสีโสนะคือพระมหาบุรุษบรมโพธิสัตว์จงมีพระเสียรเป็นรูปทรงงดงามดุจประพักประดับด้วยอุณหิตสากรอบพระพักนะนี่ในปฐมสมโภชนะหรือว่าในคัมภีร์ลลิตวิตระเนี่ยเป็นคัมภีร์พูดถึงพุทธประวัติของมหายานนะก็พูดถึงไว้ว่าลักษณะอุณหิตสาคือมีเศียรรูปเหมือนโพกผ้าเหมือนสวมมงกุฎคือมีพระเศียรสูงนะในอัตถกถาบอกว่าพระตถาคตเป็นหัวหน้าของชนเป็นอันมากความว่าได้เป็นหัวหน้าคือเป็นผู้ใหญ่ในหมู่ของชนเป็นอันมากชนเหล่านั้นย่อมยึดถือทิฏฐิของพระตถาคตนั้นก็คือเป็นผู้นำในการทำความดีนั่นเองนะนี่คือลักษณะจากนั้นชุดที่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านก็เป็นชุดก่อนจะใส่ชุดจีวรนะชุดนั้นก็คติการะก็รับผ้านั้นไปนะก่อนที่จะผนวดแล้วก็นำไปไว้ที่เราเรียกว่าเจดีนะทุสสะเจดีที่พรหมโลกนั่นเองโดยมีพระราชขวัญเอื่อยปลาด้านซ้ายอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็พระคุณหิตสะหน้าผากเมื่อถึงคราวที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนั่นเองนะนี่คือออกบวชนะออกบวชแล้วนะก็แสวงหาหนทางพ้นทุกข์นะด้วยการแสวงหาครูบาอาจารย์ก็ท่านก็ได้ไปเจออสิทธาดาบสกับอุทกดาบสเนี่ยหรืออารันดาบสนะทั้งสองท่านนี้ก็สอนท่านได้สมบัติ8คือได้รูปฌาน4รูปฌาน4นะโอ้ถือว่าได้สมาธิขั้นสูงแล้วนะหลุดพ้น

ได้หรือยังยังนะยังไม่ใช่ทางตรัสรู้ท่านก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ทางตรัสรู้ตันนะยังไปไม่ถึงท่านก็เลยกลับมาทำยุคสมัยยุคนั้นนั่นคือการทรมานตนนักบวชโยคีทั้งหลายก็ทรมานตนก็เลยบำเพ็ญทุกขกิริยานะกัดพระกัดฟันแล้วก็กั้นลมหายใจแล้วก็อดอาหารนะนี่คือท่านได้กายมหาบุรุษที่ไม่มีใครยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่ทำได้ยิ่งกว่าท่านแล้วนะคือถ้าเป็นคนธรรมดาคงจะตายไปแล้วแต่ว่าด้วยกายมหาบุรุษเนี่ยสามารถอยู่ได้ก็พบว่านี่ไม่ใช่ตรังสัจรู้นั่นเองนะไม่ใช่ทางนั่นเองแล้วสุดท้ายเนี่ยท่านก็มีอธิบายหน่อยนึงว่าทำไมท่านต้องทรมานตนเองถึง6ปีนะกว่าจะได้สัจรู้ธรรมเนี่ยแสวงหาหนทางสัจรู้เนี่ยนั้นวันเพ็ญเดือน6วันสัจรู้เนี่ยกว่าจะบรรลุธรรมเนี่ยช้าอยู่6ปีนะในพระธรรมบอกว่าในยุคนั้นแหละที่ท่านเกิดในยุคพระคัสสปพุทธเจ้านั่นแหละท่านไปจับจ้วงหน่อยหนึ่งก่อนที่ยังตอนนั้นยังไม่ได้เข้าวัดนะแล้วก็ไปมีวจีกรรมที่กล่าวไว้นะว่าท่านก็ไปได้กล่าววจีกรรมว่าการบรรลุธรรมจะมีแต่ที่ไหนนะแค่พูดอย่างนี้กับเพื่อนนะกับโชติปาระเนี่ยพูดกับคติการะเนี่ยซึ่งปัจจุบันก็คือพรหมนั่นเองนะพูดอย่างเนี้ยก็เลยวิบากกรรมเนี่ยทำให้ท่านต้องทรมานถึง6ปีอันนี้ท่านกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนะในกล่าวไว้เองนะนี่คือเหตุว่าโอ้ถ้างั้นเนี่ยเห็นไหมว่าวจีกรรมเนี่ยสำคัญนะปัจจุบันในยุคโซเชียลนะอย่าไปโพสต์อะไร อย่าไปพูดอะไรที่ทำให้จับจ้วงพระนาฏไตรนะอันนี้แหละก็มีวิบากกรรมแต่ว่าด้วยบุญญาบารมีของท่านที่สั่งสมมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะขวางกั้นการบรรลุธรรมได้แล้วท่านก็นึกถึงตอนที่นั่งสมาธิใต้ต้นว่าครั้งนั้นเองท่านมีความสุขแล้วก็นั่งจนเข้าถึงดวงปฐมมรรคในครั้งนั้นนี่ก็ข้อสังเกตนะว่าอ้าวก็ท่านได้สมาบัติ8แล้วนี่ได้ปฐมฌานแล้วก็พบว่าไม่ใช่ทางบรรทุกแล้วทำไมนึกถึงตอนที่นั่งสมาธิใต้ต้นว่าแล้วนึกถึงปฐมฌานในครั้งนั้นอันนี้ท่านกล่าวไว้เองในโพธิราชกุมารสูตรนะว่าท่านได้นั่งนึกถึงกวนนึกถึงในครั้งนั้นในงานวัปปมงคลนะคือแลกนาขวัญนะท่านได้นั่งสมาธิใต้ต้นว่านะแสดงว่าอันนี้สันนิษฐานนะปฐมฌานในตอนนั้นกับปฐมฌานตอนที่เรียนจากอธิตาดาบทอุทกคดาบทเหมือนหรือแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้นะจากนั้นท่านก็ดำเนินทางสายกลางนะก็คือท่านก็กลับมาว่าทรมานตนก็ไม่ใช่ละนั้นก็เดินทางสายกลางกลับมาคิดว่าจะกลับมาครบฉันอาหารเหมือนเดิมนะเพียงแค่นึกปรากฏว่าในวันต่อมาก็มีนางสุชาดาได้นำข้าววัตถุปยาตมาถวายที่ต้นไม้ทำไมถวายที่ต้นไม้นะเพราะอะไรบนเอาไว้ว่าถ้าได้ลูกชายจะเอาข้าววัตถุพยาใส่ถาดทองคำมาบูชาลูกกเทวานะแต่ปรากฏว่าพอนางรับใช้ไปดูอ้าวลูกกเทวาผิวพรรณวันนะผุดผ่องอยู่ใต้ต้นไม้แล้วนะก็เลยรีบมาถวายเลยนะปัจจุบันนี้คือต้นไทรนะต้นไทรที่อยู่ที่ไม่ไกลจากบ้านนางสุชาดานะแล้วจากนั้นก็ได้ถวายข้าววัตถุพยา49ก้อนนะท่านฉันในครั้งเดียวนะก็อยู่ได้อีก49วันนะในครั้งนั้นเองก็เป็นอาหารที่เป็นไปเพื่อการสัตรู้นั่นเองในวันสัตรู้คือวันเพ็ญเดือน6นั่นเองนะซึ่งตัวทิยพราหมณ์ก็เป็นผู้ถวายหญ้าคาเนี่ยอันนี้คือหญ้าปัจจุบันยังมีอยู่นะหญ้าคาอินเดียไม่เหมือนหญ้าคาบ้านเรานะแล้วก็ท่านก็เสี่ยงอธิษฐานก็คือนำถาดทองคำไปลอยนะที่เราฟังถ้าถาดนี้ลอยทวนน้ำก็ขอให้แสดงว่าบรรลุโพธิญาณแต่ถ้าตามน้ำก็ไม่บรรลุปรากฏว่าถาดนี้ลอยทวนน้ำไปแล้วก็อัตถกถาบอกว่าหล่นไปถึงใต้แม่น้ำในรัญชลาก็มีพญานาคกาลานคราชคลิกนะก็รู้ว่าอ้าวมีพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นอีกพระองค์แล้วนั่นแสดงว่าแผ่นดินพุทธภูมินี้ก็จะเป็นที่รองรับแผ่นดินพุทธเจ้าองค์ต่อไปนั่นเองเนาะแล้วท่านก็ช่างตัดสยาธิฐานว่าแม้เนื้อเลือดจะเอือดแห้งหมดไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีตราบใดยังไม่บรรลุสัมมาสัมพุทธญาณก็จะไม่บรรลุจากบัลลังก์นี้นะเรียกว่ายอมตายไม่ยอมบรรลุลุกจากบัลลังก์นี้เลยนะนี่ก็คือท่านก็หลังจากที่ได้ลอยถาดแล้วนะก็เดินไปข้ามแม่น้ำในรัญชลาขอไปข้ามแม่น้ำที่ลอยถาดไปก็คือแม่น้ำในรัญชลานั่นเองนะเดินไป
แล้วก็ไปเจอต้นโพ

นะแล้วก็เป็นที่ตรัสรู้ธรรมงั้นในวันเพ็ญเดือน6ครั้งนั้นเองในพุทธคยาแคว้นมคธนะก็เป็นที่ตรัสรู้ธรรมโดยมีต้นโพใหญ่แต่ก่อนจะบรรลุปรากฏว่าเจอมารประจนนะมาเลยนะเรียกว่าทดสอบบารมีนะนะเป็นมารที่มาจากเท้าปรนิมมิสวัตติมารนะเป็นเทพบุตรมารนะมาขวางว่านี่เป็นบัลลังก์ของเราเนี่ยท่านจงหลีกไปแล้วก็พวกเทพบุตรมารทั้งหลายก็มาขัดขวางนั้นท่านก็นึกถึงบารมีของท่านแล้วก็สุดท้ายเองเนี่ยก็เอาชนะด้วยบารมีนะนี่เราก็ได้เคยได้ยินได้ฟังมานะนะด้วยบุญบารมีเพราะฉะนั้นเวลาเราเจออุปสรรคอะไรเนี่ยขอให้เรานึกถึงบุญของเราบุญนี่แหละช่วยเราได้เอาชนะอุปสรรคทั้งหลายได้ดูตัวอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เอาชนะนะซึ่งปรนิมิตมาในตอนนั้นนะท่านก็มาขวางการบรรลุธรรมแล้วก็ในพุทธประวัติก็มีหลายตอนที่มาขวางไว้นะแต่ว่าถ้าเราจำได้ในยุคของพระเจ้าอโศกใช่ไหมท่านจะสร้างเจดีย์ฉลองเจดีย์ 84,000 องค์นะพระอุปคุฎก็ทรมานทิฏฐิของท้าวปรนิมิตสวิติมานะแล้วก็ท่านก็เกิดสัมมาทิฏฐินะปัจจุบันท่านไม่ได้เป็นปรนิมมิสวิมาแล้วนะเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วปรารถนาพุทธภูมิด้วยเนาะในคัมภีร์อนาคตวงศ์ก็กล่าวไว้อย่างนั้นนะจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ค้นพบทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทานะคือทางในการพ้นทุกข์เหมือนที่เราสวดธรรมจักรกันนะมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิคืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองเป็นทางสัจธรรมนะในวันเพ็ญเดือน6นะท่านก็ได้ตรัสรู้นะโดยในยามต้นก็ทรงบรรลุอุปเพนิวาสานุสติญาณคือเลิกชาติได้ยาม2บรรลุจุตูปปัฏฐานนะคือรู้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกได้ยาม3ก็ทำอาสวะให้สิ้นไปได้นั่นเองแล้วก็ทรงเห็นแจ้งในอริยสัจ4นะคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองนี่คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ปัจจุบันที่เราได้นะไปตามรอยพระศาสดากันนะนี่คือพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้พุทธเจ้าใครมีโอกาสไปนั่งสมาธิที่นี่นะนั่งดีมากนะโยมบอกว่านั่งแล้วนิ่งมากนะเพราะว่าเป็นสถานที่ตรัสรู้ธรรมพุทธเจ้านี่ก็เป็นหมู่คณะที่ไปตามรอยพระพุทธเจ้ากันนะต่อมาท่านก็ได้ประกาศธรรมหลังจากตรัสรู้ที่พุทธคยาแล้วนะก็ประกาศธรรมนะปฐมเทศนาครั้งแรกคือธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรนะนี่วันนี้ถือว่ามาทบทวนพุทธประวัตินะประสูตรตรัสรู้แสดงธรรมนะเราจะได้สวดธรรมจักรกันในวันวิสาขาบูชานะที่จะถึงนี้นะซึ่งเราในช่วงเย็นนะมีการสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรแสดงปฐมเทศนาเนี่ยนี่คือสถานที่จริงในปัจจุบันนะเนี่ยปัจจุบันก็เป็นเมื่อก่อนเป็นวัดมีอารามมีพระเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าร้างไปถึง500ปีนะเจอซากปรักหักพังต่างๆเรามีการบูรณะเกิดขึ้นในยุคต่อๆมานะนี่ปัจจุบันนะที่ไปตามรอยนี่คือทำเมสถูปเพื่อประกาศว่านี่คือสถานที่พระเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนานั่นเองนะซึ่งในธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรเนี่ยเราจะได้สวดกันในวันวิสาขานี้ 8,000 กว่าล้านจบนะสวดกันมายาวนานนะซึ่งในครั้งนั้นที่ไปนะอยู่ที่อินเดียนะที่พาราณสีปัจจุบันก็ยังอยู่นะชื่อเมืองก็ยังไม่เปลี่ยนนะวันวาสีนะพาราณสีเนี่ยแล้วก็ได้ไปถวายผ้าเพื่อบูชานะนี่คือสถานที่ที่พระเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนานะก็ถือว่าวันนี้เรามาทบทวนทั้งเพลงทั้งภาพทั้งพูดนะดูภาพประกอบไปจะได้เห็นภาพว่าอ๋อนี่คือยุคพุทธกาลการไปถึงณที่อย่างนี้นะเราได้เห็นเรื่องราวต่างๆจากที่ได้ยินได้ฟังมาแต่พอเราไปสถานที่จริงเนี่ยนั่นคือเรารู้สึกว่าเราได้เจอพุทธเจ้าเหมือนว่าท่านเคยประทับที่อย่างนี้นะเราได้เห็นว่าท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีพระสาวกมีการเกิดขึ้นหรือว่าการได้ไปเห็นที่ประทับของพุทธเจ้านี่คือเขาคิจกูฏนะที่แคว้นมคธนะอยู่บนยอดนะเขาคิจกูฏเองเป็นมูลคันธกุฎีนะกุฏิหลังแรกที่พระเจ้าทรงประทับที่แคว้นมคธนะนี้แล้วก็สถานที่อีกแห่งหนึ่งคือเราเรียกว่าวัดเวรุวันคือวัดที่พระเจ้าพิมพิสารทรงถวายวัดป่าไผ่นะ
นี่คือปัจจุบันวัดเวรุวันนี่คือลักษณะปัจจุบันก็เขายังอนุรักษ์ไว้อยู่นะมีป่าไผ่ก็มีต้นไผ่อยู่เยอะอยู่หมู่คณะของเราก็ได้ไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วก็ประกอบพิธีบุญต่างๆนะเพื่อนึกถึงวันมาฆบูชาวันที่พุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์นะเราเห็นว่าเรื่องราวของพุทธเจ้าเป็นเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ท่านเป็นบรมครูอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นวันวิสาขาบูชาเนี่ยเป็นวันที่เราจะได้มาตามลึกนึกถึงพระคุณของท่านทั้งในพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเส้นทางของมนุษย์คนธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าปรารถนาโพธิญาณสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นพุทธเจ้านำสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปสู่การพ้นทุกข์ในที่สุดนะโดยพุทธกิจของท่านนะเช้าออกบิณฑบาตเย็นแสดงธรรมแก่มหาชนทั้งหลายค่ำประทานโอวาทแก่ภิกษุเที่ยงคืนตอบปัญหาเทวดาใกล้รุ่งตรวจสัตว์โลกผู้ควรไปโปรดท่านก็ตรวจมาว่าใครเข้าไปในข่ายพยานของพุทธเจ้าคนที่เข้าไปในข่ายพยานนั่นคือต้องมีสายบุญกันมาก่อนเคยสร้างบุญมากับท่านหรือผู้มีบุญบารมีที่จะบรรลุธรรมได้นะนี่คือเราพาทุกท่านไปที่บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีปัจจุบันคิดว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือคฤหาสน์อนาถาก็บอกมีขุมสมบัติอยู่ใต้นี้ด้วยนะเป็นช่องเก็บสมบัติบ้านอนาถาปัจจุบันก็มีเป็นแค่ซากแล้วนะนี่คืออนาถาบิณฑิกเศรษฐีผู้สร้างวัดพระเชตวันแล้วเอาเงินภูเรียงเคียงคานบนพื้นแผ่นดินนั้นนะสร้างวัดพระเชตวันแล้วก็นี่คือมีวัดพระเชตวันสงบเงียบมากบรรยากาศดีมากมีพระอุโบสถมีธรรมสภามีพระคันธกุฎีกุฏิพระอานนท์แล้วก็มีพื้นที่ของพระสาวกนะมีกุฏิต่างๆมีพื้นที่หอฉันมีที่แสดงธรรมเวลาเราแปลพระบาลีนะพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในที่พระคันธกุฎีแล้วก็ได้ยินภิกษุในคุยกันในที่ธรรมสภานะท่านก็เดินไปถามว่าภิกษุเธอคุยกันเรื่องอะไรนะแล้วภิกษุก็บอกว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข่าเนี่ยพระเจ้าก็แสดงธรรมว่ามิใช่แต่ในการบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็มีเรื่องเช่นนี้นะแล้วท่านก็แสดงธรรมนี่คือวัดพระเชตวันนี่คือยุคที่รุ่งเรืองใน 2,500 กว่าปีที่แล้วนี่คือปัจจุบันที่เป็นซากฐานรากของวัดพระเชตวันนะนี่คือตอนที่พระเจ้าทรงประทับอยู่นะก็สร้างด้วยวิจิตรงดงามโดยอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยสละทรัพย์หลายร้อยล้านในการสร้างวัดพระเชตวันอันนี้เป็นกุฏิพุทธเจ้าที่เป็นที่ประทับนะเป็นกุฏิเรียกว่าพระคันธกุฎีคือกุฏิไม้หอมคือมีแต่กลิ่นหอมฟุ้งนะหลวงพี่ไปก็ไปเจอนี่แหละมีชาวโลกจากหลายที่นะก็มาสักการะบูชาไม่เคยขาดจากของหอมนะมีการบูชากลิ่นหอมนะชาวศรีลังกาชาวเนปาลชาวอินเดียก็มาบูชากันแล้วก็ได้ไปนั่งสมาธิปฏิบัติบูชากันแล้วก็ได้ถวายผ้านะผ้าสีทองซึ่งมีต้นโพต้นหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเนี่ยอานาถาเนี่ยท่านก็บอกว่าต่อไปเมื่อพุทธเจ้าท่านไปจำพรรษาที่อื่นเนี่ยก็อยากมีเครื่องนึกถึงคุณพุทธเจ้าไว้ว่าจะนึกถึงสิ่งใดดีพุทธเจ้าก็เลยให้ปลูกต้นโพไว้นะโดยพระให้พระอานนท์เป็นผู้ดำเนินงานนะพระอานนท์ก็เลยนัดได้ต้นโพมาปลูกนะจากต้นโพจากพุทธคยาในประวัติบอกว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยเหาะไปนะไปเอาเม็ดโพมาแล้วก็มาปลูกณต้นนี้เรียกว่าต้นโพพระอานนท์เนี่ยเพราะพระอานนท์ผู้จัดการแล้วก็อนาถาเป็นผู้ปลูกนะอันนี้อนันทโพนะแล้วก็นี่คือวัดป่ามหาวันนะซึ่งเป็นสถานที่พระนางประชาบดีโคตมีนะพระนางได้ขออุปสมบทภิกษุณีที่นี่แล้วท่านก็จำพรรษาอยู่ที่แห่งนี้เป็นที่ที่พระเจ้าเคยจำพรรษานะแล้วก็ได้แสดงธรรมต่างๆหลายพระสูตรนะท่านก็เสด็จโปรดสัตว์โลกทั้งหลายนะยาวนานมานะหลากหลายนะซึ่งแสดงธรรมมาตลอด45พรรษานะบำเพ็ญพุทธกิจมามากมายพระธรรมคำสอนเหล่านั้นเก็บรักษาไว้ในพระไตรปิฎกนะซึ่งต้องบอกว่าที่เราได้สวดมนต์บทต่างๆก็ย่นย่อมาจากนะบทในพระไตรปิฎกทั้งหลายนะเช่นธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์หรือพระสูตรต่างๆรัตนสูตร
ก็นำเรื่องราวนั้นเก็บรักษา

0: วไว้ในบทสวดมนต์ในช่วงวิสาขะเดือนนี้นะทางโครงการศูนย์ประสานงาน DOU ก็ได้จัดกิจกรรมเรียกว่าโครงการสวดมนต์เป็นพุทธบูชาวันวิสาขบูชานะคือการสวดมนต์แปลไทยนะคือแปลจากบาลีเป็นภาษาไทยอังกฤษท่านใดสนใจไปเข้าเรียนได้นะเป็นเรียนผ่านซูมในช่วงค่ำของทุกวันนะช่วงตั้งแต่15พฤษภาถึง15กรกฎาคมโดยมีพระอาจารย์ต่างๆได้มาถ่ายทอดธรรมะนะได้นำคำสอนเหล่านั้นมาถ่ายทอดทั้งภาษาไทยภาษาจีนนะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะต่างๆนะซึ่งเราก็จะได้มาศึกษากันชาวโลกทั้งหลายก็ได้มาศึกษาคำสอนผ่านบทสวดมนต์สำหรับใครที่เรียนบาลีรู้สึกว่าแปลบาลีโอ้ถ้าไปแปลหนังสือไปเล่มๆอาจจะยากไปลองมาแปลบทสวดมนต์ดูมาเรียนกันดูนะนี่ก็เป็นโครงการสวดมนต์แปลของทาง DOU เพื่อถวายพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาแล้วก็บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์นะทุกวันก็มีการนะสวดมนต์รายละเอียดก็นะติดตามดูได้ในการประชาสัมพันธ์นะนะอันนี้ก็คือวันวิสาขบูชาเป็นวันที่เราจะได้มาตามนึกถึงพระพุทธเจ้ามาศึกษาธรรมะคำสั่งสอนนะโดยเก็บรักษาไว้ในพระไตรปิฎกนะคำสอนนะในยุคต้นก็เป็นภาษาบาลีเป็นมุกกะปาฐะผ่านมาประมาณ400เกือบ450ปีนะพ.ศ. 433ก็มีการสังคายนาพระไตรปิฎกเก็บรักษาบนใบลานถ่ายทอดมายาวนานนะอยู่ 2,000 กว่าปีจึงได้มีหนังสือในสมัยเมื่อไม่ถึง100ปีที่แล้วนี่เองนะแล้วความรู้เหล่านี้เนี่ยอยู่ในใบลานทั่วโลกเลยโครงการพระตกธรรมชัยเนี่ยก็เลยนำใบลานเหล่านี้เนี่ยนำมาปริวัติหรือว่าแปลงเป็นอักษรบาลีเป็นภาษาบาลีนะไม่ใช่ภาษาแปลนะเป็นบาลีอักษรโรมันบาลีอักษรสิงห์หนของศรีลังกาบาลีอักษรพม่านะบาลีอักษรล้านนาซึ่งเป็นต้นฉบับภาษาบาลีที่เก็บรักษาไว้ในใบลานนะเขาก็จะมีกิจกรรมพิธีถวายทุนเพื่อสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกธรรมชัยฉบับธรรมชัยนะแล้วก็อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในวันที่14มิถุนายนนี่ก็ประชาสัมพันธ์สำหรับท่านใดที่อยากเป็นเจ้าภาพถวายกองทุนเพื่อรักษาคำสอนในพระไตรปิฎกก็จะเป็นบุญใหญ่ของทุกๆคนนะนะซึ่งเดี๋ยวมีตัวอย่างโครงการพระไตรปิฎกธรรมชัยให้เราศึกษากันว่ามีความสำคัญอย่างไรนะ
1: ความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ได้เกิดจากความคิดแต่เกิดจากการเห็นแจ้งแล้วจึงรู้แจ้งแทงตลอดและก็นำมาบันทึกถ่ายทอดสืบต่อกันมาให้มวลมนุษยชาติได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นส่วนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์สืบทอดพระธรรมจากคัมภีร์ไบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยพระไตรปิฎกเชิงวิชาการที่รวบรวมคำสอนจากทุกสายจารีตเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีบุญเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนนับตั้งแต่ก้าวแรกของการออกสำรวจค้นหาคัมภีร์ใบลานที่ยังหลงเหลืออยู่นำมาอนุรักษ์ด้วยการทำความสะอาดแผ่นลานเปลี่ยนผ้าห่อคัมภีร์ผืนใหม่และบันทึกภาพเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลปริวัติอักษรโบราณเป็นอักษรบาลีโรมันผสานเทคโนโลยีโปรแกรมและ AI ที่ทันสมัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาจากคัมภีร์ไบลานสี่สายจารีตหลักสู่การจัดพิมพ์เป็นพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยทั้งในรูปแบบหนังสือและรูปแบบพระไตรปิฎกฉบับดิจิทัลออนไลน์ส่งต่อแสงสว่างแห่งพุทธธรรมให้ชาวโลกเข้าถึงได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสโดยมีพิธีถวายทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบ

0: ในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 13:30 นเป็นต้นไปณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนทายธรรม5กองทุนดังนี้กองทุนกิติมศักดิ์พิเศษกองทุนกิติมศักดิ์กองทุนกิติมเสริมกองทุนกิติมสุขกองทุนกิติมสัยนับเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตผู้ร่วมบุญจะได้น้อมถวายคัมภีร์ใบลานเก่าแก่อายุหลายร้อยปีผ้าห่อคัมภีร์อุปกรณ์ทำความสะอาดคัมภีร์ใบลานหนังสือพระไตรปิฎกและหนังสือวิชาการผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือโทรศัพท์090-551-9265 081-915-5726มาร่วมกันเป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อพุทธธรรมจากคัมภีร์ใบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยในยุคดิจิทัลชีวิตนั้นแสนสั้นแต่ผลงานของเรานั้นจะยืนยาวอยู่คู่โลกตราบนานเท่านาน
1: สาธุนะพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าตลอด45พรรษาเนี่ยถ่ายทอดมาถึงเราโดยเก็บรักษาไว้ในพระไตรปิฎกนะใครอยากเป็นผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกก็ร่วมบุญกองทุนตรงนี้ไปได้นะก็ถือว่าเป็นการรักษาอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานผ่านโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนะซึ่งกว่าจะได้คำสอนมาสักพระธรรมคำสอนหนึ่งนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านก็สร้างบารมีมายาวนานนะสละทุกอย่างเลยนะมาเป็นพุทธเจ้าได้ปัจจุบันคำสอนนี้เก็บรักษาไว้ในพระไตรปิฎกนั่นเองนะซึ่งท่านก็ไม่ได้สอนเฉพาะมนุษย์นะแม้แต่เทวดาเนี่ยเรียกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังคือเป็นครูบรมครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายในอัตถกถามหาสมัยสูตรเนี่ยเทวดาได้ฟังธรรมพระสูตรชื่อว่ามหาสมัยสูตรนี้ก็แลเมื่อพระพิพากษาเจ้านะท่านทรงแสดงจบเนี่ยเทวดาจำนวน100,000โกรธก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์โอ้ขนาดนั้นเลยนะโอ้เยอะมากเพราะนั้นเห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยธรรมดาไหมไม่ธรรมดานะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของโลกและจักรวาลของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะเราศึกษาแค่ว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของอินเดียแต่หาได้เป็นเช่นนั้นอย่างเดียวไม่นะท่านเป็นบุคคลของจักรวาลผู้เลิศนะในวันที่พุทธเจ้าเปิดโลกนะเราก็เห็นนะว่ายังมีเรื่องราวนะออกพรรษาท่านก็เปิดโลกให้เห็นกันเลยนะโลกสวรรค์เป็นยังไงนะแล้วก็ปัจจุบันยังมีประจักษ์พยานก็คือพญานาคานะบังไฟพญานาคยังมีวันออกพรรษานั่นเองนะนี่ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะก็ในช่วงสุดท้ายของท่านหลังจากที่พระชนมายุ80พรรษาเนี่ยท่านก็ได้ก็เรียกว่าปรงอายุสังขารนะว่าต่อจากนี้ไปอีก3เดือนนะตถาคตจะปรินิพพานซึ่งสถานนี้ที่นี้นะก็ยังมีอยู่นะนะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าปาวาละเจดีนะมีการค้นพบเจอพระบรมศิขธาตุในที่แห่งนี้นะแล้วก็เขาไปสร้างเป็นเจดีใหญ่นะแต่ว่าอยู่ในที่แห่งนี้นะนี่คือสถานที่จริงที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันนะเรียกว่าปาวาละเจดีซึ่งต่อมาท่านก็เสด็จดับขันธ์วินิพพานนะเดินทางจากพุทธคยาไปที่กุสินารานะปาวาลเจดีก็อยู่ที่นะก่อนถึงกุสินาราแล้วนะนะเมื่อระหว่างทางที่ไปถึงเนี่ยก่อนจะถึงแคว้นมัลละชาวเมืองก็ทราบข่าวว่าพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วก็เลยเสด็จตามไปด้วยแล้วระหว่างเมืองปรากฏว่าข้ามอีกเมืองนั้นไม่ได้ก็เลยขอว่าขอสิ่งที่นึกถึงพุทธเจ้าไว้ก็เลยพุทธเจ้าทรงประทานบาตรเอาไว้ในเจดีย์นี้ชื่อว่ามหาสถูปเกศียานะซึ่งเพิ่งขุดค้นพบเจอก็พบว่าเป็นที่เก็บบาตรของพระพุทธเจ้าไว้ในที่แห่งนี้นะแต่ปัจจุบันยังค้นพบยังไม่เจอว่าบาตรอยู่ที่ไหนนะแต่สันนิษฐานว่านี่คือเจดีย์ที่สร้างไว้เพื่อการนึกถึงพุทธเจ้าว่านะเก็บรักษาไว้ในที่แห่งนี้ต่อมาพุทธเจ้าก็เสด็จพระนิพพานนะในคืนวันเพ็ญเดือน6ในวันวิสาขบูชานั่นเองแล้วแผ่นดินก็ไหว

นะคล้ายๆกับวันประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานนั่นเองนะซึ่งท่านก็ได้กล่าวไว้ในปัจฉิมโอวาทนะให้เราได้พิจารณานะเป็นโอวาทครั้งสุดท้ายของพระผู้มีพระเจ้าว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนะมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะเพราะท่านบอกว่าแม้แต่กายตถาคตได้ลักษณะการมาบรุษเนี่ยก็ยังต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดานะสถานที่นี้เรียกว่านะนี่อยู่ที่กุสินาราสถานที่พระนิพพานพุทธเจ้าปัจจุบันมีการสร้างสถูปเอาไว้นะนะแล้วก็มีการประดิษฐานรูปพุทธรูปนะที่แห่งนี้ไว้นะเป็นที่พระนิพพานของพุทธเจ้านะถ้าเราไปสถานที่จริงเราจะรู้สึกเลยว่านึกถึงพุทธเจ้าเลยโอ้นี่ตลอดที่ท่านบำเพ็ญพุทธกิจมา45พรรษาเนี่ยถึงเป็นแสงสว่างของโลกนะแล้วถึงการดับขันธ์ปรินิพพานแล้วแล้วท่านบอกว่าแม้พุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วหรือพระชนชีพอยู่การที่ชนทั้งหลายได้มาสักการะบูชาเนี่ยถือว่าได้บุญเสมอเหมือนกันนะนั้นแม้ว่าพระเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วเราได้บูชาบรมสิกธาตุก็ได้บุญเสมอเหมือนกันนั่นเองนะนี่ก็เป็นวันปรินิพพานนั่นเองนั้นวันวิสาขาบูชาเราได้มาตามนึกถึงวันประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานมาตามรอยบาทพระศาสดาการตรัสของท่านคือนำคำสอนท่านมาปฏิบัติว่าท่านมีแบบอย่างปฏิบัติอย่างไรชี้ทางของเราให้ไปสู่อริยมรรคมีองค์8ด้วยการให้เราเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในทานศีลภาวนาแล้วก็มีเป้าหมายชีวิตได้ดำเนินตามเป็นแบบอย่างที่ท่านดำเนินไว้แล้วคือในเส้นทางของมัชฌิมาปฏิปทาคืออริมักมีองค์8นั่นเองนะในช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะได้ชมหมู่คณะของเราที่ได้ไปตามรอยพระศาสดานะไปอินเดียไปเนปาลเราจะได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นด้วยว่าถ้าเราเป็นหนึ่งในไปดูสถานที่จริงนะเราศึกษาพุทธประวัติได้ฟังเรื่องราวในวรรณกรรมต่างๆแต่ไม่เคยเห็นที่สถานที่จริงเลยเราก็จะรู้สึกระดับหนึ่งแต่ถ้าเราไปสถานที่จริงเราจะรู้สึกว่านี่คือพุทธเจ้าทรงประสูติที่นี่ตรัสรู้ที่นี่ปรินิพพานที่นี่แล้วเราจะเห็นถึงบรรยากาศของจริงนะเดี๋ยวเราไปติดตามชมเป็นวิดีโอสรุปประมวลภาพนะสังเวชนิสถานของโครงการตามรอยพระพุทธเจ้าของ DOU กันนะ

ธุขอขออนุโมทนาบุญกับหมู่คณะที่ได้ไปตามรอยพระพุทธเจ้าในเส้นทางสังเวชสถานนะในวันพระนิพพานนะพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์สังเวชสถานทั้ง4แห่งเป็นสิ่งที่กุลบุตรทั้งหลายควรไปดูคือที่ประสูติที่สัจรู้ที่แสดงปฐมเทศนาและก็ที่พระนิพพานเพราะว่าชนทั้งหลายเหล่าใดได้มาตามนึกถึงสังเวชสถานทั้ง4แห่งนี้นะได้มาบูชาด้วยจิตอันเลื่อมใสชนทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อละโลกแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์นั่นเองนี่ก็คือเป็นทางมาแห่งบุญนะว่าตอนพระเจ้าได้ตรัสไว้กับพระอานนท์ในมหาปรินิพพานนะว่าให้มาตามนึกถึงสังเวชสถานนะซึ่งปัจจุบันพระบรมศาสดาพุทธเจ้ากระจายไปทั่วโลกนะนั้นเราก็ได้มาบูชาเจดีย์นึกถึงพุทธเจ้าในวันวิสาขาบูชาที่ถึงนี้เนี่ยเราจะได้มาตามและนึกถึงด้วยการถวายจุดประทีปเป็นพุทธบูชาบูชาเจดีย์แล้วก็มาปฏิบัติบูชากันนะซึ่งในเส้นทางตามรอยพุทธเจ้านะสำหรับท่านใดนะถ้าในปีหน้านะนะทางโครงการ DOU บอกว่าถ้าท่านใดสนใจปีหน้าเขาจะมีจัดกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งวันที่12ถึง19กุมภาพันธ์รายละเอียดก็สอบถามเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานได้นะสำหรับท่านใดอยากสนใจอยากไปตามรอยสังเวชสถานทั้ง4แห่งตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตรนั่นเองนะว่าเป็นทางมาแห่งบุญของเราท่านทั้งหลายนะซึ่งพระธาตุเหล่านั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จขันแล้วก็ได้แบ่งพระธาตุต่างๆออกไปยังที่ต่างๆนะแล้วก็ปัจจุบันก็กระจายไปยังพระเจดีย์ต่างๆนั่นเองให้เราได้สักการะบูชาอย่างเช่นที่ศรีลังกานะนี่พระเขี้ยวแก้วศรีลังกาหรือที่ลิงกวงนะที่ประเทศจีนนะพระมหาเจดีย์ลิงกวงนะซึ่งเป็นทางมาแห่งบุญของเราท่านทั้งหลายนะนั้นวันวิสาขาบูชาที่จะถึงนี้ก็เรียนเชิญทุกคนได้มานึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสักการะบูชานึกถึงพุทธประวัติการสร้างบารมีนะนั้นเรื่องราวในวันนี้จะทำให้เราเห็นถึงเส้นทางตั้งแต่โอ้พระชาติแรกเลยว่ายน้ำแบกมารดาเนี่ยตั้งความปรารถนาเป็นพุทธเจ้าปรารถนาพุทธภูมิแล้วก็บ่มบารมีสร้างบารมีมายาวนานจนกระทั่งว่าเราได้เกิดมีพุทธเจ้าปัจจุบันเกิดขึ้นประสูติตรัสรู้แสดงธรรมแล้วก็ปรินิพพานแม้ท่านละโลกดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วนะแต่ว่าพระธาตุขันธ์ก็คือพระบรมสิกธาตุยังคงอยู่ให้เราได้นึกถึงแล้วก็ได้ปฏิบัติบูชากันนั้นในวันวิสาขบูชานี้ให้เรานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านึกถึงเส้นทางที่ท่านดำเนินบารมีแล้วเราก็ดำเนินรอยตามท่านเราฟังเรื่องราวในวันนี้ไม่ใช่แต่เรื่องราวของประวัติศาสตร์อย่างเดียวแต่เราเห็นแบบอย่างว่าการที่คนคนหนึ่งจะกล้าไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ต้องสร้างบุญสร้างบารมีออกแบบชีวิตแล้วก็เป็นบุคคลผู้ประเสริฐที่หาได้ยากยิ่งในโลกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเองวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลก

เตรียมกายวาจาใจของเราให้พร้อมเพื่อจะได้รองรับบุญใหญ่ในอีก4วันที่ถึงนี้วันเพ็ญเดือน7นะซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาเนื่องจากปีนี้อธิกมาสเดือน8มี2หนก็เลยขยับไปเป็นวันเพ็ญเดือน7ก็ขอให้ทุกท่านได้นึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงท้ายนี้นะก็ขอรัตนาบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ให้นักเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิทยาทั่วโลกจงเป็นผู้รุ่งเรืองในธรรมคำสอนของบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามให้แตกฉานในปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในธรรมะคำสั่งสอนทั้งปวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพลันนึกคิดปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดชอบด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงทุกประการเทอญ

วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิกันหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายรวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหยุดใจนิ่งอย่างสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายให้สบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งการทำใจของเรานะให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายในไม่ใช่เรื่องยากมากเกินไปยากในระดับที่เราสามารถทำได้เข้าถึงได้แต่เรารู้หลักวิชาสำคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงนี้เริ่มต้นนั้นตั้งแต่นั่งปิดเปลือกตาในระดับที่ปลื้มๆ นิดๆแล้วก็ทำความรู้สึกในกลางท้องเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายเราต้องทำตรงนี้ให้เป็นแล้วมันจะง่ายผ่อนคลายก็ต้องผ่อนคลายจริงๆทั้งเนื้อทั้งตัวเปลือกตาหน้าผากศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือจะลองผ่อนคลายดูสิจ๊ะผ่อนคลายในขาทั้งสองทั้งเนื้อทั้งตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลาย

แล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องได้เห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นเอาว่านั่งมันถูกซะก่อนถูกต้องถูกหลักวิชาแล้วก็นิ่งให้เป็นซะก่อนนิ่งในระดับที่มันไม่ตึงไม่เกร็งนิ่งแบบผ่อนคลายนุ่มนิ่งนุ่มเบาๆเนี่ยทำตรงนี้ให้เป็นเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันไม่ยากหรอกเนี่ย 2-3 ประโยคที่หลวงพ่อบอกไว้เนี่ยให้เป็นนิ่งให้เป็นนิ่งนุ่มให้เป็นนิ่งนุ่มผ่อนคลายให้เป็นให้ใจใสใสอยู่เหนือความอยากได้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นให้ใจเป็นกลางกลางเดี๋ยวลองทำตรงนี้สิจ๊ะให้เป็นกลางกลางรู้สึกสบายถ้าทำ 3-4 ประโยคนี้ได้ถูกหลักวิชาเนี่ยตัวของเรามันจะกลืนกับบรรยากาศถ้าทำเป็นนะจะกลืนแต่มันก็ยังไม่เห็นอะไรหรอก

มันจะกลืนอยู่ในลำดับที่เราพึงพอใจชอบใจที่นั่งอย่างนี้รู้สึกไม่ยากความรู้สึกก็ไม่ยากเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าจะไม่เห็นภาพอะไรมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเห็นก็ดีไม่เห็นก็ไม่เป็นไรถ้าเมื่อไรเกิดความรู้สึกอย่างนี้อ่ะถูกหลักวิชาแล้วล่ะเนี่ยเรานั่งนิ่งเห็นได้ก็ดีเห็นได้แค่ไหนก็ดีไม่เห็นไม่เป็นไร

ถ้าทำตรงนี้เป็นมันไม่กี่นาทีหรอกใจมันก็รวมแล้วอ่ะมันจะรวมมันจะโล่งตัวมันจะโล่งโปร่งเบาเราจะรู้จักคำนี้เลยเข้าถึงคำนี้จากประสบการณ์ภายในที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะไปใช้คำอื่นไม่ได้นะคือตัวมันโล่งกลวงเป็นโพรงบางทีมันก็พองๆโตๆแล้วก็ขยายโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงว่าเราจะได้เห็นอะไรไอ้จังนี้ก็ยิ่งทุกข์หนักเพิ่มขึ้นไปอีกเราทำถูกวิธีแล้วล่ะเชงี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอะไรไม่กังวลอะไรไม่เฉยอยากอยู่อย่างเนี้ยอย่างสบายสบายทีนี้พอเราทำอย่างนี้มันจะเกินกว่าที่เราคาดคิดมันเริ่มรู้สึกมีปิติที่เราสามารถทำได้และก็จะมีความสุขน้อยๆขึ้นมาอยู่ในระดับที่เป็นรางวัลให้เราอยากทำถูกวิธีเนี่ยแล้วก็มีแรงจูงใจอยากให้เรานั่งอีกนั่งเองโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามนี่แต่ถูกวิธีเนี่ยมันจะเกิดอย่างนี้แล้วอยากนั่งเองอยากนั่งอีกไม่ใช่ว่าไม่อยากนั่งอีกแล้วก็จะเกิดความรู้สึกว่าไม่เวลาทำไมมันหมดไปเร็วอย่างอาจารย์ไม่น่าสัพเพเลยอะไรอย่างนั้นนี่จะถูกวิธีแม้ยังไม่มีแสงสว่างให้ดูยังไม่มีภาพอะไรให้ดูเลยมันก็พึงพอใจถ้าใครมาถึงตรงนี้

สักว่าเรากำความสำเร็จในการที่จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวล้านเปอร์เซ็นต์แปลว่าแน่นอนนี่คือข้อสังเกตของเราในแต่ละครั้งที่เรานั่งตอนที่เราเลิกนั่งแล้วอย่าไปสังเกตตอนนั่งแต่ถ้าเลิกนั่งแล้วให้ทบทวนดูสมมติว่าเราจะนั่งสักหนึ่งชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีก็แล้วแต่พอเราอยากจะเลิกให้นิ่งๆอีกสัก 2-3 นาทีเพื่อทบทวนว่าวันนี้เราทำมาอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นทำไมรู้สึกวันนี้เราอยากนั่งจังเลยเนี่ยรู้สึกชอบจังมีปิติมีความเบิกบานให้ทบทวนสัก 2-3 นาทีแล้วก็ค่อยลุกไปเปลี่ยนอะไรว่าจะไปทำแล้วก็ไปทำเถอะนี่สำคัญนะลูกนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเราที่เรากำลังจะแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวถ้าทำตรงนี้ไม่เป็นมันก็นานแหละมันจะเสียเวลานะแล้วเวลาเราก็ไม่ควรจะเสียไปมากถ้าเรามีเวลาไม่มากในโลกนี้ก็จะต้องทำให้มันถูกวิธีซะตั้งแต่ตอนเนี้ยที่เราได้อากาศที่สดชื่นเบิกบานหรือแต่ปรับวิธีการเท่านั้นแหละรู้ทุกคนนะมีบุญมากอยู่แล้วที่จะเข้าถึงและก็เคยเข้าถึงกันมาแล้วแต่ว่าชาตินี้เราไม่ได้คอยให้ความสำคัญกับสิ่งนี้โมไปเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่เป็นสาระแก่นสารหรือเกิดประโยชน์อะไรมากนะเสียเวลากับสิ่งนั้นมากเกินไปเราก็ต้องมาเสียเวลาเพิ่มอีกในการที่จะคลี่คลายตัวเองให้ผ่อนคลายจากความคิดคำนึงอะไรต่างๆเหล่านั้นให้มันหมดไปเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเรามีเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วในชีวิตสำหรับชาตินี้เนี่ยทำให้มันถูกหลักวิชาซะนะลุงนะฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยฝึกไปอย่างเนี้ยแล้วก็สังเกตอย่างเนี้ยทบทวนทุกครั้งที่เลิกนั่งเลิกนั่งแล้วก็ทบทวนแล้วก็จดจำไว้แต่มีข้อสังเกตอยู่ที่ลูกทุกคนจะต้องจำก็คือวันไหนเรามีอารมณ์ดีทั้งวันน่ะคืออยู่ๆอารมณ์มันก็ดีจิตมันเป็นกุศลคิดแต่เรื่องความดีเรื่องบุญกุศลหรือมันสบายใจหรือใจมันว่างๆมันไม่ติดอะไรเลย

ในคนในสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องวันนั้นเราจะนั่งดีเป็นพิเศษหรือเราปลื้มในความดีอะไรในบุญของเราสักบุญหรือหลายๆบุญสิ่งนี้ก็ปลื้มเป็นกุศลธรรมเวลาเรามานั่งในขายังไม่ทันได้คู่เข้ามาเลยนะใจมันก็ลึบรวมกับข้างในแล้วเพราะด้านลูกทุกคนมีบุญบุญเก่านะมันมีเยอะมากพอที่จะเข้าถึงถ้าศึกษาวิธีการเนี่ยให้มันถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกฝนปรับลงไปปรับลงวิธีการปรับใจไปเรื่อยๆให้มันผ่อนคลายแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็จะเป็นของมันไปเองแหละแต่บางครั้งเราก็ต้องยอมใจความยึดผ่านมาบ้างในใจในบางครั้งบางคราวแต่ถ้าหากเราคิดว่าจะเอามันไม่อยู่แล้วก็เผยเปลือกตากันมานิดหนึ่งมันก็จะหายฟุ้งเองแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเราต้องพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลเสมอทุกๆครั้งที่ใจมันเริ่มไม่หยุดไม่นิ่งมันฟุ้งแล้วก็ปรับไปสบายๆถ้าถูกต้องวิธีถูกต้องมันก็จะทำให้ถูกส่วนเองมันจะโล่งโปร่งเบาสบายกายสงบใจสงบไม่ค่อยปวดเมื่อยอะไรแล้วก็เริ่มเบิกบานใจจะถูกตรึงให้ติดแน่นอยู่กับกลางท้องกลางกายนั่นแหละโดยที่เราไม่ได้คำนึงว่ามันฌานที่7หรือเปล่าแต่เรารู้สึกจะถูกตรึงตรงนั้นจากถูกตรึงก็จะถูกดึงเหมือนมีอาการถูกดูดลงไปกลายกับมีแม่เหล็กโลกแม่เหล็กยักษ์แล้วมองไม่เห็นมันดึงแล้วเคลื่อนไปถ้าค่อยๆดึงเคลื่อนไปช้าๆแล้วก็รู้สึกชอบเป็นสุขถ้าเคลื่อนช้าๆเหมือนน้ำที่ไหลลินไปจะถ้าพรวดพราดเหมือนตกจากที่สูงลงหิวมึงเหมือนตกหลุมอากาศวูบลงไปตรงนี้เราจะภาวาจะภาวาบางทีเหมือนเย็นแทบจะขาดใจตายซึ่งเราคิดไปเองว่าโอ้เราถ้าจะตายแล้วมึงตรงนี้

าเราไม่มีประสบการณ์หรือไม่ได้ผู้รู้ที่แนะนำเนี่ยบางทีเราก็มาตกม้าตายตอนนี้ทั้งที่มันกำลังจะดีมากๆเขาเรียกว่าอาการมันตกศูนย์ถูกดึงดูดเข้าไปอย่างนั้นเราต้องทำเฉยๆเฉยๆเป็นไงเป็นกันอย่างนั้นก็เฉยๆแล้วเดี๋ยวจะดีจ้ะจะดีมากๆเลยนะแต่จะนำภาคทฤษฎีนี้เนี่ยไปใช้ในภาคปฏิบัติในกรณีที่เรารู้แล้วเนี่ยและเรากำลังมีประสบการณ์อย่างนี้บางทีรู้มากก็อยากเดินพอถูกการดึงดูดแล้วก็เลยช่วยเร่งด้วยการดันมันลงไปเลยดันลงไปเพื่อจะให้ไปถึงจุดที่ดีๆปรากฏมันก็เด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาดูหลักวิชาใหม่ว่าให้หยุดนิ่งเฉยๆในทุกๆประสบการณ์แล้วเราก็จะผ่านตรงนี้ไปได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลทุกครั้งที่มันจิตมันหยาบหรือไม่ได้ผลตามที่เราต้องการมาทบทวนใหม่ฝึกใหม่ฝึกฝนกันไปอย่างนี้แหละไม่ช้าเราก็จะกำความสำเร็จได้และก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเป็นรางวัลสำหรับชีวิตที่เกิดมาในชาตินี้นะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อากาศกำลังดีนะลูกนะเราหยุดใจไปอย่างสบายๆนิ่งนุ่มเบาๆผ่อนคลายนิ่งนุ่มเบาๆผ่อนคลายให้ใจสบาย

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเชนรคังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนอโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

มงคลใส่ตัวเกิดเป็นคนมันต้องหามงคลใส่ตัวชีวิตถึงจะเจริญได้จะต้องนึกต้องคิดหามงคลใส่ตัวคิดแต่เรื่องดีๆที่เป็นมงคลใจถึงจะเจริญได้ถ้าใจดีคำพูดก็เป็นมงคลทำอะไรก็จะเป็นมงคลไปด้วย

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏะสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: ยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธัง

0: ทิยามิ
1: อาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมา

0: ระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบ
2: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะคล้ายๆกับเราเปลือกตานิดๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพริ้มพริ้มนั่งง่ายยิ้มยิ้มให้สบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีหลับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งเลยจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงาน

บ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะว่าสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยรวมกันทั้งตัวของเราด้วยเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่มีเว้นเลยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องเสื่อมสลายไปด้วยกับวินาศต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทุกสิ่งแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในกลางกายของเรานะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในทุกภพทุกชาติเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวท่านจะนำใจของท่านเนี่ยมาหยุดนิ่งนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะภายหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งพอท่านเห็นภัยในการเป็นว่าแต่เกิดในภพทั้งสามในสังสารวัฏนี้ภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากฎเกณฑ์ต่างๆมากมายล้วนทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานเมื่อยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดเป็นเหตุให้ไปอบายและชีวิตก็เวียนตายเวียนเกิดด้วยความไม่รู้อย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักหมดจักสิ้นไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกข์แบบชนชั้นสูงมีความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะทุกข์ที่เหมือนกันคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังใจไม่ได้สิ่งนั้นล้วนนำมา

ซึ่งความทุกข์ทรมานของชีวิตให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏแล้วก็แสวงหาหนทางพ้นทุกข์จะพ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการพัดพรากอะไรต่างๆจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านก็สละโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สละราชสมบัติสละสมบัติจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ผู้ปกครองโลกปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยากเพราะมนุษย์ผู้ไม่รู้นั้นต่างแสวงหาอย่างยิ่งเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยทรงมีพระมหากรุณาอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์บ้างก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนในพระสาวกผู้มีบุญทั้งหลายได้ทำตามพระองค์พระองค์ทำอย่างไรก็ให้พระสาวกทำอย่างนั้นเมื่อพระสาวกทำตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามกำลังแห่งบุญบารมีทั้งแต่ละท่านที่สั่งสมมาไม่เท่ากันเป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระสกทาคามีก็มีเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นขวัตรภูบุคคลก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็มีมากมายเข้าถึงฌานลาภีบุคคลคือเข้าถึงฌานทั้งรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติก็มีอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการที่มีศีลห้าเป็นปกติในชีวิตประจำวันได้ความบันเทิงใจได้ความสมัครใจมีศีล5ศีล8อย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แล้วก็มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีวันเสื่อมสูญสลายเพราะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่เพราะพยามารกันนักกันหนาทีเดียวปดบังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้เฉลียวใจมาในตัวเนี่ยมีมรรคผลนิพพานที่ทุกคนสามารถบรรลุได้เช่นเดียวกับพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้มีบุญในการก่อนพยามารเขาบดบังไม่ให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเหล่านี้แล้วก็ดึงใจมนุษย์ให้หลุดจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจากที่ตั้งดังเดิมตรง

ีไปติดกับโลกภายนอกติดกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญอำนาจวาสนาซึ่งไม่ใช่แก่นสารของชีวิตทำให้ชีวิตมีความทุกข์มีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตคือหาทางออกชีวิตให้ได้ความเพลินเพื่อให้ลืมความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างปัญหาเพื่อจะให้ลืมทุกข์ไปชั่วคราวเช่นพอประสบปัญหาชีวิตก็ไปแสวงหาสิ่งมึนเมาเพื่อจะให้เกิดความพลนลืมสิ่งเหล่านี้ไปชั่วคราวแต่ลืมทุกข์หรือกลบความทุกข์ด้วยความเพลินนั่นแหละก็แปลว่าชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่เอาความเพลินนั้นมากลบเอาไว้ชั่วคราวแปลว่ามนุษย์ก็ยังมีความทุกข์อยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้วิธีดับทุกข์แก้กายทุกข์โดยนำใจกลับมาอยู่ตรงเนี้ยสวนทางกลับที่พยามมรดึงไปติดข้างนอกพยามากระตึงไปติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแล้วก็พลนกันไปอย่างนั้นแต่ก็ยังมีความทุกข์แถมมีกฎแห่งกรรมบังคับอีกชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกข์ทรมานมากเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงเป็นป้อมปราการที่จะให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตทุกชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเมื่อนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนเข้าใจก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญยังใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนน้ำแข็งใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆบ้างหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะคือใสเกินความใสใดๆในโลกปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสุขที่ไม่มีประมาณที่เรายอมรับว่าเป็นความสุขได้ซึ่งแตกต่างจากความเพลินความเพลินก็คือความเพลินจะได้เป็นความสุขที่เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นจะอยู่ป่าอยู่เขาห้วยหนองคลองบึงตามลำพังก็มีสุขได้ดวงธรรมดวงนี้มาพร้อมความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งสั

าหมองทั้งปวงจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงจะเราเกิดความนับถือตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองความสุขความบริสุทธิ์แสงสว่างภายในซึ่งเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตอันประเสริฐก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันธรรมดวงนี้พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายแต่เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นจะไปสู่อายตนะนิพพานหรือปากประตูสู่อายตนะนิพพานที่จะผ่านเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นแนวดิ่งและก็ขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง360องศาจะเป็นแนวดิ่งที่มีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือกลางดวงปฐมมรรคเมื่อเห็นธรรมดวงนี้แล้วไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าดังพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อใดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือต้องเห็นธรรมดวงนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆอย่างสบายๆก็จะเห็นปรากฏการณ์เป็นภาพเกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆดวงแรกหรือปฐมมรรคนี้นะจ๊ะแล้วก็จะเห็นภาพต่างๆที่นำไปสู่กายของพระตถาคตเจ้าเป็นกายดั้งเดิมได้สวยงามไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่สุขใสสว่างไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวในกายนี้มีแต่ความสุขล้วนๆที่เกิดขึ้นเป็นอิสรภาพจากกิเลสทั้งหลายใจจะขยายไม่มีที่สิ้นสุดมีธรรมจักขุที่ทำให้เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทำให้มีญาณทัศนะเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นแจ้งในเรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยตัวของตัวเองจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นตรงกายของพระตถาคตเจ้าหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าธรรมกายคือกายที่บริสุทธิ์ล้นล้วนสวยงามล้นล้วนกายใสเป็นแก้วเป็นรัตนะจึงเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นตัวพระรัตนตรัยตรงกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะคลังแห่งความรู้ทั้งหลายข้อมูลต่างๆจะอยู่ในกลางนั้นกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะคือกายฐานที่ละเอียดซ้อนอยู่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรงจำรักษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้รัตนะทั้งสามอยู่ในตัวนี่แหละกายธรรมคือกายของพระตถาคตเจ้าซึ่งมีอยู่ในกายมนุษย์ของทุกคนในโลกรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือทำใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงธรรมดวงนี้ให้ได้ซะก่อนเมื่อใดเห็นธรรมไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้แหละแต่ว่าละเอียดกว่า

เราจะต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งบริสุทธิ์จนมีความละเอียดทั้งกายของพระตถาคตเจ้าหรือกายธรรมนั่นเราก็จะเห็นได้จะเห็นแจ้งรู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองหายสงสัยด้วยตัวของเราเองแล้วก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้และก็มีความสุขตลอดไปเป็นที่ระลึกที่ควรจะนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวอย่างนั้นแหละแต่นั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งแค่ทางผ่านชั่วครั้งชั่วคราวสำหรับผู้ไม่รู้เท่านั้นเองแต่ผู้รู้เนี่ยจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่ากายธรรมหรือกายของพระตถาคตเจ้าอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของเราไม่พ้นกาลสมัยเป็นอากาลิโกอย่างนี้โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยวิธีการหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆจะเป็นน้ำแข็งก้อนใสๆของใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วนะจ๊ะโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราถ้าเราสังเกตบ่อยๆขนาดปลายนิ้วนะจ๊ะตั้งแต่นิ้วก้อยไล่เรื่อยขึ้นมาเลยกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิต

นิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นดวงใสๆเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆอย่างเบาๆต้องเบาๆต้องสบายๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นเย็นเห็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนแค่ 5% ก็นึก 5% ชัดเจน 10% ก็นึก 10% อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราเลยจ้ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเรา

พื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วย

ให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัย

ดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสนีอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังอุตสาภควาโตปปภาคณมกา

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระ

0: ็นพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตถธรรม
1: ในอัตถและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู้

0: ผ
1: ู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่ง

0: น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า

0: ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ